0: ของโลกและเป็นมือ17ของรายการทั้ง2เซต4-6และ6-7ไทเบรก5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีก
0: ครั้ง4ของโลกและเป็นมือ17ของรายการทั้ง2เซต4-6และ6-7ไทเบรก5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ช่วงน้ำกำลังขึ้นเลยนะคะซึ่งถ้าดูจากในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยช่วงนี้ประมาณเป็นช่วงที่น้ำกำลังขึ้นนะคะแล้วก็สังเกตว่าอย่างตรงช่วงของถนนตรงใต้สะพานพุทธเนี่ยตอนนี้มันจะมีเริ่มมีน้ำเนี่ยที่เอ่อล้นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ยังไงก็ถนนดูโล่งๆครับระวังกันหน่อยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังดูพื้นที่มันยังแบบไม่ได้มีน้ำที่มันล้นอยู่บนถนนพื้นที่ยาวขนาดนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับกระจายพื้นที่แบบว่าระดับน้ำน่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดของช่วงเวลาที่น้ำหนุนนะคะนะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆด้วยยังไงเนี่ยใครที่อยู่ริมแม่น้ำนี่มาเพิ่มเติมมาอัปเดตสถานการณ์กันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะนี่ก็ยังหนักอยู่นะแถวทางด้านของทางราชบุรีนครปฐมนะคะสมุทรสงครามนะคะเนี่ยแถวทางด้านนี้เนี่ยฝนยังหนักชะอำค่ะเพชรบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพเราก็จะเป็นฝนแบบบางๆฝนเล็กน้อยนะคะแถวทางด้านของบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมนะคะแล้วฝนกลุ่มนี้เขาจะเคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือจะเข้าไปเนี่ยแถวทางด้านของราชบุรีกาญจนบุรีคือณเวลานี้ตอนนี้มันเป็นฝนซึ่งเป็นฝนที่กลุ่มใหญ่มากแล้วก็กำลังตกหนักมากนะคะใครที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของสถานการณ์ฝนแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยเพราะว่าช่วงเวลาที่น้ำหนุนในส่วนของกรุงเทพเรานี่คือ7:13 นะคะน้ำขึ้นเต็มที่ระดับความสูงที่2.97ค่ะคุณเล็กมหาชัยสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: คุณเล็กมหาชัยพระราม2ปลอดภัยไหมคะปลอดภัยจากน้ำไหมค่ะ
1: ถามว่าปลอดภัยไหมไม่นะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเริ่มต้นจากทีแรกใช้ขาออกนะครับตรงช่วงปอเตอร์ปอโตโกนะครับมาเนี่ยคู่ขนานเนี่ยน้ำจะท่วมเกือบทั้งสายเลยนะครับ
0: อืมค่ะ
1: แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได
0: ้ค่ะ
1: คู่ขันส่วนทางด่วนนี่ก็จะมีตรงหน้าปั๊มปตท.
0: ค่ะ
1: ผ่านรถมาก็เลยตรงกับจุดกลับรถมาก็มีตรงนั้นอีกช่วงหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอผ่านพ้นขาออกตรงนั้นมาแล้วเนี่ยผมไม่ใช่ขาเข้าเนี่ยตั้งแต่ลงสะพานข้ามทางรถไฟมาเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้ำท่วมขังบางช่วงนะทุกช่องทางการจราจรนะครับแต่ว่ารถเก๋งเล็กๆก็วิ่งขวา
0: ให้เลนขวาไว้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมแต่จะมีบางช่วงโค้งที่ว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นโค้งมาทางซ้ายอย่างเงี้ยช
0: ่
1: องขวามันก็จะลึกก็ต้องเบี่ยงมาทางซ้ายอะฮะ
0: ค่ะ
1: ภาพรวมก็เกือบทั้งตลอดสายถึงดูโฮมนะครับ
0: คุณเล็กอันนี้เป็นมันน้ำจากฝนหรือว่าน้ำจากน้ำทะเลหนุนหรือว่าทั้งสองอย่าง
1: ทั้งสอง
0: เลยค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ยฝนบริเวณจุดที่ผมวิ่งเนี่ยมันฝนมันหยุดละแต่ว่าฟ้าถ้าฝนว่าอีกไม่นานคงไม่รอดนะฮะ
0: คือเท่ากับว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ตกใช่ไหมหรือว่าตกไปแล้วรอบหนึ่งมันหยุดไปแล้ว
1: ตกไปแล้วครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเห็นค่ะ
1: ตีสามอ่ะที่ผมตื่นมาผมก็เห็นฝนมันตกหนักแล้วฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วน้ำช่วงเช้าเนี่ยคุณขึ้นมาเยอะด้วยผมไปดูตารางน้ำตรงท่าจีนี่ขึ้นมา4 กว่า
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เริ่มลงละเริ่มลงก็ถ้าจะใช้เวลาสายๆกว่าจะลงนะครับ
0: เพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น้ำกำลังขึ้นเต็มที่เลยค่ะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องรถเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ส่วนคู่ขนานของขาเข้าเนี่ยมันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าท่วมตลอดทุกเส้นทางเลยครับรถขนาดผมนี่จะต้องวิ่งมาใช้ขวาสุดซึ่งมาต้องดูรถว่าไม่มีรถสวนมาถึงจะวิ่งได้ฮะ
0: เพราะว่ามันน้ำมันกระเซ็นใส่แล้วเลยมันยังไงคะ
1: น้ำท่วมครับทุกช่องทางเหมือนกันคู่ขนาน
0: ไม่รับบอกว่าถ้าต้องระวังเพราะอีกฝั่งหนึ่งสวนมาคือมันไม่มีเส้นกั้นถนนหรอคะหรือว่ายังไง
1: มันเป็นถนนสวนเลนกันนะคร
0: ับอ๋อถนนสวนเลน
1: ท
0: ี
1: น
0: ี้
1: เราต้องรอจังหวะรถเขาไม่มีเราถึงจะไปใช้ขวาได้เพราะว่ารถผมค่อนข้างจะเสี่ยงว่ามันไม่ได้มีความสูง
0: งั้นก็อันตราย
1: ครับผมก็มันต้องแบ่งกันไปครับช่วงนี้เพราะว่ามันอย่างนี้แล้วมันแก้ไขลำบากมันช่วยเหลือกันดีกว่าตอนนี้ครับ
0: เข้าใจค่ะ ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้ระวังกันหน่อยละกันแต่ถ้าว่าคนที่ใช้ถ้าเป็นก็คือใช้พยายามเกาะเลนขวาไว้สำหรับในช่องทางด่วนน่าจะดีที่สุดใช่ไหมคุณเล็กมหาชัยถ้าเราไม่พูดถึง
1: แต่ว่า
0: ค่ะ
1: ไปตามสภาพถนนแล้วครับเพราะว่าถ้าบางทีมันเป็นโค้งซ้ายเนี่ยขวามันจะลึกอะฮะมันจะมีโค้งอยู่โค้งนึงอะ
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นขวามันจะลึกก็ดูเส้นทางเอาครับระมัดระวังพยายามจุดไหนที่มันต่ำๆอย่าไปวิ่งก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเห็นรถมอเตอร์ไซค์หลายคัน
0: มัน
1: ก
0: ็ค่ะโอเคยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเล็กมหาชัย
1: ถ้าเผื่อสมาชิกไม่มีจุดที่จะต้องแวะเลี้ยวไปไหนที่ว่าถ้าจะมาลงบางบอนขึ้นเป็น82เลยครับตอนนี้ผมมาใช้ N82 นะเพราะข้างล่างไม่รู้จะเป็นยังไงบ้าง
0: โอเค82นะช่วยได
1: ้ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ำกำลังหนุนสูงเต็มที่เลยแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะมีเรื่องของน้ำฝนอยู่ด้วยใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยต้องย้ำเลยนะในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าถ้าเราดูจากในเรดาร์ฝนยังเป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่มากๆนะคะแล้วฝนเนี่ยมันจะเป็นเน้นอยู่แถวทางด้านของราชบุรีนะคะราชบุรีสมุทรสาครในบางพื้นที่เนี่ยค่ะซึ่งกำลังมีฝนซึ่งหนักนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เอาเป็นว่าใครที่ผ่านในแต่ละจุดก็ชะลอกันหน่อยละกันเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำขึ้นสูงแล้วก็แม้แต่ในกรุงเทพเราเองนะใครที่อยู่ตรงแถวริมแม่น้ำหรือว่าไอ้ริมพวกริมท่าเรือต่างๆอ่ะเพราะว่ามันจะมีน้ำซึ่งน้ำมันสูงมากเพราะวันก่อนที่เห็นคนที่เขาแบบอยู่ในเรือแล้วเขาก็ไลฟ์ให้เห็นนะในส่วนของบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของกรุงเทพน้ำมันก็ปิ่มขึ้นมาสูงมากๆจริงนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทางกทม.เองนี่เขาก็มีการเตือนกันมาโดยตลอดนะคะในพื้นที่แนวฟันหล่อหรือว่านอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยนะคะนี่ให้ติดตามสถานการณ์หรือว่าแต่ก็เชื่อว่านะคะเรื่องของการยกข้าวของอะไรขึ้นสูงคงมีการดำเนินการมาตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่คือช่วงนี้ช่วงอาทิตย์นี้ยังคงต้องติดตามกันนะในเรื่องของสภาพอากาศถ้ามองไปข้างนอกในพื้นที่ของกรุงเทพเองก็เหมือนกันตอนนี้นี่ฟ้ามันดูแบบฟ้ามันหลัวมากอะนะคะคือมันเหมือนกับเป็นเมฆเต็มฟ้าเลยนะคะแต่มันยังไม่มีฝนนะแถวทางด้านนี้แต่อย่างบางพื้นที่อะค่ะบางขุนเทียนทุ่งครุบางบอนหนองแขมนะคะมันก็จะมีฝนนะคะเป็นฝนแบบเบาๆบางๆนะคะฝนเล็กน้อยนะคะแล้วไอ้ฝนกลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนเข้าไปนะคะแถวทางด้านของสมุทรสาครนะคะทางด้านของราชบุรีนะเป็นฝนกลุ่มใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของทางกรมอุตุค่ะที่เขาก็มีการประกาศเตือนกันย้ำเลยคือช่วงนี้นะคะ11 12 13ยังคงต้องเฝ้าติดตามเนื่องจากเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบางพื้นที่ในบางแห่งนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยเดือนที่11ใช่ไหม11เนี่ยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะนี่ว่าอีกโซนหนึ่งก็คือเนี่ยในส่วนของทางภาคตะวันตกด้วยแล้วพอถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่12แล้วก็13เนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านของภาคใต้นะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ในเรื่องของสถานการณ์ฝนที่เขามีการเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เดินทางก็ติดตามนะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพราะว่ายังมีอยู่ในหลายพื้นที่เลยซึ่งน้ำท่วมนะคะแล้วก็มันก็มีผลนะคะในเรื่องของการเดินทางกันนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของวันนี้นะคะวันนี้คือวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะก็มีฝากนะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการให้หลีกเลี่ยงบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก็คือถนนรัชดาภิเษกเนี่ยค่ะเพราะเดี๋ยววันนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งคาดว่านะคะในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในประมาณ 23,240 คนนะคะก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรดังนั้นถ้าว่าใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของรัชดาภิเษกถ้าว่ามีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะคะแต่ว่าแนะนำตรง นั้นก็บอกว่าถ้าจะไปเนี่ยไปด้วยรถสาธารณะนะคะอย่างพวกรถไฟฟ้าคือรถ MRT นะคะหรือว่ารถโดยสารประจำทางหรือแท็กซี่นะคะเพื่อเป็นการทำให้การจราจรมันเป็นการช่วยลดปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะให้วางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าแต่ข้างนอกมันดูฟ้ามันมืดจริงๆสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะไปตั้งแต่ในตอนเวลานี้ดีกว่าค่ะนะคะถ้าหากว่าใครที่จะไปลงนะในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันนะคะอัปเดตให้นะในเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพการจราจรแต่ถ้าว่าเป็นณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูนะในส่วนของเส้นทางทางด้านของรัชดาพิเศษนะคะยาวๆมาตั้งแต่ในช่วงของแยกรัชโยธินต่อเนื่องนะคะเข้ามาผ่านทางด้านของมหาวิทยาลัยนะคะที่ตรงช่วงของราชภัฏจันทร์เกษมยังใช้ได้เลยค่ะดูถนนยังดูโล่งๆอยู่เลยนะคะทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนี่คือเรียกว่ารัชดาพิเศษเนี่ยจะติดก็คือแค่ตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกอโศกมนตรีเข้ามาอโศกมนตรีนะคะมาถึงตรงช่วงของรัชดาพระราม4ในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะยาวๆเนี่ยจะมีก็เฉพาะแค่นี้ตรงจุดที่เป็นตรงสัญญาณไฟจราจรซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะก็ไม่น่าจะมีรถซึ่งจอดติดสัญญาณไฟอยู่คือท้ายไม่ได้ยาวแบบท้ายสั้นๆน่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยู่บ้านแล้วดูสภาพอากาศแบบนี้ด้วยไม่น่าจะออกไปไหนนะคะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะอันนี้รัชดาพิเศษพระราม4ทั้งเส้นใช้ได้ยาวๆสาทรเหนือสาทรใต้นะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะคะแล้วก็รวมไปถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานพระราม3รถน้อยมากค่ะถ้าจะไม่มีรถเลยสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นวงหวานอุตสาหกรรมนะคะนี่ก็ใช้ได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันออกวงแหวนตะวันตกทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรราชพฤกษ์ก็ใช้ได้ยาวๆค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางด้านของงามวงวานงามวงวานแจ้งวัฒนาพหลโยธินนะคะก็ไม่มีปัญหานะในเรื่องของการจราจรคุณนกค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณนกใช้ถนนเทพรัต
2: น์ถนนบ้างนะตลาดครับ
0: ค่ะเทพรัตน์เส้นเดียวกันค่ะคุณนกค่ะ
2: จระเข้นะเทพรัตน์อยู่ข้างใน
0: เทพรัตน์ค่ะ
2: เทพรัตน์บางนาตราดครับ
0: บางนาตราดใช่อ่ะถนนเส้นเดียวกันค่ะถนนบางนาตราดเปลี่ยนชื่อถนนเทพรัตน์มานานหลายปีมากแล้วค่ะอยู่ตรงช่วงไหนอะคะของเส้นถนนบางนาตราดของคุณ
2: บางนาตราดกม23
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวซ้ายเข้าไปวัดบัวเลย
0: ค่ะ
2: น่าจะเป็นวันช็อปของเขารถเข้าทางจำนวนมากท้ายแถวออกไปถึง COA คู่ขนาน
0: ค่ะ
2: ครับผมก็จะให้ใช้ปัดเข้าเลนด่วน
0: ค่ะ
2: แล้วเลยไปก็ไปออกคู่ขนานได้ครับจะสะดวกกว่า
0: ค่ะเป็นรถใหญ่เหรอคะโดยส่วนใหญ
2: ่อะไรนะ
0: เป็นรถบรรทุกเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นรถน่าจะติดรถบรรทุกอะรถตู้ทึบประมาณนั้น
0: ค่ะ
2: รถตู้เล็กแล้วมีรถติดล้อรถพ่วงรถอะไรติดเยอะ
0: ค่ะ
2: มันเป็นวันเขาวันอะไรของเขาก็ไม่รู้ข้างในก็มีคลังอยู
0: ่อ๋อมีคลัง
2: เยอะถ้าออกซอยวัดบัวลอยติดเลย
0: อืมค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมแถวทางด้านนั้นนะคะมีไหมคะ
2: มีแต่ในใต้มอเอแบกยังท่วมอยู่ครับ
0: อ๋อท่วมสูงไหมอ่ะคุณนก
2: ไม่สูงมากครับแต่เป็นตะไคร้แล้วนะน้ำอ่ะ
0: อ๋อคือมันน่าจะเริ่มลดระดับลงแต่มันก็ยังท่วมเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันท่วมหนักเหมือนกันนะในซอยนั้นแต่ว่าไอ้ตรงถนนเส้นหลักนี่คือไม่ท่วมแล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่ท่วมครับบางนาตราดไม่มีท่วมครับบางนาตราดเขาจัดการดี
0: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากชื่อถนนนะถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นถนนเทพรัตน์มาตั้งแต่ปี2559อ่ะ10ปีแล้วนะจริงๆมันน่าจะมากกว่า10ปีกำลังพยายามเสาะหาแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราใช้เส้นทางคนก็จะเรียกว่าเป็นถนนบางนาตราดเดิมๆเลยเพราะว่าพอดูตามซอยต่างๆตามซอยต่างๆนี่ยังปักเป็นซอยบางนาตราดอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นถนนเส้นหลักจริงๆแล้วเขามีการเปลี่ยนชื่อมานานมากนะคะถนนเส้นเดียวกันถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดถนนเทพารักษ์อันนี้จะเป็นอีกเส้นนึงนะคะแล้วก็จะมีชื่อถนนที่แบบจะคล้ายๆกันแล้วก็อีกอันถนนเทพรักษ์อันนี้ก็อยู่แถวทางด้านของพหลโยธินนะคะนี่ถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางลองสังเกตสิคะเวลาที่เราผ่านแยกบางนานะคะแยกบางนาเข้ามาหาถนนเทพรัตน์เนี่ยหรือว่าบางนาตราดมันจะมีป้ายบอกเอาไว้เลยว่าเป็นชื่อถนนเทพรัตน์นะคะจะอยู่ตรงช่วงเกาะกลางเลยเป็นถนนเป็นป้ายใหญ่นะคะเป็นชื่อมานานแต่ว่าทุกคนก็จะคุ้นเคยอยู่กับตรงชื่อเดิมนะคะก็คือถนนบางนาตราดซอยต่างๆก็ยังเป็นซอยบางนาตราดอยู่นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะ 7:32 นาทีมีแจ้งของคุณตีนะคะคุณตีเนี่ยบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินช่วงก่อนถึงโรงกระสาบค่ะถนนตรงจุดนั้นแน่มันจะเป็นหลุมนะคะว่ามีหลุมอยู่ในช่องทางขวาซึ่งฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะพหลโยธินในฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงโรงกระสาบเล็กน้อยนะคะอยู่ในช่องทางในด้านขวานะเพราะตรงนั้นไม่มีด่วนไม่มีคู่ขนานใช่ไหมบอกว่าจะอยู่ในช่องทางในด้านขวาเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันดิฉันว่าถนนอีกหลายเส้นนะที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้เพราะว่าอย่างโดยเฉพาะบางเส้นทางที่มีน้ำท่วมอะค่ะแล้วพอระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วเราเห็นสภาพของถนนนะคะคือจะเห็นเลยสภาพถนนบางอย่างในบางจุดมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วบางจุดที่มันอาจจะมีเป็นพวกโคลนซะด้วยซ้ำนะคะไงก็ระมัดระวังกันในเรื่องของการใช้เส้นทางถนนตำรุบางพลีค่ะมีอุบัติเหตุนะคะตรงข้ามกับร้านอาหารชื่อร้านอาหารนายหมาทะเลมีชีวิตเห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุคือยังไม่ทราบว่าเป็นอุบัติอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วย1คนนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแล้วก็ให้บอกว่ารถก็จะชะลอนะคะตรงจุดนั้นเป็นว่าถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงค่ะทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมตรงช่วงที่เลยจากแยกตัดถนนเกษตรนวมินทร์ประมาณสัก400เมตรแต่เป็นฝั่งขาออกนะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเนี่ยเสียหลักนะคะขึ้นไปชนต้นไม้ซึ่งอยู่บนฟุตบาทแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยที่เราแจ้งเบื้องต้นพอหลังจากนั้นนะคะได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะก็บอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บในบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนวเวศส่วนรถเนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางสวัสดิ์จราจรของพื้นที่สน.โคขามค่ะทางร้อยตำรวจโทชวฤทธิ์ปุตะเขียวนะคะรองสวัสดิ์จราจรก็บอกว่าตอนนี้รถยกมาถึงแล้วอยู่ระหว่างรอการดำเนินการเคลื่อนย้ายคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีรถซึ่งชะลอนะคะชะลออยู่แต่เป็นข้อมูลให้ทราบแล้วกันสองคนที่กำลังใช้เส้นทางแล้วก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้เนี่ยค่ะส่วนเส้นทางทางด้านของ345นะคะบริเวณที่บอกว่าเลยจากสะพานข้ามทางรถไฟเล็กน้อยที่คุณศักดิ์ชัยจะบอกว่ามันมีอุบัติเหตุแต่ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงอะแต่ว่าเห็นว่ามีรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีรถฉุกเฉินอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วทางเราได้สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะที่ทางสภ.ปากคลองรังสิตค่ะทราบว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีคนเจ็บด้วย1คนบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบอกคู่กรณีตกลงกันไม่ได้นะคะตอนนี้ก็บอกว่าในจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็ยังอยู่ในสภาพเดิมเป็นอัปเดตให้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของ346ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
2: ์เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี่
4: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: Whoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: ที่คุณโจบอกเมื่อตอนช่วงเช้าบอกว่าเห็นเป็นขบวนแห่สิงโตเนี่ยนะคะเป็นขบวนแห่สันเจ้าพ่อเสือค่ะซึ่งก็จะเดินออกมาจากทางด้านของศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็จะใช้ทางด้านของถนนมหาชัยเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขบวนแห่ที่ว่านี้น่าจะอยู่ตรงช่วงของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเลี้ยวเข้าทางด้านของถนนตะนาวนะคะถนนตะนาวผ่านตรงช่วงของสี่กั๊กเสาชิงช้านะคะแล้วก็วนกลับเข้าไปที่ทางด้านของศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเป็นขบวนแห่สวยงามนะคะนี่เห็นดูที่เขามีไลฟ์บรรยากาศในช่วงที่มีการเดินไม่มีผลนะคะไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะถนนยังดูรถยังน้อยอยู่สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นขบวนแห่ศาลนะคะเป็นขบวนแห่ของเจ้าศาลเจ้าพ่อเสือเป็นงานประจำปีนะคะในช่วงนี้นะคะในวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็ถึงประมาณสักตอนช่วง9นาฬิกานะถ้าตามกำหนดที่เขากำหนดเอาไว้แต่ว่าน่าจะถึงก่อนนะคะเพราะว่าดูจากขบวนแล้วก็ดูจากระยะเท้าหรือว่าการเดินของเขานี่ก็เดินค่อนข้างที่จะเร็วเป็นการสำหรับขบวนแห่ที่ว่านี้เนี่ยค่ะนะคะก็เป็นในช่วงของเทศกาลนะคะเทศกาลเนี่ยกินถือศีลกินเจตรงจุดนี้เนี่ยคือจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าดูนะที่ในเรื่องของขบวนแห่นะคะขบวนแห่เจ้าขบวนแห่ในส่วนของศาลเจ้าต่างๆอย่างที่ภูเก็ตเนี่ยในช่วงเช้าเมื่อสักครู่นี้นี่ก็เห็นเหมือนกันว่าในพื้นที่ก็หลายบรรยากาศของขบวนแห่ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นช่วงของการถือศีลกินเจส่วนในช่วงนี้เราจะไปติดตามสอบถามในเรื่องของการจราจรบนทางด่วนกันนะคะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
4: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
3: คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีช่วงเช้าครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังจสร้อยครับ
3: บนทางด่วนยังดูโล่งๆอยู่เลยไหมสำหรับเช้าวันนี้
5: ตอนนี้ทุกสายทางยังโล่งอยู่ครับผมแต่มีแค่ในส่วนสายประจิมทยาครับช่วงประมาณแถวสิมพีครับผมตรงนี้มีฝนตกหนักอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
3: อ๋อค
5: ่
3: ะ
5: ใช่ครับแต่ถ้าส่วนตรงอื่นนี่ก็ฝนยังไม่ตกเลยครับ
3: อืมฝนตกหนักแต่หนักแบบมองไม่เห็นทางเลยไหมขนาดนั้นเลยไหม
5: จากภาพครับผมก็ตกค่อนข้างหนักครับแล้วก็ถนนก็ช่วงนี้ก็เริ่มเปียกแล้วครับผมจะตกประมาณสักสิงคันถึงแถวๆช่วงบริเวณบางกลวยอะครับประมาณนี้ครับ
3: มันตกมานานหรือยังคะตรงนี้คุณพรพิพัฒน
5: ์
3: ดูน่าจะตกมานานไหม
5: น่าจะประมาณสัก7 โมงครับเริ่มตกแล้วครับ
3: แปลว่าฝนมันก็ขยับอยู่หลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพ
5: ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มขยับเข้าเมืองนะครับตอนนี้ครับ
3: เนี่ยดิฉันมองไปข้างนอกนะฟ้ามืดมากว่าไม่มั่นใจว่านี่มันคือเมฆหรือมันเป็นลักษณะของฟ้าหลัวแต่ถ้าคุณพ่อพี่บอกว่ามันเหมือนกับกำลังจะขยับเข้ามาแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับเหมือนน่าจะมาจากฝั่งนนท์นะครับแล้วเริ่มขยับมาเข้าเมืองแล้วครับตอนนี้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางบนทางด่วนในช่วงนี้ก็ระวังกันหน่อยแต่ปกติเขาก็จะมีตัวป้ายขึ้นอยู่แล้วว่าให้ใช้ความเร็วได้เท่าไหร่หรือไม่ก็ระมัดระวังกันใช่ไหม
5: ใช่ครับผมก็จะมีป้ายเตือนบอกผมเห็นป้าย VMS ป้ายข้อความแล้วก็จะเป็นป้ายลูกศรนะครับประมาณนี้ครับ
3: ค่ะค่ะมีจุดเดียวส่วนจุดอื่นๆก็รถหรือว่าน้อย
5: ยังถือว่าน้อยอยู่ครับตอนนี้ครับผม
3: ค่ะไอ้ตรงช่วงจุดทางลงต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมลดลงไปแล้วยังคะหรือว่ายังมี
5: ตอนนี้แห้ง
3: หมดแล้ว
5: ครับคุณเพื่อนครับ
3: ค่ะ ทางลงไปทางด้านของชลบุรีนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
5: ตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวอยู่เลยครับในส่วนสายบุรพาแล้วก็จะมุ่งหน้าไปชลบุรีครับผม
3: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพรพิพา
5: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: พูดถึงคนที่ใช้บนทางด่วนนะคะก็มีมาฝากเพิ่มอีกอย่างนึงอีกเรื่องนึงนะคะเพราะเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะคะตรงช่วงของด่านบางโคล่หนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่9ตุลาคมแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของวันที่15มีนาคมซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นการดำเนินงานในการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะคะดังนั้นค่ะก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรใน2ช่องทางทางด้านซ้ายสุดนะคะแล้วก็1ช่องทางขวาสุดค่ะซึ่งก็จะทำให้ใช้ได้2ช่องกลางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคล่1นะคะก็ตรงจุดนี้เขาจะมีการปิดเบี่ยงการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนะคะมันจะเป็นช่วงทางแคบโปรดชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะในขณะที่ถ้าเป็นรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกทุกชนิดให้ไปใช้ในช่องทางซ้ายสุดค่ะในการสัญจรนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็จะมีการทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็มีการติดตั้งไฟสัญญาณนะคะไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆแล้วก็มีป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรแล้วก็มีไฟวาบๆเพื่อให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบค่ะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะให้สังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญาณ5งานระบบนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของจุดของการทำงานก็จะมีการอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าของโครงการนี้ได้ด้วยนะคะก็เข้าไปได้ดูไปดูได้ใน Facebook ของโครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญาณ5งานระบบค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
3: ค่ะนครปฐมฝนตกไหมฮะ
6: ตกระดับหนึ่ง
3: ระดับ
6: ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะ
3: ครับ
6: แล้วก็แต่ว่าช่วงกลางคืนไม่ดีนะ
3: ค่ะ
6: ระดับหนึ่งก็คือตกเล็กๆน้อย
3: ๆค่ะ
6: ตอนนี้ก็ยังปล่อย
3: ๆ
6: ก็ถนนเรียบรื่นน่ะ
3: ค่ะ
6: นะครับ
3: ค่ะ
6: ก็เท่าที่ดูฝนก็อยู่ทางราชบุรี
3: ค่ะ
6: ด้านโน้นนะ
3: ครับ
6: ฝนมันเป็นอยู่ด้านโน้นก็คือพยายามจะดึงมาทางนี้มาบางประตูก็ตกเปียกนะครับ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: การจราจรทั่วไปทางเพชรเกษมใช้ได้นะครับจากแยกแล้วประเขาต่อเนื่องเข้าไปทางแยกพระประโทนก็ใช้ได้แล้วประเขาก็คือทางแยกที่จะออกมาในแมนออกสุพรรณนะก็ใช้ได้ข้ามต่างระดับคือแรกก็ไม่เป็นปัญหานะในถนนแต่ถนนลื่นนะผู้ใช้ทางระวังนิดนึงก็ในตัวเมืองทั้งหมดก็ใช้ได้หมดนะครับทุกถนนรถน้อย
3: ค
6: นยิ่งกลัวฝนตกด้วยฝนก็เลยไม่ค่อยออก
3: ไม่ค่อยออกมาเออแล้วอย่างนครปฐมนี่เขามีกินงานกินเจมีอะไรด้วยไหมคุณหนวดโต๊ะก็
6: มีครับมีจะมีช่วงตรงสมาคมสุขสารนุเคราะห์ถนน25มกรา
3: ค
6: ่ะก็มี1โรงเจอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นโรงเจของสมาคม1โรงเจแล้วก็เข้ามาถนนเทศา
3: ค่ะ
6: เทศาเข้ามาซ้ายมือตรงเลยโรงพยาบาลนครปฐมมาแล้วก็ซ้ายเป็นโรงเจเก่าแก่ตรงยุ้งเยื้องกับซอย2ของเทศานครปฐมตรงนั้นก็เป็นโรงเจเก่าแก่อยู่คนเข้ามากินเจกันเยอะแล้วรถติด
3: ไม่ใช่นครปฐมในตัวเมืองนี้คนจีนก็เยอะนะ
6: เยอะครับเยอะ
3: เยอะค
6: ่
3: ะ
6: ก็นั่นแหละตามจุดต่างๆที่เป็นโรงเจนะภาษาจีนเขาเรียกเจตัว
3: คือแปลว่าอะไร
6: ติดบัน
3: แปลว่า
6: ก็คือโรงเจแหละ
3: อ๋อค่ะ
6: ค่ะคนจีนเขาจะเรียกอย่างนั้นไปได้ไปเจตัวเขาว่า
3: เจตัวเจตัวค่ะ
6: ภาษาแท้จิ๋วนะ
3: อัน
6: น
3: ี้
6: ภาษาแท้จิ๋ว
3: ค่ะ
6: ครับ
3: ค่ะ
6: ก็ ปีนี้นี่ก็ผักแพงมากน้ำท่วม
3: ใช่ปีนี้โอ้โหผักแท้จะไม่เห็นผักเลยเห็นแต่โปรตีนเห็นแต่ไม่แบบ
6: ขึ้นไทยต้นสิบบาทนะคุณบุญนุช
3: มันน้ำมันทั่วมันเสียหายเยอะมากเลยนะ
6: จริง
3: ใช่โอ้โห
6: ขึ้นมาสิบบาทมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วเห็นมีผักชีหยุดต้น
3: ครับค่ะ
6: ถ้ามีต้นหอมด้วยเขาจะไม่ขายเอาสิ
3: คือบางทีเข้าใจเลยนะคุณหนวดโตเก้าก้าเพราะว่าผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนี่มันหนักมากแล้วมันเป็นพื้นที่เกษตรคือเรียนเห็นอย่างในแถวนั้นที่เขาเลี้ยงปลูกต้นทุเรียนอ่ะโหตายทั้งสวนแบบกี่สวนกี่ไร่อ่ะ
6: ครับ
3: เสียหายมากแล้วพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในการปลูกผักเกษตรกรรมอะไรต่างๆอีกโหเสียหายหนัก
6: ครับว่าจริงๆภาคกลางคนที่ปลูกทุเรียนอย่างแถวของเก้านะผมเคยไป
3: ค่ะ
6: ปทุมธานี
3: อ๋อ
6: เขาปลูกบนร่องทีนี้ทุเรียนน่ะปลูกบนร่องไม่ได้ปลูกเหมือนมะพร้าวหรือกล้วยไม่ได้แต่นี่ที่ปลูกลงไปแล้วทำนายได้ตัวนี้ดังนะเมื่อหลายปีก่อนนี้เขาขายดีมากทีนี้ผมก็เลยไปดูผมบอกจริงๆแล้วคุณปลูกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่งั้นคุณต้องตั้งคันล้อมอย่างดีเวลาทุเรียนออกลูกคุณต้องดูดน้ำออกให้หมด
3: หรือก็ต้องมีการวางแผนถ้าเขาคิด
6: ใช่ดูดน้ำในร่องให้หมดถ้าคุณไม่ดูดน้ำในร่องหมดเวลาคุณขายขึ้นมาทุเรียนใกล้คุณจะล้
3: ม
6: เพราะว่าทุเรียนไม่ต้องขาน้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได
3: ้พอเจอน้ำหนักๆเข้าไปนี่ก็ไม่รอด
6: ครับไม่ได้เลยเพราะเห็นทางระยองไหมทางจันไหมเขาไม่มีน้ำนะเขาปลูกสวนนะถึงจะได้ดีถึงจะรสชาติมันถึงจะดีไม่ต้องปุ๋ยต่อไปก่อนก็เหมือนกันก็ไม่ได้ต้องสวนก็จริงแต่ว่าเขาหน้าแรงไงไม่ใช่หน้าหนาว
3: บอกว่ายังไง
6: ก็ต้องบอกเขาจะไปทำตามเพราะว่าผมไปซื้อแล้วซื้อถึงตอนลูกคนใต้มันจะล้มที
3: ่อ๋อค่ะ
6: ก็คือมันจะเสียหายเพราะโดนน้ำไงลากเขาดูดน้ำออกไป
3: ที่หนองเสือใช่ไหมเนี่ยหนองเสือไหม
6: ได้ของเราแหละ
3: ค่ะ
6: ไปก็เวลามีน้อยคุยเท่านี้นะครับ
3: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือปีนี้ต้องให้กำลังใจกันมากๆจริงนะในส่วนของเกษตรกรคนที่ทำอาชีพเหล่านี้เนี่ยมันเจอปัญหาหนักคือไม่ใช่แค่เรื่องของพืชผลทางการเกษตรแต่รวมไปถึงไอ้พวกสัตว์ที่เขาเลี้ยงอยู่ในน้ำในอะไรต่างๆด้วยนะที่มันเสียหายน้ำมาเร็วมาแรงมากมาเยอะมากแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะในช่วงของกินเจปีนี้เนี่ยผมบอกว่าคือมันเขาใช้คำว่าไม่หวือหวานะนี่มีการคาดการณ์ไว้ต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้เพราะว่าหนึ่งก็คือจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมคะที่มีผลกระทบและอย่างนึงเนี่ยน้ำท่วมน้ำมันแพงก็ทำให้ราคาของผักเนี่ยคือพุ่งสูงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เนี่ยมันมีผลต่อเนื่องเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะกินเจลดลงต่ำสุดในรอบ11ปีเลยค่ะนะคะซึ่งคืออันนี้จะเป็นในส่วนของการสำรวจพฤติกรรมของการใช้จ่ายในช่วงของเทศกาลกินเจแล้วก็ผลกระทบนะคะที่มีต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปีนี้นะคะของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วเขาก็มีการสำรวจนะคะก็ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าแม้ว่าตัวเลขเนี่ยบางด้านจะสะท้อนว่าประชาชนยังระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่ายแต่ว่าการใช้จ่ายยังมีแรงหนุนจากความตั้งใจทำบุญแล้วก็กระแสรักสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในขณะที่พฤติกรรมการกินเจเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนจากการกินครบทุกมื้อมาเป็นการเลือกกินเฉพาะบางมื้อมากขึ้นนั่นบอกว่าพฤติกรรมของการกินอาหารเจนะอย่าใช้คำว่ากินเจถ้ากินเจมันต้องบวกรวมไปถึงการถือศีลด้วยพฤติกรรมของการกินอาหารเจอะค่ะบอกว่าเปลี่ยนจากการกินครบทุกมื้อมาเป็นการเลือกกินเฉพาะบางมื้อมากขึ้นคือถ้าจะสรุปก็ต้องสรุปว่าคึกคักไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วคนเนี่ยจะบริโภคใกล้เคียงเดิมแต่ว่าเงินเนี่ยสะพัดในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หวือหวานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเขาก็มีการคาดการณ์เอาเลยว่าในส่วนของคนที่ตั้งใจที่จะกินอาหารเจหรือว่ากินเจปีนี้เหลือเพียงแค่ 3.2% ค่ะลดลงมาจาก 34% ในปีก่อนซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11 11ปีปัจจัยสำคัญก็มาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งน้ำท่วมแล้วก็ราคาน้ำมันส่งผลให้อาหารเจค่ะมีราคาสูงขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็เป็นเหตุผลอันดับแรกของกลุ่มที่ไม่กินอาหารเจในขณะที่อาหารเจก็แพงเป็นอีกอาหารเจก็แพงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนว่ากำลังซื้อแล้วก็ค่าครองชีพยังมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะอย่างเขาบอกว่าอย่างตัวเลขของความเสียหายจากน้ำท่วมที่เขามีการในช่วงที่เขามีการแถลงก็คือช่วงที่6ตุลาคมในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่ 1.4 หมื่นล้านบาทกรุงเทพเนี่ยมากที่สุดคือ 1.1 หมื่น 100 ล้านบาทโดยภาคบริการเนี่ยเสียหายสูงสุดนะคะ 8,600 ล้านบาทในขณะที่ปทุมธานียังคงต้องจับตาเพราะว่าระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอันนี้คือตัวเลขในช่วงของวันที่6ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบเนี่ยนะคะกับในเรื่องของสถานการณ์ของการกินอาหารเจในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะเอามาให้ฟังกันแต่ว่าในช่วงนี้ย้ำก่อนนะถนนตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือนี่ผ่านไม่ได้เลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้ผ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าก็จะเป็นขบวนแห่ของทางศาลเจ้านะคะแล้วก็จะมีประชาชนเนี่ยแต่งชุดขาวก็เป็นชุดในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยนะคะโอ้มาเยอะนะที่มาร่วมในช่วงของการทำบุญเรื่องของขบวนแห่กันในครั้งนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเส้นนี้จะผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเปลี่ยนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ Be Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: Be Quick จัดเต็มอีกครั้ง
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปกับบัตรที่ร่วมรายการขยายเวลาผ่อนสบายถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีนแก๊สซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีน
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเปลี่ยนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ระลอกด้านสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเผยว่าผู้กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีสนามบินดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันชาวจอร์แดนชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียชาวซูดานและชาวอียิปต์ประเทศละ1คนนอกจากนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วทั้งนี้เหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยของซาอุดิอาระเบียและเป็นการโจมตีสนามบินครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบียหลังมีการโจมตีท่าอากาศยานอุยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่

0: ับรายงานครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: กลับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บหรือเปล่าแค่ออกมาที่ออกมาที่แค่หมอชุบฉับเนี่ยใหญ
1: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนไม่เมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เอาส่งไปที่โรงพยาบาลข้ากาวิยาเรามีทีมผ่าตัดที่นั่นแน่แน่
2: เมรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้
4: านามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
4: เอ้ยตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กแล้วซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
5: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้ากันที่เราใส่พูดเด็กพูดบอกให้แพทย์ช่วยรักษามันช่วยดูอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นี่ยังไงหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงที่ต้องผ่านตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเนื่องจากว่ามีขบวนแห่แล้วตอนนี้ขบวนแห่ขององค์ศาลเจ้าของหลวงพ่อเสือนี่ก็คือถึงตรงบริเวณหน้าศาลเจ้าแล้วแต่ว่าคนเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นรถผ่านไม่ได้นะคะตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะตอนนี้เนี่ยใน Facebook ของทางสำนักงานประกันสังคมนี่เขามีการไลฟ์บรรยากาศให้เห็นนะคะในส่วนของคนที่ไปลงเลือกตั้งนะจะเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่เข้าไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็มีคนที่เข้าไปยืนรอก่อนหน้าถึงเวลาที่เลือกตั้งด้วยนะคะก็บรรยากาศถ้าดูจากในไลฟ์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคือคักมากทีเดียวนะคะฉะนั้นในส่วนของคนที่มีสิทธิ์นะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปในการไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะก็คือเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคือเป็นเอกสารทางราชการนะคะที่ระบุตัวตนนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่หรือว่าใช้ทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะไทยไอดีนะคะถ้าหากว่าเป็นในส่วนของผู้แทนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลก็ต้องมีการแสดงหลักฐานเพิ่มเติมก็คือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็หนังสือมอบหมายจากผู้ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนถ้าหากว่านิติบุคคลนั้นมีผู้มีอำนาจการกระทำแทน2คนขึ้นไปโดยผู้รับมอบหมาย1คนลงคะแนนแทนนิติบุคคลได้1แห่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการลงคะแนนต่างๆนะคะก็ไม่ยากนำเอกสารแสดงตนยื่นต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรลงคะแนนนะคะแล้วก็สำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็รับบัตรเลือกตั้งสีชมพูส่วนถ้าเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็รับบัตรเลือกตั้งสีฟ้านะคะอันนี้คือขั้นตอน2ขั้นตอนแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เข้าคูหาลงคะแนนนะคะแล้วก็เขียนหมายเลขผู้สมัครนะคะย้ำว่าเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนลงในช่องละ1หมายเลขเขียนได้ไม่เกิน7หมายเลขค่ะตามจำนวนผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ห้ามทำเครื่องหมายกากบาทหรือว่าทำสัญลักษณ์อื่นใดอันนี้จะแตกต่างจากการลงคะแนนเวลาจะไปเลือกตั้งส.ส.หรือว่าผู้ว่ากทม.นะจะเป็นคนละแบบกันให้เราเขียนนะคะเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดอันนี้ก็ทำเครื่องหมายเป็นกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะแล้วก็พับบัตรเลือกตั้งแล้วก็นำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองนี่ดูบรรยากาศได้นะใน Facebook ของทางสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งเขามีหลายบรรยากาศให้เราได้เห็นกันตั้งแต่ว่าตอนช่วง 8:00 น.ส่วนในช่วงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของศาสตราจารย์นาสาจสร้อยค่ะเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับทางนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาคผู้อำนวยการกองแผนงานและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ค่ะน้ำท่วมสัตว์เลี้ยงก็ต้องรอดแล้วก็เต็มตัวอย่างไรดูแลอย่างไรแล้วก็ระวังอะไรหลังน้ำลดนะคะหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของโรคฉี่หนูสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณยนุชและผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านครับ
1: นี่จริงหลายคนกังวลนะเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะคุณหมอ
2: ครับผมก็จริงเรื่องของโรคฉี่หนูเนี่ยมันก็เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงปกติก็เกิดขึ้นได้นะฮ
1: ะ
2: เพียงแต่ว่าสมมติว่าเราลุยน้ำท่วมเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะไปเจอกับเชื้อโรคได
1: ้
2: นะครับเท่านั้นเองฮะ
1: คือมันมีโอกาสมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากในช่วงเวลาปกติ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วจริงๆในเรื่องของโรคฉี่หนูเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับหนูอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถติดไปที่สุนัขติดไปที่แมวหรือว่าที่อันตรายที่สุดก็คือติดมาที่คนนะฮะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เราต้องอันนี้ขอถามเรื่องของโรคฉี่หนูก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเตรียมรับมืออะไรยังไงไหมคะแล้วมันมีการป้องกันยังไงไหมคะคุณหม
2: อในเรื่องของโรคฉี่หนูเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของสุนัขนะครับมันก็จะมีวัคซีนครับที่ช่วยในการป้องกันโรคฉี่หนูก็คือมันจะอยู่ในกลุ่มของวัคซีนรวมนะครับฉีดครั้งเดียวป้องกันโรคไข้หวัดสุนัขลำไส้อักเสบตับอักเสบแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนะครับแต่ก็ต้องถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าบางวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่มีบางโรงพยาบาล แต่ว่าบางบริษัทเนี่ยมันจะมีวัคซีนโรคฉีดหนูมาด้วยนะครับตัวเวลาที่ดูน้ำว่าจะเป็นคนว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ย
1: ค
2: ือจริงๆหลักการเนี่ยเวลาเราลุยน้ำเนี่ยผิวหนังเรามันจะค่อนข้างเปื่อย
1: เป็นแผลได้ง่ายใช่ไหมถลอกเขาเรียกว่า
2: ใช่ครับมันทับไอ้เชื
1: ้
2: อนะฮะโรคฉีดหนูเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อโปรโตซัวและโปรตไฟล่าเนี่ยม
1: ัน
2: สามารถแทรกเข้าไปในผิวหนังเราได้เท่านั้นเองฮะแต่เราโดนแป๊บเดียวนะครับหนังยังไม่เปื่อยอย่างเงี้ยหรือว่ายังโอเคอยู่แต่ว
1: ่
2: าที่ดีที่สุดก็คือใส่บูทฮะนะครับถ้าต้องการจะลุยน้ำเนี่ยขอใส่บูทใช่ครับบูทที่ยาวๆตรงเนี้ยหมอคิดว่าประมาณตั้ง 200-300 ก็เห็นโฆษณากันช่วงน้ำท่วมนะฮะ
1: แต่บางพื้นที่นี่มันไม่สามารถเลยนะน้ำมันสูงมากมันเลยระดับรองเท้าบูทจะรับไหวเลยนะคะคุณหมอ
2: ไม่ไหวเลยฮะ
1: ใช่
2: ต้องระวังเหมือนกันครับอย่าพยายามไปลุยหรือว่าถ้าลุยเสร็จก
1: ็
2: ต้องกลับมาอาบน้ำให้สะอาดนะฮะแต่ที่สัตว์เลี้ยงทำยังไงส
1: ั
2: ตว์เลี้ยงจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าเขาโอเคอย่างเช่นน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะได้แต่จริงแล้วในขณะที่ว่ายน้ำเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได
1: ้
2: นะครับก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นในเรื่องของการอพยพหรือว่าในการย้ายสุนัขในช่วงนี้เพราะว่าครับเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้น้ำสะอาดนะฮะ
1: ไม่เลยค่ะ
2: นะช่วงใช่ช่วงวันแรกอาจจะสะอาดท
1: ี
2: นี้น้ำจากการระบายน้ำน้ำจากท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอุจจาระปัสสาวะสุนัขในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะขึ้นมาบดหนูเหนือเนี่ยเพื่อนโอกาสที่เชื้อโรคจะเยอะมากๆแล้วเราจะติดได้ง่ายๆเนี่ยโอกาสมันจะสูงมากในช่วงที่น้ำท่วม
1: นะน้ำประปาบางพื้นที่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้นะถ้าน้ำมันท่วมขนาดหนัก
2: ใช่ครับอาจจะสกปรกน้ำประปาด้วยอะไรด้วยนะฮะ
1: คือโอเคว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ต้องถ้าหากป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าได้แต่ถ้ามันไม่ทันมันรักษาตามมาในภายหลังได้ไหมคะ
2: การรักษาเนี่ยถ้าเห็นเร็วนะฮะโรคฉีดหนูเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือในสุนัขกับแมวเนี่ยยืมเมื่อจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับเป็นภาวะดีซ่านนะครับก็พอเราตรวจเลือดเนี่ยก็พบว่ามันมีเม็ดเลือดขาวขึ้นสูงแล้วก็มีภาวะไตวายนะครับเพราะเช่นเดียวกับในคนเพียงแต่ว่าในคนเนี่ยพอเราไม่สบายนะในคนก็จะมีไข้ขึ้นสูงตาแดงอันพาไปหาหมอนะครับแล้วก็อาจจะต้องตรวจด้วยวิธี PCR หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในสัตว์เนี่ยสังเกตเนี่ยถ้ามีสัตว์แบบนี้มาเนี่ยให้จับตรวจโรคฉีดหนูก่อนเลยนะครับแล้วมันก็จะมียาปฏิชีวน
1: ะ
2: ที่สามารถทานแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ทันนะครับ
1: ค่ะ
2: ปฏิชีวนะ
1: อันนี้ในสัตว์เลี้ยงของเรา
2: ครับ
1: ถ้าในคนล่ะคะคนเรามียาป้องกันไหมเรามียาในการที่จะทานก่อนในการที่จะแบบป้องกันโรคฉีดหนูไหมคุณหมอเขาถ้าเป็นความรู้
2: ที่ทราบนะครับในคนกับสัตว์เนี่ยในการรักษาเรื่องของโรคฉีดหนูเนี่ยจะใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเดียวกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: ดังนั้นอย่างที่ผ่านมาเห็นรู้สึกว่าเป็นทางรัฐมนตรีช่วยหรือว่ารัฐมนตรีว่าคุณหมอเนี่ยหมอคนไปแจก
1: ใช่ไปแจกตามบ้านใช่ซึ่งมันช่วยได้ใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยเรามันไม่น่าจะโอเคในระดับหนึ่ง
2: ครับผมมันก็ใช้ได้
1: ค่ะโอเคก็พูดถึงเนี่ยเรื่องของโรคฉีดหนูก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมากับน้ําแล้วหลายคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนจะกังวลในเรื่องของโรคฉีดหนูนอกเหนือจากพวกสัตว์มีพิษหรือว่าอะไรต่างๆแต่พอเรากลับมาถึงประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าน้ํามาเลยเพราะช่วงนี้เค้าก็ยังคงเตือนกันนะในเรื่องของฝนแล้วไม่ก็บางพื้นที่มันอาจจะมีน้ําหนุนน้ําเหนือที่มันจะเข้ามาทําให้พื้นที่มันขยายวงกว้างมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําระหว่างที่รีบออกมาจากบ้านกับการกลับไปเอาหมาแมวเนี่ยควรจะทำอะไรยังไงก่อนหรือพร้อมๆกันนี่คะ
2: ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะเบื้องต้นเลยเนี่ยหมออยากให้หนึ่งเลยคือต้องเตรียมแผนละโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสอย่างเช่นระยองเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยมีน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนนะครับเป็นหมู่บ้านทั้งอำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอแกลงก
1: ็
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมเยอะมากที่จริงอันดับแรกที่เราจะต้องทำเลยหนึ่งก็คือเราต้องมีแผนกันฮะเลือกแผนอพยพเหมือนคนเลยนะครับเช่นถ้าน้ำท่วมเราจะเอาเจ้าปีโป้เจ้าด็อกกี้เจ้าเหมียวเนี่ยไปไว้ที่ใครนะครับแล้วน้ำขึ้นถึงขนาดไหนเราจะอพยพนะครับไม่ใช่ว่าแหมแค่ท่วมนิดเดียวก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูว่ามันมีโอกาสไหมแล้วก็เตรียมแผนไว้
1: ประเมินสถานการณ
2: ์ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วสำหรับตัวสัตว์เนี่ยต้องมีเบอร์โทรเจ้าของด้วยนะฮ
1: ะ
2: เบอร
1: ์
2: โทรเรานี่เดี๋ยวนี้มันมีการทำเยอะแยะเลยในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยนะครับ ็นอะไรที่เป็นเหล็กแล้วก็พิมพ์ต่อแล้วก็พิมพ์เลขมือถือแล้วก็ห้อยติดตัวเข้าไปเผื่อว่ามันเกิดการพัดหลงว่าจำไม่ได้เมื่อกี้เราจำหมายเราได้แต่คนอื่นเขาจะไม่รู
1: ้
2: นะครับก็มีเบอร์ติดไว้อะไรที่เนี้ยนะครับก็เริ่มจากแขนนี่แหละก็ทำไปแล้วก็ถ้ามีหลายคนก็แบ่งกันไปใครรับผิดชอบตัวไหนใครจะอพยพตัวไหนหรือว่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงที่คิดว่าอยากจะให้มีก็คือในเรื่องของถ้าเป็นในคนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นถุงยางชีพ
1: ค่ะเราเรียกเป็น
2: ที
1: ่มันเป็น
2: ที่คิด
1: ค่ะ
2: ใช่แต่ว่าก็คือต้องมีอาหารนะเราซื้อมาเลยเป็นถุงอะไรก็ได้เป็นผ้าก็ได้นะฮะแล้วก็เตรียมไว้อาหารน้ำเป็นน้ำขวดธรรมดานี่แหละแล้วยาประจำตัวโดยเฉพาะเรื่องของน้องหมาที่เป็นโรคหัวใจนะครับโรคผิวหนังพวกนี้ก็ต้องทานยานานหรือว่ากำลังรักษาแผลหรืออะไรก็ตามที่ต้องทานยาก็ต้องเตรียมยาไว
1: ้
2: นะครับสายตูงสายรัดอกนะครับพวกนี้มันจะช่วยให้เราควบคุมสุนัขนะครับแล้วก็ต้องเขาได้นะครับตรงหรือว่ากระเป๋าสำหรับเคลื่อนย้ายเราจะใส่เข้าไปยังไงแมวจะเอาใส่กระเป๋าอะไรก็ต้องเตรียมไว้ชามน้ำอาหารนะครับที่ผมซื้อมาก็เป็นน้ำแบบคือมันทั้งเป็นจุ๊บทั้งแบบกินง่ายมีน้ำอยู่ข้างในแต่แล้วก็เอียงออกมาแล้วมันก็เป็นที่รองให้กินเลยอะไรเงี้ย
1: ค
2: ่ะสะดวกแล้วก็พวกถุงเก็บอุจจาระปัสสาวะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก่อนทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เป็นหรือว่าไม่ไปทำความสกปรกให้กับพื้นที่ของสาธารณะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะก็คือไม่ได้มีคนที่ชอบทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสัตว์ของเราด้วยแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่ายสัตว์ข้อมูลเจ้าของก็ติดลงไปในกระเป๋าด้วยประวัติรักษาฉีดวัคซีนเพราะว่าอัดคนแล้วก็ถามว่าเราฉีดมาบ้านเมื่อไหร่แล้วก็ตกใจก็จำไม่ได้ก็
1: ไม่ได้
2: เปิด
1: จ
2: ุดเลยเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องการวินิจฉัยถูกหมาบ้ากัดไปโดนหมาที่มีประวัติฉีดวัคซีนมาหรือยังฉีดมานานหรือยังมันก็ช่วยในการตัดสินใจของว่าฉีดวัคซีนป้องกันหรือว่าจะฉีดเซ็ตเราอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เตรียมนะครับทั้งแผนนะฮะการอพยพแล้วก็อุปกรณ
1: ์
2: ถุงที่สำหรับการอพยพด้วยไม่ใช่ว่าไปตัวเปล่าเลยแต่จริงๆต้องไปด้วยกันนะฮะหลักการนะฮะ
1: เราไปก็ต้องเอาของสัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยไปพร้อมๆกัน
2: คุณจะนุชทิพย์ไว้แล้วคุณว่าจะกลับมาเนี่ย
1: อาจจะไม่กลับไม่ทันกลับไม่ได้พันธะมันสูงขึ้น
2: ถนนไม่ขาดใช่ไหมฮะน้ำไม่สูงก
1: ็
2: จะอันตรายมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องวางไปแล้วก็ต้องไปด้วยกันเนาะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ที่เคยเล่าให้คุณกินุชฟังว่าในปัจจุบันเขาเป็นเพชรอยู่มันไหนอ่
1: ะ
2: คืออาชีพอ่ะเขาไม่ให้สัตว์แบบตายไปเถอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ใช่เป็นเสมือนกับคนในครอบครัวคือ
2: ใช่มันเหมือนลูกเราที่เหมือนน้องเหมือนพี่แล้วเนี่ย
1: ค่ะจริงๆอาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้านู้นจำได้เลยว่าคุยกับคุณหมอวันนี้คุณหมอว่าคุณหมอไปติดอะไรนะติดน้ำท่วมอยู่ตรงมอเตอร์เวย์แล้วพอหลังจากนั้นที่บ้านเป็นไงบ้างคุณหมอโอเคไหมผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้ใช่ไหมคะ
2: ก็ยางแตกไปสองรอบนะ
1: ค่ะแต่ว่าแต่ในพื้นที่ในบ้านนี่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมคะคุณหมอพอหลังจากนั้น
2: โอเคแต่เป็นเกาะ
1: เป็นเกาะ
2: รอบผมเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยแต่ว่าตัวของหมู่บ้านก็มีน้ำท่วมประมาณ10เซนก็ยังไปกันได
1: ้
2: แต่ว่ารอบๆที่น้ำท่วมหมดเลยฮะแทบไม่มีอะไรปิดเลยวันนั้น
1: ซึ่งปกติเรามันไม่เคยเกิดเหตุขนาดนั้นมาก่อนเลยใช่ไหมในพื้นที่ระยองใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ผมต้องถามน้องๆว่ามีมาม่ากินไหมเพราะว่าเราออกไม่ได้แล้วก็มีคนมาขายของแล้วซื้อเวทเนี่ยของเลยซื้อเวทจะน้ำท่วมเลย
1: เข้าใจเลยคือถ้าฟัง
2: ลำบาก
1: คือถ้าฟังที่คุณหมอบอกอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยที่บางทีมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันหนักมันมากกว่าที่เรามีการคาดการเอาไว้
2: ใช
1: ่ถ้าค่ะก็คือติดเกาะอยู่กี่วันคะคุณหมอ
2: 3-4 วัน
1: โอ้แล้วมีใครหลังจากนั้นก็น้ำลดลงสบงเสบียงต้องมีคนไปช่วยต้องไปคนอย่างนั้นเลยเปล่าคะ
2: คืออันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าค่อนข้างคิดทั้งแปลกว่าการให้ฝักจะค่อนข้าง
1: อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมค่ะ
2: คือแปลกมากก็คือต้องหาข้าวมาแล้วก็เกี่ยวไข่นะแล้วก็ไปซื้อมะละกอมาตามส้มตำกินอะไรเงี้ย
1: นี่ไง
2: คือมันแปลกมากเลยว่าสถานการณ์แต่ว่าทางผู้รับผิดชอบนี่อาจจะ เตรียมตัวไม่ทันด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะครับมันมีความช้าในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรืออะไร
3: จริงเข้าใจเลยเข้าใจ
2: เลยอะไรเงี้ยฮะ
3: นี่วันนี้คุณหมออย่าลืมโทรมาขอความช่วยเหลือจากทางจสร้อยได้นะจะได้ช่วยประสาน
2: ทาง
3: นึงใช่เนี่ยคุณหมอลืมจสร้อยดิฉันก็เพิ่งพอคุยกับคุณหมอตรงนี้ก็เลยนึกขึ้นไปได้ว่าจริงๆแล้วคุณหมอก็อยู่ในจังหวัดที่ถือว่าประสบภัยหนักมากอีกหนึ่งจังหวัดเลยค
2: ่ะ
3: ใช่ค่ะนะจะได้ช่วยประสานกันค่ะคุณหมอเออตกลงว่าคุณหมอก็เลยติดเกาะอยู่หลายวันแต่ตอนนี้คือปกติแล้วนะคะ
2: ก็แห้งหมด
3: เ
2: ป
3: ็
2: นทางอำเภอแกลงหรืออะไรที่ยังค่อนข้างหนักแล้วก็เมื่อเช้าดูฝนมาแล้วฮะที่แก่งสมุทร
3: ใช่ใช่ใช่
2: จะหลังเครื่องมาทางระยองกัน
3: หลัง แถวนั้นตกหนักอยู่หลายชั่วโมงเลยใช่ค่ะคุณหมอเตรียมตัว
2: ตะวันตกลาดบุรีฝนตกก็เอาเรื่องลาดบุรี
3: นี่ไงคุณหมอจะเข้าใจถึงบรรยากาศของผลกระทบจากน้ำท่วมไปอย่างดีคุณหมอแล้วถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าถ้าเราจะออกจากบ้านไปเราก็ต้องเอาเขาไปด้วยพร้อมๆกันแต่บางคนก็มองอีกประเด็นนึงคือหมาอย่างสุนัขเนี่ยอย่างหมาเนี่ยว่ายน้ำเป็นเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยเขาลุยน้ำท่วมไปเองได้ไม่ต้องกังวลมากจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมคะ
2: คือน้ำท่วมอย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกถ้าเป็นน้ำประปาแตกเนี่ยนะครับน้ำจะเปลี่ยนแตกเนี่ยผมจะไม่ค่อยซีเรียสมากแต่ว่าถ้าเป็นน้ำท่วม
3: น้ำท่วมมันแช
2: ่ขยะน้ำเน่าของเสียลองดูน้ำที่กรุงเทพนะฮ
3: ะ
2: วันแรกมันใสอยู่หรอกเดี๋ยว2-3 วันมันจะเริ่มส่งกลิ่น
3: ถ้ามันเป็นแอ่งนะเป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ให้น้ำหน้าโรงพยาบาลผมเนี่ยเริ่มเน่าแล้วฮะเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็เริ่มมีหญ้าตายนะครับเพราะว่าที่น้ำเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคนะคุณยานุช
3: ค
2: ่ะปีกูลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรน้ำมันสารเคมี
3: ค่ะ
2: เศษแก้ว
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ปูที่หลุดมากับไม้ของมีคม
3: ค่ะ
2: ลุ่มหรือท่อนะที่แต่น้ำนะครับเอาเราบางทีถ้าถึงจนมุมจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดก็คือต้องกลก่อนใช่ไหมฮะเครื่องบินเวลาก็บอกว่าเวลาที่จะสวมไม่
3: ต้องตัดการ
2: ตัดก่อนใช่ก่อนที่จะไปสวมคนอื่นฉะนั้นเราไปสวมคนอื่นแต่เรากำลังจะตายแล้วก็ทำไม่ได้อย่างเง
3: ี้
2: ยฉะนั้นมันมีเชื้อโรคฮะมีของมีคมบาดเป็นปัดเนี่ยบาดนะฮะหรือว่าผิวหนังเปื่อยแช่น้ำนานเชื้อเล็บโตเข้านะครับว่าจะเป็นเชื้อโรคอื่นๆมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีเขาเรียกว่าอาจจะต้องมีรถมีกรงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีเรืออะไรเงี้ยคอยขนติดกันแต่ถ้าที่ผมเห็นเนี่ยบางคนไม่ขี่หลังนะบางคนใส่เรือบางคนยืนอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วตัวเองอ่ะ
3: จู
2: งมอเ
3: ตอร์ไซ
2: ค์อ่านี่ยืนผมแบบโอ้นี่คนไทยเราก็รักสัตว์ดีนะ
3: ก็เป็นการใช่ค่ะ
2: การอะไรอย่างเงี้ยถ้าทิ้งตายหมดแล้วก็เวลาที่สัตว์ตายมันก็จะเป็นสิ่งอะไรอ่ะมันก็จะเป็นตากเชื้อลงเชื้อโรคมันก็จะตามมาอีกนะฮะครับมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่
3: คือกำลังใช่กำลังมองนะคะคุณหมออย่างตัวของสุนัขพวกนี้เราถือมันยังพอที่จะช่วยเหลือตัวมันเองได้แต่ถ้ามันแมวอย่างเงี้ยมันจะยิ่งลำบากมากกว่าไหมในการที่เราจะดูแลเขาเนี่ยค่ะ
2: แมวก็ต้องมีกรงนะฮะ
3: ต้องมีกรงเพราะทุกบ้านต้องมี
2: เป็นใหญ
3: ่
2: เพราะถ้าไปโดดๆเนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเวลาที่หมาแมวเจอสถานการณ์ร่วมเนี่ยนิสัยมันก็เปลี่ยนมันเหมือนคนนี่แหละ
3: มันจะตกใจ
2: มันก็รู้สึกก็ตกใจตื่นเต้นหวาดกลัวเหมือนกันถ้ามันเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมอยู่แล้วมันไม่มีหรอกครับโอ้ยน้ำท่วมเหรอฉันก็ไม่ลุกไม่ชี้มันจริงไม่จริงเขาก็ตื่นเต้นตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนาะชื่อป้ายชื่อแล้วก็กรงหรือว่าที่จะเคลื่อนย้ายเขาเนี่ยก็ต้องดูให้มันเหมาะสมเพราะว่าปัดเขาจะตื่นเต้นปกติแมวเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีอะไรเราไปโยนให้คนจับเลยเนี่ยมันกัดมันขวนได
3: ้ทั้งหมาทั้งแมว
2: ทั้งหมาทั้งแมวเขาไม่ได้คุ้นกับเราอะนะฮะดังนั้นการที่เราเข้าไปช่วยเหลือสุนัขหรือว่าแมวติดเกาะเนี่ยทางผู้ให้ความช่วยเหลือเองก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องมีถุงมือต้องมีอุปกรณ์นะครับต้องมีผ้าห่มตัวเขาหรืออะไรที่จะป้องกันอันตรายของตัวเราด้วยไม่เชื่อว่าสุ่ม4สุ่ม5ก็คิดว่าสัตว์มันจะโอเคเพราะว่าบางตัวนิสัยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยน
3: ะ
2: ด้วยความตกใจด้วยความต้องการเอาตัวรอดก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาช่วยหรือเราจะมาทำอะไรเขานะครับ
3: อ
2: ันก่อนผมก็ดูคลิปนะฮะเขาไปช่วยเสือฉีดข้ามในน้ำซึ่งในต่างประเทศโอ้โหแล้วเขาก็เกาะมาหมดแรงแล้วปรากฏว่าเสือนี่โดนยิงนะครับมีเม็ดตะกั่วเนี่ยฝังทั่วร่างกายหลังจากที่สัตวแพทย์เอ็กซเรย์แต่นี่มันก็เป็นภาพที่ดีว่าโอ้เนี่ยคนก็มีการไปช่วยเหลือสัตว์อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่แต่บางทีก็เข้าใจสถานการณ์ว่าบางคนเขาก็ตกใจเหมือนกันก็กลัวจะมาทำร้าย ก็ต้องตัดตอนซะก่อนอะไรประมาณอย่างนั้นมันก็มีหลายมุมนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรายการเตรียมตัวการรับมือไว้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุก่อนน้ำท่วมเคลื่อนย้ายก่อนมันจะดีกว่ากับพอถึงสถานการณ์ที่มันเกิดเหตุมันฉุกเฉินแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งมันบางทีมันก็ยากมากกับการที่จะช่วยเหลือแม้แต่ตัวเราเอง
2: ครับผมว่าเราเตรียมการเราไปก่อนดีกว่าให้มันเรามาแก้ไขเพราะว่าถ้าเราอพยพเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเปลี่ยนที่นงที่นอนเลยไปใช่ไหมฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วทางภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมสถานที่ในการอพยพแล้วก็ในเรื่องของคนที่มากับดักเลี้ยงด้วย
3: ค่ะนะต้อง
2: เพราะว่ามันทิ้งไม่ได้จริงๆฮะต้องบอกงั้นนะ
3: ค่ะ
2: ทางภาครัฐหรือว่าทางจังหวัดต่างๆก็ต้องเตรียมสถานที่มันพร้อมด้วยที่จะรับทั้งสองซึ่งจริงกรมปศุสัตว์เองเนี่ยนะครับเราก็ตั้งศูนย์อุทกภัยนะฮะศูนย์เรื่องของภัยพิบัติแล้วก็มีจุดอพยพสัตว์นะฮะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แค่เพจของกรมปศุสัตว์เลยว่าจังหวัดไหนมีไหนแล้วเรายินดีรับ
3: ครับค่ะ
2: แล้วเรามีการเอาอาหารไปให้บริจาค
3: คร
2: ับจากบริษัทขายอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้แต่จังหวัดฟรีนะฮะอาหารหมาอาหารแมวยารักษาโร
3: ค
2: ครับแจ้งเข้ามาได้ที่ DLD 4.0 ของกรมปศุสัตว์ได้เลยถ้าเกิดว่าลำบากจริงๆกรมปศุสัตว์ยินดีช่วยเหลือทั้งปศุสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยง
3: อันนี้เข้าไปได้ดูไปดูเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะใน Facebook ของกรมปศุสัตว์คือมันจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วรู้สึกเลยว่าอย่างสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มันไม่ใช่แค่หมาแค่แมวแต่มันมีสัตว์เลี้ยงเพื่อการเกษตรพวกวัวพวกควายพวกโอ้หลายอย่างนะคุณหมอที่เขาเจอผลกระทบหนักมากในเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะซึ่ง
2: มีตั้งแต่สัตว์ไก่นะฮะที่เห็นนะสุกรแล้วก็โคกระบือแต่ว่ากระบือดีอยู่อย่างนึงฮะโคกระบือมันสามารถว่ายน้ำได้แต่ก็นั่นแหละก็ต้องระวังแต่จริงๆแล้วทางกรมปศุสัตว์ก็มีแผนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ชดเชยนะครับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายตามที่กฎนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดต่อสำนักงานสัตว์อำเภอสำนักงานจังหวัดมีลูกทงลูกถ่ายอะไรเงี้ยฮะว่าเราจริงตายจริงไหนรับผลกระทบจริงๆทางกรมปศุสัตว์จะให้ความช่วยเหลือครับเรามีงบประมาณตรงนั้นอยู
3: ่อันนี้ขอถามนอกเรื่องเลยเป็นความรู้เลยมันมีแจ้งมามีจำนวนของสัตว์เลี้ยงที่เพื่อการพวกเนี้ยมันมีเสียมันมีตายไปอะไรเยอะมากไหมคะคุณหมอพวกที่ในฟาร์มพวกที่เขาเลี้ยงเพื่อการ
2: ค่ะน่าจะเป็นของสัตว์ปีกนะฮะ
3: ค่ะไก่
2: นี่ก็ความเสียหายระดับหมื่นตัวนะฮะตัวฟาร์มไก่ที่ยังทำงานได
3: ้
2: ส่วนหมาแมวเนี่ยมีรายงานน้อยมากนะครับโคกระบือก็น้อยมากแล้วก็อย่างนึงก็คือสุกรที่จังหวัดกาญจนบุรีที
3: ่
2: รับเลขเสียหายประมาณสัก1,000-2,000ตัวนะครับแล้วก
3: ็
2: ช่วยเคลื่อนย้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
3: แต่อย่างพวกปลาขออนุญาตซักอย่างพวกปลานี้เป็นกรมประมงใช่ไหมที่เขาเลี้ยงในกระชัง
2: ครับถ้าปลานี้จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงก็จะเป็นส่วนของกรมประมงแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ยาก็จะอยู่ในส่วนของสัตวแพทย์ที
3: ่
2: ดูแลครับซึ่งกรมประมงก็จะมีสัตวแพทย์อุดปลานี่เสียหายเยอะ
3: เสียหายเยอะมากใช่แบบครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมันเสียหายเยอะมากจริงๆนะคุณหมอ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: มันไปขึ้นเอ่อไปทั่วเลยแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือในเรื่องของตมอคังดำเนาะที
3: ่
2: ตัดหรือว่ามันมีโอกาสที่จะออกจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็แพร่เข้าไปแล้วก็มันกินทุกอย่างเลย
3: มันจะล่อทุกสถานการณ์ใช่ไหมปลาหมอคังดำ
2: ใช่มันน้ำเข้าหุ่นก็อยู่ได
3: ้เดี๋ยวมันจะกระจายพื้นที่มันทำให้มีพื้นที่ที่มันไม่อยากจะคิดต่อเลยหลังจากนี้จะเป็นยังไง
2: ครับมันเป็นในเรื่องสติที่คงต้องกลับมานั่งดูกันว่าน้ำลดนี่นะฮะน้ำแหล่งน้ำต่างเราจะต้องไปมีการสำรวจหรืออะไรยังไงเพราะจะต้องฝากไปด้วย
3: นะฟื้นฟูสภาพจิตใจของทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วยังอีกหลายๆเรื่องที่ตามมานะมันเหมือนกับเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างวงใหญ่นี่เผื่อจะมากกว่าปี2554ซะด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมรับมือมันมาเร็วมาก
2: ครั้งนี้ไม่มีใครคิดเลยฮะว่ามันจะท่วมผมไม่คิดว่าแถวลาดกระบังแถวกรุงเทพจะท่วมนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ภาพปีนี้เฟ้อสูงใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่มันหลายอย่างตามมาเลยค่ะคุณหมอถ้าคืนนี้มีการประกาศอพยพภายใน1ชั่วโมงบ้านที่มีหมาแมวต้องหยิบอะไร5อย่างที่ต้องเอาออกมาพร้อมกันห้าอย่างค่ะ
2: อย่างเลยนะครับก็เตรียมประวัติเนาะ
3: ค่ะ
2: นะครับเตรียมประวัติเตรียมกรงนะครับเตรียมยาที่บอกครับแล้วก็ อาหารน้ำประมาณนี้ที่จำเป็นไม่มีอะไรก็เป็นปัจจัยสี่ธรรมดาแล้วก็เบอร์ติดต่
1: อ
2: นะครับว่าติดต่อใครอะไรยังไงมันเป็นโลหะแล้วก็ทำให้ดีกระป๋อคออย่าให้มันหลุดก
1: ็
2: เป็นกระดมกระหม่อมเป็นอะไรเนี่ยน่าจะหลุดนะครับ
1: รีบออกมาก่อนเลย
2: ใช่หรือว่ามีแท็ก GPS หรืออะไรก็ว่ากันไปนะในเรื่องของเทคโนโลยีในการติดตาม
1: ถ้ามีก็โอเคแต่บางทีมันไม่ทันไงเพราะไม่ทันสถานการณ์มันฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ต้องเอามาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกบ้านต้องมีกรงนะต้องมีกรงซื้อเอาไว้ติดอยู่ภายในบ้านเลยอ่ะ
2: ถ้
1: าจริงๆเขาไม่อยู่แล้ว
2: กระเป๋าก
1: ระเป๋า
2: เป็น
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กก็จะเป็นกระเป๋าที่พามาหาหมออยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยมาใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะแต่เคลื่อนย้ายเนี่ยมันอาจจะลำบากอาจจะต้องก่อนนะฮะขึ้นรถไปอย่างเงี้ยฮะไปแต่เรานี่ก็เอาไปฝากเพื่อนบ้านไว้ฝากที่โรงพยาบาลฝากที่หน่วยราชการหรืออะไรเงี้ย
1: จะปรากฏว่าที่ไปฝากก็เจอน้ำท่วมไปด้วยเขานี่ลำบากแต่อย่าปล่อยเขาเอาไว้ที่บ้านใช่ไหมคะไม่ควรจะปล่อยเอาไว้แต่ต้องเอาเขาไปกับเราด้วยเลยอย่าคิดว่าเราจะย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปรับเขามาย
2: ากมากครับ
1: ยากมาก
2: ใช่ครับเราไปดูสถานการณ์ข้างหน้าอาจจะท่วมมากขึ้นอาจจะเข้ายากนะครับไปไม่ได้การจราจรติดขัดหรือว่าปิดทางอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยหรือรอบที่จะเข้ามันอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้บ้านเราไม่ท่วมจริงนะฮะ
1: แต่
2: รอบผมโดนเนี่ยก็เข้าไม่ได้ก็เป็นปัญหาหมดหรือว่าเรามีแค่เก่งแล้วไม่มีรถปิกอัพรถสูงอะไรเงี้ยต
1: ้
2: องขอความช่วยจากทางที่ดีก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมไปถึงในเรื่องของemergency kit ที่ขอเราให้ฟังนะครับว่าต้องเตรียมแล้วก็เตรียมเรื่องแผนนะครับคิดไว้เลยนะครับคิดไว้เลย
1: นี่แต่เชื่อว่าพอหลังจากนี้ไปนะหลายบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงเราต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้เขามีการวางแผนกันเพิ่มมากขึ้นจากเดิมหน้าเพราะเราเห็นถึงหลายๆจุดนะที่มันเป็นจุดที่มันสร้างไม่ใช่มาสร้างปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่เรานอกเหนือจากที่เราคาดการเอาไว
2: ้ครับอย่างฟาร์มหมูนี่ก็เห็นว่าเขาก็สร้างคันดินขึ้นมานะฮะเตร
1: ีย
2: มดีเขาเพิ่งสร้างมันก็เลย
1: ย
2: ังดินยังไม่แน่น
1: มัน
2: ก็เลย
1: ทำ
2: น้ำเข้าได้มันก็เลยพังทลายจริงๆแล้วก็อยากจะฝากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมมันก็มีวิธีนะฮ
1: ะ
2: ถ้าป้องกันไม่ได้นะจะต้องย้ายหรืออะไรก็อาจจะต้องค่อยๆเริ่มคิดกันละ
1: โอ้โหถ้าเป็นฟาร์มถ้าไม่ใช่ฟาร์มใหญ่อย่างเงี้ยโหไม่อยากจะคิดเลยมัน
2: ลำบาก
1: ใช่ลำบาก
2: กั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแถวที่อุตสาหกรรมใช่ไหมแถวบางกะดีแถวพัทยาอะไรที่เขาสามารถทำคันล้อมรอบแม้แต่ส่วน
1: น
2: ภูมิก็ทำคัน
1: ดินเตรียม
2: รอบสนามบินอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นก็จะต้องย้ายครับไม่งั้นก็จะเกิดซ้ำๆซากๆแล้วเราก็จะต้องมีความสูญเสีย
1: ค่ะเลยบอกต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องของผังเมืองหรือว่าเรื่องของการจัดการต่างๆ
2: อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเรื่องของการระบายน้ำว่าเราจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องการรื้อระบบหรือว่าทำยังไงฮะให้น้ำมันผันของทะเลให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: แล้วอย่างใช่จะได้ช่วยดาและอย่างหนึ่งคือพวกเราเชื่อว่าหลายคนก็จะหันกลับมาเข้าใจว่าเมื่อเขาบอกว่าคุณต้องอพยพก็ต้องอพยพยังเหมือนกับของทางสหรัฐอเมริกาแบบฟลอริดาเจอพายุเจอเฮอริเคนกันตลอดทุกปี
2: okay.
1: ทุกครั้งพอบอกกันปุ๊บออกก็คือออกทันทีเลยคือเขาจะไม่คือมันเจอสถานการณ์ที่มันหนักๆต่อไปคนไทยเราก็คงจะเป็นแบบนั้นก็คงจะไม่มีใครรออยู่ที่บ้านอีกแล้วล่ะต่อไปเพราะมันมีสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคุณหมอ
2: ครับคนไทยไม่ค่อยเชื่อด้วยฮะคือเราไม่เคยเจอไงฮะ
1: อันนี้ไง
2: เราไม่เคยคิดว่ามันจะท่วม
1: นี่ไงนี่ไง
2: เราก็ไม่อยากจะเชื่อ
1: ประโยคนี้เลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะท่วมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยากนะคือการบอกให้ผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านน่ะออกมาจากบ้าน
2: อันนี้เห็นใจมากฮะทั้งการปิดเตียงทั้งผู้สูงอายุเน
1: ี่
2: ยโอ้โหจะไปยกเข้าไปไหนแล้วไปยังไง
1: นี่ฉันเห็นภาพอยู่ภาพนึงนะที่เขาเข็นเตียงอ่ะเข็นเตียงของผู้ป่วยติดเตียงอ่ะแล้วลุยน้ำโอ้โหสะเทือนใจว่าม
2: ันลำบาก
1: ลำบากมากคุณหมอ
2: บ้านเราจะต้องเตรียมแผนเนาะสำหรับการอพยพในเรื่องของผู้ป่วยด้วยว่าเอ๊ะอพยพเราผู้ป่วยไปไว้ที่ไหนก็คงไม่สามารถไปอยู่แบบที่
1: ม
2: ันคนทั่วไปอยู่ได้อะไรเงี้ยบางคนต้องถังออกซิเจนบางคนต้องมียาช่วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องมีแผนแล้วก็คุยให้กับประชาชนฟังว่าต่อไปนี้ถ้าน้ำท่วมในจังหวัดไหนคุณต้องทำอะไรยังไงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะผมว่า
1: ค่ะ
3: ให้กำลังใจทุกๆคนให้กำลังใจคุณหมอด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้ประสบภัยคนนึงเลยนะคะ
2: โอ้นี่ประสบการณ์ครั้งนี
3: ้
2: เรียกว่าต้องทำให้คิดกลับมาคิดใหม่ฮะ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: อะไรที่คิดว่ามันจะไม่เกิดมันเกิดขึ้น
2: ใช่ครับแล้วอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยนะครับ
3: ใน
2: ยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเยอะ
3: มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะคุณหมอการเปลี่ยนแปลงของสภาพของแผนผังเมืองของเมืองที่เราอยู
2: ่จริงจริงแต่ที่ผมเสริมนิดนึงนะฮ
3: ะ
2: เท่าที่ผมดูมาเนี่ยผมคิดว่าแก้มลิงมันหายไปอย่างที่ระยองตัวเมืองเนี่ยแก้มลิงมันถูกถม
3: นะครับ
2: แล้วบริ เวณที่เนี่ยมันกลายเป็นดินไปหมดมันก็เลยต้องล้นไปท่วมในที่ที่มันต่ำกว่าอย่างเงี้ยไอ้แก้มลิงหรือว่าที่เก็บน้ำผมว่าก็มีความสำคัญ
3: สำคัญใช่สำคัญมาก
2: ครับแต่ยังไงก็อย่าทิ้งน้องหมาน้องแมวนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยครับเตรียมความไม่พร้อมแล้วก็ไปด้วยกัน
3: แล้วถ้าฟังจะอย่าเลี้ยงไว้เยอะเอาเลี้ยงพอประมาณถ้ามันเกิดเหตุการณ์เราขนมันได้เราพามันไปกับเราได
2: ้ก็นี่แหละครับนายกการก็ถึงต้องกำหนดจำนวนว่ามันมีความพอเหมาะพอควรนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะเสียหายเยอะเอาเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้เลี้ยงด้วยกันได้ดีกว่า
3: ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอ
2: ครับยินดีครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมนุษย์ครับสวัสดีครับ
4: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: เขาเรียกว่าประสบภัยกันทั่วๆเลยสำหรับในครั้งนี้แล้วก็หลายคนคือจริงนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงกันว่ามันจะขนาดนี้นะล่าสุดนะคะมีการแจ้งนะของทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการจัดการแจ้งเตือนเลยนะบอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจัดอยู่ในเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากแล้วก็สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ระวังฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

แจ้งอุบัติเหตุนะคะรามคำแหงในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของซอยรามคำแหง68เป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถกระบะค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยผู้หญิง1คนนะคะชนกันแต่เมื่อตอนช่วงประมาณ6นาฬิกากว่าเกือบ7นาฬิกาตอนนี้8นาฬิกา49นาทีนะจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายในส่วนของรถที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าในส่วนคนเจ็บนี้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะถ้าว่าใครอาจจะพาแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมรบกวนด้วยค่ะส่วนทางหลวงหมายเลข315หรือว่าถนนสุขประยูนมีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของแยกตัดถนนมอเตอร์เวย์ตรงช่วงของตำบลดอนหัวล้อมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบัสรับส่งพนักงานชนกันแล้วก็ขวางเลนซ้ายกับเลนกลางอะค่ะจุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1คนทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้บอกว่ามีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิต1คนเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะส่วนกรณีของถนนตำรุบางพลีก่อนหน้านี้ที่รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุซึ่งมีผู้เสียชีวิตเรามีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะทางรองสวัสดิ์สอบสวนสภ.บางปูร้อยตำรวจโทสิริเชษฐ์เลิศธีรพงศ์ค่ะก็บอกว่าอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงตีห้าเป็นรถกระบะชนคนซึ่งกำลังเดินอยู่อะค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะติดต่อทางครอบครัวได้แล้วแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะคะก็เคลื่อนย้ายศพแล้วก็ในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนี่จะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งรุนแรงแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับครอบครัวนะคะบอกว่าคือกำลังเดินอยู่แล้วรถกระบะมาชนนะคะคือบอกว่ากำลังข้ามถนนนะคะคนที่เสียชีวิตนี่คืออายุ62ปีค่ะก็ติดต่อทางครอบครัวทางญาติได้เรียบร้อยแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะถ้าดูจากเรดาร์ล่าสุดนะคะสำหรับณเวลานี้นะ 8:52 นาทีในพื้นที่ของกรุงเทพนี่ตอนนี้เนี่ยจะไม่มีฝนนะฝนเนี่ยมันจะออกไปทางด้านนู้นละค่ะนะคะก็จะไปอยู่แถวทางด้านของราชบุรีราชบุรีนี่ตกแช่มาหลายชั่วโมงสำหรับในบางพื้นที่นะในบางอำเภอของทางราชบุรีแล้วตอนนี้ฝนนะคะก็ยังดูหนักอยู่แล้วก็โซนทางด้านของกาญจนบุรีด้วยนะเป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยปื้นใหญ่มากนะคะกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะโดนเป็นแผงใหญ่ๆเลยเมฆก้อนใหญ่แล้วก็รวมไปถึงฝนซึ่งตกหนักแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพตอนนี้ก็คือไม่มีกลุ่มฝนละนะคะคือฝนมันจะพัดไปแถวทางด้านของทางตะวันตกเนี่ยนะคะก็ในทะเลอ่าวไทยก็จะมีฝนแต่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ฝั่งแถวทางด้านของเนี่ยชะอำนะคะชะอำเพชรบุรีเนี่ยทางด้านนี้ที่จะมีฝนหนักๆอยู่นะเอาเป็นว่าขับรถกันถ้าผ่านตรงจุดที่มีฝนก็ระมัดระวังชะลอกันหน่อยนะคะเพราะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในช่วงนี้รถจะค่อนข้างที่จะน้อยพระราม2มีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องฝนด้วยแล้วก็มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนแต่ว่าช่วงที่น้ำทะเลหนุนนี่คือช่วง7นาฬิกากว่าๆที่ผ่านมาแล้วน่าจะเริ่มที่จะลดระดับลงนะคะใครที่ใช้เส้นพระราม2แล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ันทวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติม

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีนแก๊สซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีนสนับสนุนโดย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
2: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเน้นตรวจสอบเข้ม3ด้านมาตรฐานก่อนอนุมัติใบอนุญาตห้ามทำเกินขอบเขตหากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นายวัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดก่อนอนุมัติใบอนุญาตพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้ออกเตือนผู้ประกอบการห้ามบริการเกินขอบเขตหรือเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบการฝ่าฝืนพร้อมลงโทษทางกฎหมายทันทีทั้งจำคุกปรับพักใช้และเพิกใบขออนุญาตทันทีและสำหรับประเทศไทยแล้วปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวสปอร์ตให้ความต้องการใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสปสและจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศเพื่อเหตุนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำชับให้กรมสปสทั้งส่วนกลางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจร่วมมือกันตรวจประเมินสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้มงวดตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการคุมเข้มใน3ด้านหลักทั้งด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยและด้านการให้บริการทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำถึงสถานดูแลผู้สูงอายุว่ามีบทบาทต่างจากสถานพยาบาลอย่างชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการจึงห้ามรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานที่และห้ามให้บริการในลักษณะประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเด็ดขาดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
4: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนถือเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์โดยระบุว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และให้ยุติการกระทำเช่นนี้ในทันทีพร้อมยืนยันด้วยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว1คนส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกขนาด 7.7 และ 6.6 ในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของปานามาเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย27คนและอาคารบ้านเรือนกว่า400หลังได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ควบคุมตัวประชาชนหลายร้อยคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษขณะที่ผู้ประท้วงบางคนพยายามปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ยุทธการแห่ง

0: ริเทนด้วยอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
1: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็ญเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะทมนรัฐขันธาวินหุสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีกันก่อนเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นะคะในทางกรมอุตุเขามีการแจ้งบอกจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนซึ่งตกหนักแล้วจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุทกภัยด้วยนะคะเรามีสายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านผู้ว่าวาริฐาสงวนเสริมศรีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้มีการเตรียมการยังไงไว้บ้างนะคะ
4: ขอเรียนขอไม่ใช่พี่
3: ค่ะ
4: ขอเรียนสถานการณ์ก่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังตกเลยณเวลานี้เลยนะคะปริมาณที่ตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่โซนอำเภอไซโยกด้านใต้ลงมานะคะตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกที่อยู่ตอนเหนือของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองท่าม่วงแล้วก็เห็นว่าทางกำลังขึ้นมากเลยที่อำเภอท่ามะกาค่
3: ะ
4: ก็มีปริมาณที่ตกลงมาที่ตกว่าสักประมาณสัก3ชั่วโมงได้แ
3: หละ
4: ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดก็หนักอยู
3: ่
4: แต่ในเมืองก็เบาไปนิดนึงเบาสลับหนักอยู่ค่ะนี่สถานการณ
3: ์
4: ตอนนี้นะ
3: คะ
4: ก็ในส่วนที่เรื่องของการน้ำการระบายนะ
3: คะ
4: โซนข้างล่างลงมาที่คิดที่บอกคือโซนเนี่ยอำเภอเมืองท่าม่วงท่ามะกาเนี่ยหลักๆเนี่ยน้ำเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็มันจะมาจากลำแม่น้ำแม่กลองที่มีการระบายผ่านจากด้านบนลงมาเพราะแม่กลองนี้เขารับมาจากด้านบนเนา
3: ะ
4: รับมาจากไซโยกตามภูมิข้างบนแล้วก็สำคัญคือมาจากเขื่อนตอนบนเราเรียกแม่น้ำแควน้อยนะคะแควน้อยแควใหญ่รวมกันเป็นแม่กลองทีนี้ที่จริงๆที่คนเป็นห่วงกันว่าสถานการณ์ที่น่ากลัวกันก็คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งสองเขื่อนนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร
3: ์
4: ว่าฝนรอบนี้วันนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำในทั้งสองเขื่อนแต่เพราะข่าวไปก็ว่าเกือบเต็มแล้วนะ9ฟุตกว่าปลายนะคะก็ไปดูวันที่ขึ้นไปดูแล้วก็พร้อมกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
3: ค่ะ
4: นะคะสธนช.ที่ดูแลก็ระดับน้ำตอนนี้มีการพร่องระบายลงมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ช่วงก่อนพอดีช่วงก่อนเนี้ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยมันน้อยลง
3: น
4: ้อยลงเพราะฉะนั้นก็เราสรุปคือเรามีที่ว่างในเขื่อนได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ความกังวลที่ว่าน้ำจะมาเติมใหม่ก็อาจจะน้อยหน่อยทีนี้ณปัจจุบันเราเช็คข่าวแล้วว่าข้างบนนะคะน้ำที่ไหลเข้าอ่างตอนนี้ไม่มีน้อยลงแล้วน้อยลงมากประกอบกับฝนณตอนนี้ที่ว่ากำลังหนักเนี่ยข้างบนนั้นไม่ตกเลยแห้งสนิทไม่มีน้ำเลยไม่มีฝนเลยฉะนั้นก็เรื่องสถานการณ์ทางเขื่อนก็น่าจะตัดไปได้ว่าไม่ต้องห่วงตรงนั้นแหละณวันนี้นะคะนี้ก็พอตอนล่างลงมาที่บอกว่าฝนกำลังตกข้างล่างเนี่ยในลำน้ำแควน้อยและแม่กลองแควน้อยคือช่วงบนหน่อยคือตรงสายโยกก็น้ำที่ช่วงวัน30วันที่ผ่านมาน้ำก็มีการลดระดับลงมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีจุดที่หลายจุดที่ต่ำกว่าตลิ่งแหละ ก็น่าจะพอรับน้ำที่ไหลบ่ามาจากตามป่าเขาข้างทางได
3: ้
4: ตอนเนื่องลงมาแม่กลองข้างล่างการระบายน้ำมีคือระดับน้ำในการระบายนี่ถือว่าเป็นภาวะปกติเป็นปกติเหมือนก่อนจะมีฤดูการ
3: อุ
4: ทกภัยช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะปกติเขาระบายประมาณ8-900ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่เขื่อนแม่กลองวันนี้เมื่อวานต่อเนื่องวันนี้เนี่ยก็ประมาณ700กว่าสรุปคือแม่กลองก็ยังรองรับน้ำฝนได้เพราะนั้นเราต้องดูก็รอดูตอนสติหรือว่าปริมาณฝนที
3: ่
4: มาตกตอนแรกค่ะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ณตอนนี้ยังไม่มีเรื่องมีรายงานนะคะว่าท่วมหนักตรงไหนก็จะมีที
3: ่
4: นักเข้าใจว่าในเมืองเดี๋ยวจะไปดูแต่ในเมืองอาจจะมีบางจุดที่ระบายไม่ทันตามแบบสภาพลักษณะความเป็นในเมืองเนา
3: ะ
4: ลงท่อลงระบายกันไป
3: ถ้าฟังในท่านผู้ว่าบอกเนี่ยตามเขื่อนเหมือนกับเป็นฝนเนี่ยตกเนี่ยมันไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนแต่มันน่าจะอยู่ตรงท้ายเขื่อนข้างบนแห้งชาติกีเรียนดูจากในกล้อง CCTV ของเขื่อนเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิรลงกรณ์ไม่มีฝนเลยนะคะตรงไหนคะท่านผู้ว่า
4: ใช่
3: ค่ะ
4: ท่านผู้ว่าท่านหนึ่งท่านก็ไปนอนค้างที่เขื่อนเลยเมาอะไรกับท่านรองเลขาตมช.ตอนนี้จะรายงานว่ายังแห้งสนิทดีตกเลย
3: ใช่เพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงก็คือฝน
4: เรื่อง
3: ใช่คนละเรื่องเพราะว่าดูจากเรดาร์นี่ตกมาตั้งแต่เช้ามืดตั้งแต่ประมาณสักตีสี่ตีห้าประมาณนั้นไหมคะแบบตกยาวนานมากค่ะ
4: ใช่แล้วก็จริงถ้าจะว่าไปถ้าตกในวันนี้สมมติถ้ามันมีการตกที่เหนือเขื่อนจริงเนี่ยนะคะที่ว่าในปริมาตรสังเกตเนี่ยยังรับได้อยู
3: ่ค่ะ
4: มันเยอะเลยเพราะว่าระดับความสูง
3: ค่ะ
4: 10เซนเนี่ยก็รับน้ำ
3: ได้เป็นขอบสูงมันเลยเยอะ
4: เยอะเพราะว่าเป็นน้ำมันก็กว้างทั้ง2เขื่อนนะคะ
3: ค่ะ
4: เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยรับได้ร่วมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรซึ่งฝนวัน2วันนี้ไม่น่าตกได้ขนาดนั้นเพราะว่าช่วงทุกวันนี้เราก็มีการระบายออกไปบ้างอยู่แล้วระบายแบบเป็นรูทีนปกตินะคะที่ระบายได้
3: ค่ะ
4: ก็คือฝนวันนี้ถึงถ้าตกเนี่ยข้างบนที่ว่าเขื่อนก็ยังพอรับได
3: ้
4: แล้ว
3: แ
4: ถมจากเขื่อนวัชิราลงกรณ์ก็รับยังรับได้อีกร่วม200 ล้านบาทเหมือนก
3: ันแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ตกอยู่ตรงเหนือเขื่อนตอนนี้ที่ต้องมาจับตามองก็คือท้ายเขื่อนว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงใช่ค่ะ
4: ใช่แต่ก็จังหวะดีว่าข้างล่างเราก็เคลียร์โล่งไปหมดแล้วโล่งไปได้เยอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ตรงท่าม่วงท่าปากาต่อเรื่องเล่นโป่งราชบุรีอะไรนี่ก็เรียกว่าปกติอะค่ะที่เหลือไว้ก็คือความสร้างความเสียหายที่ต้องฟื้นฟูเขาก็เดือดร้อน
3: ปีนี้ก็ถือว่าหนักมากเหมือนกันใช่ไหมคะคุณว่าในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเอง
4: ก็หนักบทลุ้นค่ะ
3: โอ้โหให้กำลังใจ
4: สุดท้ายแล้วเจ้าเขื่อนเขื่อนก็รับได
3: ้
4: ถือว่าบริหารจัดการร่วมกันแต่
3: ละ
4: คนทั้งเขื่อนบนเขื่อนล่างเขื่อนบนคือเขื่อนใหญ่ของเขื่อนนะเนา
3: ะ
4: แล้วเขื่อนล่างคือเขื่อนแม่กลองก็แต่ผลกระทบก็แน่นอนเกิดขึ้นแต่มันก็ทั่วทั้งไปหมดนะ
3: เห็นภาพเมื่อก่อนหน้านี้น้ำสูงมากตรงสะพานทางรถไฟตรงจุดนั้นนะคะแต่ตอนนี้ระดับน้ำก็ลดลงหมดแล้วลดลงมาอยู่ที่ปกติแล้ว
4: ไปเยอะแล้วค่ะ
3: ค่ะแล้วเนี่ย
4: ถุงมาแบบขึ้นมันน่ากลัวมาก
3: ไม่นึกเหมือนกันว่าจะเห็นภาพแบบนั้นค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วอย่างตอนนี้โอเคถ้าเราไม่ห่วงว่าฝนไม่ได้ตกเหนือเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปล่อยน้ำมันน่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นท้ายเขื่อนเนี่ยมันมีจุดไหนที่เรียกว่าต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคะ
4: ตอนนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นอ๋อมีโซนข้างบนนะที่บอกว่า
3: ข
4: วดสะโยกเนี่ยบางส่วนใหญ่กันนะมันลดลงมาหมดแล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่โดยเฉพาะบ้านตัวบ้านคนไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักสำคัญของกาญจนบุรีเนี่ยหลายที่เขายังส่วนใหญ่พวกแพพวกที่พักเขาก็จะไปอยู่ตรงริมชายน้ำเนา
3: ะ
4: ทีนี้ถ้ามันลดลงมาเหมือนปกติดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาก็จะฟื้นฟูกันไม่ได้ยังไม่ได้แบบก็ถึงมันก็ทางเขื่อนเองรวมทางจังหวัดเมื่อวานก็คุยกันว่าอาจจะเดี๋ยวดูผลวันสองวันนี้ถ้าจบผ่านไปด้วยดีน้ำไม่กระทบอะไรเนี่ยก็จะพิจารณาลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนวัชิราลงกรณ์ลงมาอีกนิดนึงเพื่อให้ข้างล่างส่วนเทโยกเนี่ยมันลดลงอีกเพื่อให้เขาได้เริ่มต้นการล้างฟื้นฟูทำอะไรเพราะนี่เทศกาลท่องเที่ยวก็ใกล้มาถึงแล้วตรงนี้ก็คือเป็นห่วงเขาอยู
3: ่
4: เพราะว่าหายหนักนี่แบบว่าแพที่
3: ใช่เห็นที่แพที่ลอยมาตามน้ำค่ะค่ะโหหนักมากแล้วอย่างนี้เรื่องของการให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆมันถึงทุกคนในพื้นที
4: ่ก็ถึงค่ะก็จะตามหลักเกณฑ์ดำในทางธรรมติครม.แล้วก็หลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเรื่องของการระบบประกันภัยแต่ว่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอะไรนะได้รับผลกระทบก่อนไอ้การดูแลรูปแบบใหม่ที่ใช้ระบบประกันนะคะเพราะว่าเราเข้าฟังแต่ปลายเดือนกันยาก็ยังเป็นรูปแบบเดิมเป็นกฎหมายเดิมอะกฎหมายปกติเดิมนะคะตามเชิญตามมติครม.ค่ะก็ตอนนี้ก็เร่งอำเภอต้องเชิญท้องถิ่นต้องเร่งก็ส่งข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มาถึงอำเภอแล้วก็ประชุมระดับอำเภอแล้วก็ส่งเรื่องมาจังหวัดแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อส่งเงินชดเชยย้ายพี่น้องต่อไปค่ะ
3: แต่ว่าโอเคอย่างตอนนี้บอกเห็นอย่างที่ทางกรมประกาศเรื่องของการแจ้งเตือนว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของเทือกไฟตามมาเราก็ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเขาทราบแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผู้ว่า
4: ใช่ในส่วนรอบนี้วันนี้ก็มีการแจ้งเตือนไปแล้วนะแต่ว่าหลายสำนักเนาะการพยากรณ์มันก็ต่างๆกันไปนะหลายวิชาการบางที่มากน้อยบางที่แบบน้อยบางที่บอกมากแต่เราก็แจ้งเตือนแบบมากไปก่อน
3: ระดับสูงสุดไว้ก่อนดีกว่า
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะให้กำลังใจมากนะคะคือรู้เลยว่าหนักมาก
4: เลยเนาะใช่ใช่ใช่ใช่ใ
3: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ กลุ่มใหญ่มากแล้วปกคลุมอยู่นานหลายชั่วโมงมาก
4: ตอนนี้คือห่วงเรื่องการระบายน้ำในชนเมืองมากกว่าตอนที่มาถึงชนเมืองนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือท่าม่วงท่ามักกาที่มันกำลังจะตกก็เหอะเพราะเมืองด้วยสภาพมันก
3: ็มันเต็มแล้วด้วยใช่ไหมน้ำ
4: แม่น้ำจะพร่องรอไว้ก็เหอะแต่ว่าตอนที่มันกว่าจะไหลลงแม่น้ำก็จะต้องดูตรงนี้ทีนึง
3: ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวได้ติดตามแต่ให้กำลังใจนะคะนึกว่าให้กำลังใจพูดว่าแล้วก็ทุกคนแล้วก็รวมถึงคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณมากก็ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีก็อย่างที่ทางท่านผู้ว่าบอกแล้วดูจากในกล้อง CCTV นะอย่างตรงเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็ตรงช่วงของเขื่อนศรีเทพไม่มีฝนเลยเพราะนั้นกลุ่มฝนที่ตกอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงของท้ายเขื่อนนะเดี๋ยวนี้ดีนะที่บอกเขาไปดูได้มันจะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะคะในส่วนของทางเว็บไซต์ของทางข้อมูลนะทางข้อมูลน้ำแห่งชาติเราก็จะเห็นแล้วละเรื่องของระดับน้ำแล้วเดี๋ยวนี้เขามีกล้อง CCTV ด้วยนะในเขื่อนใหญ่ๆนะคะมันจะได้เห็นถึงในส่วนของระดับน้ำในแบบเรียลไทม์นะคะแต่ถ้ามาดูในเรื่องของปริมาณฝนซึ่งตกสะสมนะคะถ้าดูปริมาณฝนตกสะสมอันนี้สำคัญนะคะตอนนี้ที่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะปริมาณฝนตกสะสมก็คือในพื้นที่ของตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะนี่ก็ราชบุรีเนี่ยในพื้นที่บางพื้นที่เขาก็เรียกว่าตกหนักมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะนี่ตื่นมาที่3นั่นแหละเห็นคนเขาไลฟ์กันนะคะจะเห็นแล้วฝนเนี่ยหนักมาถึงน้ำเวลานี้นะ 9:25 นาทีโซนแถวดังนั้นก็ยังมีฝนแล้วตอนนี้ปริมาณฝนอยู่ที่ 153.5 มิลนะคะแล้วรองมานะอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในพื้นที่ของตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีปริมาณฝนสะสมนะคะอยู่ที่ 144.0 นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลยางหักอำเภอปากท่อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดนะคะในหลายตำบลเลยนะคะอย่างตำบลห้วยยางโทน153ตำบลยางหักนี่143นะคะแล้วก็คือตามมาระหว่างราชบุรีกับเพชรบุรีปริมาณฝนสะสมซึ่งสูงมากนะคะนี่จะเป็นอีกพื้นที่ต้องติดตามต่อเนื่องว่าถุมดูจากเรดาร์เนี่ยมันอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยค่ะโซนทางด้านของตะวันตกนะที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายชั่วโมงคุณบุญทรงสวัสดีค่ะ
5: ครับผมครับสวัสดีคร
3: ับ คุณบุญทรงอยู่ในซอยวัดใหญ่วัดปรากฏเหรอคะ
5: บางปรากฏ
3: อ๋อวัดใหญ่บางปรากฏค่ะ
5: ครับของวัดพระสมุทรเจดีย
3: ์อ้าวเป็นไงบ้างคะช่วงนี้
5: ปราการครับ
3: ค่ะ
5: ครับตอนนี้ก็ยังขยับได้นี่เดี๋ยวคืบหนึ่งสองหนึ่งไปจอดคืบหนึ่งสองหนึ่งก็จอดอย่างนี้แหละ
3: ค่ะ
5: ครับไม่แน่ใจว่ามันมีบัตรเหตุหรือว่าน้ำท่วมหรือว่าอะไรผมก็ไม่ทราบข้างหน้าผมว่าชาวบ้านผมไม่อยู่แถวนี้มานานแล้วถ้าน้ำท่วมมันไม่อย่างนี้นะ
3: ค่ะ
5: ครับ
3: แล้วรถโดยส่วนใหญ่เป็นรถอะไรคะที่อยู่บนถนน
5: มีทั้งมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งนี่แหละก็มีบางปิกอัพบ้าง
3: คือมันผิดปกติมากเลยใช่ไหมคุณบุญทรง
5: เห็นมากเพราะว่ามันผิดปกติผมใช้เส้นทางตรงนี้มาประมาณเกือบ20ปีแล้วครับแต่วันนี้มันเป็นวาที่ด้วยเลยสงสัยและสอบถามดู
3: ค่ะ
5: ครับ
3: วัดใหญ่
5: ไม่ได้ใช้มัน
3: วัดใหญ่บางปรากฏมันอยู่โซนไหนอะคะทำถนนตรงนั้นเข้ามาจากถนนอะไร
5: สุขสวัสดิ
3: ์ข้
5: ามาจากทางข้างมาจากแหลมผ้าผ่าที่จะออกสุขสวัสดิ์ได
3: ้ค่ะ
5: ผ่านหมู่บ้านภูมิใจนิเวศ3บ้าน
3: อ
5: บจบางปรากฏก็มาได้แต่ตอนนี้มัน
3: ไม่ได้
5: ติดเนี่ย
3: ใช่มันติดอะไรมันติดหนักมากนะเนี่ยมันติดพันในหมดเลยนะ
5: นั่นน่ะสิผม
3: นั่นน่ะสิเดี๋ยวตรงนั้นอยู่ริมแม่น้ำหรือริมคลองริมอะไรไหม
5: มันคลองมาปรากฏมันตรงนี้มันก็ไม่ใช่นะ
3: มัน
5: น้ำผมว่าน้ำมันไม่มีนะตอนนี้ณเวลานี้นะหรือยังไงผมไม่แน่ใจข้างหน้า
3: คือมันติดยาวมากเลยอะคุณ ค่ะ
5: นี่นะสิผมถึงได้สงสัยเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยไง
3: เออแล้วไอ้ซอยอะไรแถวนั้นมันจะมีซอยลาดซอยร่วมพัฒนา
5: ใช่นะผมออกมาจากซอยร่วมพัฒนา
3: แล้วมันออกมาไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงซอยวัดใหญ่อ่ะมันติด
5: ติดสาเหตุ
3: นั่นน่ะสิสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่าถ้าดูต้นแถวถ้าดูต้นแถวมันจะอยู่โอ้หลายกิโลเลยนะเนี่ยมันจะอยู่แถวๆตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีแม่พริกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมีไหมอยู่ห่างกันไหมกับตรงนี้เนี่ยห่างกันกี่กิโล1กิโลถึง
5: ไม่แน่ใจอ่ะตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าจะออกถนนรุ่งสวัสดิ
3: ์ค่ะ
5: ยังไม่ถึงวัดใหญ่เลยเลยประมาณ 4-500 เมตรก็ใช้เวลานานแล้วเนี่ยเกือบ20นาทีแล้วเนี่ย
3: ต้นแถวนะจะอยู่ตรงช่วงที่ตัดกับซอยจ่าเวก
5: ซอยจ่าเวก
3: ใช่มีไหมคะมีไหมซอยจ่าเวกนี่เดินดูจากใน Google Map
5: ซอยจ่าเวกนี่มันผมผ่านมาแล้วผมผ่านซอยร่วมพัฒนาออกมาแล้วเนี่ยผมมุ่งหน้าจะมาวัดใหญ่บางปะกอนนี่จะออกถนนสุขสวัสดิ์นู่นแหละ
3: ซอยจ่าเวก
5: แต่ว่ามันช้ามาก
3: เออเนี่ยคือจะบอกว่ามันเนี่ยพอเราอยากตรงตัดจุดตัดตรงนี้ไปมันไปได้ไงคะที่จะออกมาตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์มันจะต้องมีอะไรตรงโซนทางด้านนี้ค่ะ
5: แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าใจเขามีอะไรมีอุปสรรคอะไรเปล่าตรงหน้าวัดใหญ่ทางเข้าวัดใหญ่เนี่ย
3: มีงานมีอะไรไหมคะที่วัดใหญ่
5: ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าวัดใหญ่มีงานป่ะ
3: ค่ะ
5: ถ้าถามว่ามีเจ้าหน้าที่อะไรเขาอยู่ไหมหรือเจ้าหน้าที่เขาไม่มาดูแลประชาชนเลยหรออ
3: ืมเดี๋ยวเราประสานให้แล้วกันเดี๋ยวหาสาเหตุ
5: เพราะว
3: ่
5: า
3: จากอะไร
5: จากวัดใหญ่บางปะกอไปสอนอบางปะกอเนี้ยไปในระยะทางก็ประมาณ2กิโลได้ไหม
3: อ
5: ื
3: มค่ะ
5: พอมอบเจ๋งเงินภาษีนะ
3: ถนนกี่เลนสวนคะตรงนั้นนะถนนกี่เลนสวน
5: ไปกลับแต่ถ้ามีรถเล็กมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายแซงขวาตามนิสัยของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเราไม่ว่ากัน
3: ตรงนี้เดี๋ยวฉันฝากคุณบุญส่งช่วยเพิ่มเติมอัปเดตมาให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
5: ผมก็ไม่แน่ใจนะ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านแล้วอัปเดตเพิ่มเติมมาให้หน่อยคือตอนนี้เราเองก็กำลังพยายามจะหาสาเหตุให้อยู
5: ่ครับ
3: นะคะแล้วได้มีเพิ่มเติมแจ้งกลับมา
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจเขารถติดขนาดนี้เขาไม่มาดูแลเลย
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้คุณบอกมาเดี๋ยวเราประสานให้ละค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะค่ะเพราะว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่แต่จะอยู่ตรง
5: น
3: ั้
5: นผมเสียภาษีตั้ง
3: โอเคค่ะ
5: ต้องสั่ง
3: ได้โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุญทรงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่
5: บาง
3: ท
5: ีครับสวัสดีครับ
3: เราอาจจะไม่เห็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเนาะเพราะบางทีอาจจะอยู่ตรงจุดที่เรามองไม่เห็นไงแต่ตอนนี้เราเองก็กำลังมาเดี๋ยวจสร.เองก็พยายามจะสอบถามตำรวจอยู่เหมือนกันว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะมันติดหนักมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดูจากใน Google Map เองก็ยังตกใจเลยถ้าคุณบุญส่งไม่บอกนี่ไม่รู้นะคือมันเหมือนเป็นซอยย่อยแล้วมันก็ติดยาวแล้วมันเป็นถนน2เลนสวนด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยจะบอกว่ามีอุบัติเหตุไม่น่าจะใช่นะคะมันมีอะไรที่วัดหรือเปล่าวัดใหญ่บางปรากฏนะคะฝากใครที่อาจจะอยู่ในละแวกนี้ล่ะแล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจา1808นะแถวนี้หมอกน้ำไม่ท่วมไหมนะคะเอามาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะหรือว่ารวมไปถึงในช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะก็มาเพิ่มเติมกันได้ทาง X ทาง Facebookนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy นะคะเพราะมันติดแบบผิดปกติมากๆนะคะก็อัปเดตมาเพิ่มเติมกันเพราะถ้าบอกว่าเรื่องของฝนไม่มีฝนนะในเขตของพื้นที่ของกรุงเทพนะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางด้านของถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมไอ้ตรงช่วงทางเบี่ยงเขาจุดกับรถใต้สะพานพระราม5ที่มีน้ำท่วมขังในช่องทางขนานทุกช่องทางนะคะแล้วก็คือรถเล็กเนี่ยพอจะผ่านได้ต้องใช้ช่องทางด้านขวานี่เป็นช่วงเวลาที่น้ำหนุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านมา ก็คือ9:33 นาทีไม่แน่ใจว่าจะเริ่มลดลงแล้วหรือยังเอามาอัปเดตก็มาเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันในตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ถือว่าสูงมากนะคะเพราะนั้นไอ้ตรงจุดที่อยู่ตรงที่มันจะทำให้มันแบบมีน้ำไหลผ่านก็จะใช้แนวฟันหล่อนะคะมันจะมีน้ำแบบซึมน้ำมันขังน้ำมันท่วมเข้ามาได้นะคะยิ่งเวลาในช่วงที่มันมีน้ำทะเลหนุนแล้วมันจะเพิ่มความสูงของน้ำจากเหนือลงมาด้วยเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็สำหรับในส่วนของช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางรองสาวัตรจราจรสภ.พระสมุทรเจดีนะคะร้อยตำรวจโทมนตรีทวีการค่ะรองสาวัตรสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: รองสาวัตรตรงลงมีอะไรนะคะในซอยวัดใหญ่บางปรากฏ
6: คือตอนนี้วัดใหญ่มันมีงานเลือกตั้งใหญ่บอร์ดประกันสังคมแล้วก็ตอนนี้วันพระด้วยนะครับ
3: ครับผมค่ะอ๋อนั่นคนนั้นเป็นสถานที่เลือกตั้งเหรอคะ
6: ใช่วันนี้สถานที่เลือกตั้งครับบอร์ดประกันสังคมครับผมครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยคนก็เยอะ
6: ครับใช่ครับ
3: เพราะว่าคนแถวนั้นบรรยากาศคึกคัก
6: ครับผม
3: ด้านในมีที่จอดรถมีอะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนคะ
6: ที่จอดรถกว้างอยู่ครับพอดีครับเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมก็เลือกตั้งในวัดใหญ่มี2หน่วยครับ
3: ค่ะ
6: แล้วก็วันนี้วันพระด้วยครับผมไปทำบุญที่วัดใหญ่ครับผม
3: โอ้ก็มีทั้งคนที่ไปเลือกตั้งแล้วก็มีคนที่ไปทำบุญไหว้พระกันด้วย
6: ใช่ครับผมใช่ครับ
3: แต่ที่จอดรถเต็มที่ได้เท่าไหร่คะรองสาวัตร
6: ที่จอดรถได้เยอะครับเลยวัดใหญ่กว้างอยู่ครับผมกว้างอยู่คร
3: ับ ค่ะก็คือรองรับได้หมด
6: รองรับได้ครับรองรับได้ครับผม
3: แต่ประเด็นที่รถติดนี่เป็นเพราะว่ามันถนนมันแคบเหรอฮะไอ้ตรงก่อนที่จะเข้าไป
6: ทางเข้าแคบครับผมครับ
3: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ที่ติดอยู่หนักๆเนี่ยก็คือมาจากที่ด้านในของวัดใหญ่เลย
6: ใช่ครับ
3: อ๋อค่ะค่ะมีอะไรแนะนำคนที่ใช้เส้นทางไหมคะรองสาวัตร
6: ก็คือเส้นทางตอนนี้เขาชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นเรื่องการแบบประทังทางผมนะครับแต่เขาไปทำบุญทุกวันอยู่แล้วครับเขารู้ครับ
3: หมายถึงคนนานๆผ่านไปมันมีทางเลี่ยงทางอะไรไหมคะ
6: มีครับมันหรือไม่ออกได้ครับ
3: ออกทางด้านไหนคะ
6: คือเคยเข้าวัดใหญ่มันรูหลอกไปได้ครับมันทะลุออกวัดแหลมได้ครับไม่เป็นไรครับผม
3: ออกด้านหลังเหรอคะเป็นเส้นด้านหลังเหรอคะ
6: ครับด้านหลังครับด้านหลังได้ครับผม
3: เพราะว่าดูท่าเรียนดูก็คือในเส้นถ้าเป็นเส้นด้านหน้าวัดคือเต็มแล้วก็แน่นมากเพราะฉะนั้นให้ออกทางด้านหลัง
6: ครับรองแรกครับผมครับผมคร
3: ับ อะไรนะคะ
6: คือเข้าวัดใหญ่แล้วออกทางวัดหลังวัดใหญ่ก็ได้ครับออกไปทางวัดใหม่ออกไปทางวัดแหลมได้หมดครับทางประตูข้างก็ได้ครับผม
3: มันมีมาทางแนะนำใช่คือดิฉันถามเผื่อคนที่นานๆจะผ่านไปค่ะรองสาวัต
6: ร
3: ดิฉันไม่ห่วงคนที่ในพื้นที่เพราะเขาคงจะรู้จักแหละแต่ถ้าว่าคนที
6: ่รู้ครับรู้คร
3: ับ แต่ประเด็นคืออาจจะมีคนอื่นคนนอกพื้นที่ที่เข้าไปใช่ไหมอย่างวันนี้เป็นวันที่เลือกตั้งด้วยก็อาจจะเป็นคนอื่นๆคนที่มาจากพื้นที่ข้างเคียงที่เขาจะเข้าไปมันเข้าได้นอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของทางเข้าวัดใหญ่แล้วเนี่ยยังมีถนนเส้นไหนอีกคะที่เข้าไปที่วัดได้เนี่ยค่ะ
6: ก็เข้าวัดได้เข้าหลังปากซอยวัดใหญ่ปุ๊บแล้วก็ตรงผ่านวัดใหญ่ปุ๊บออกทางวัดแหลมได้วัดแหลมได้ก็ออกทางคู่สร้างได้มันก็เข้าทางก่อนมันเข้าได้กันเรื่องหมดครับผม
3: เข้าถนนคู่สร้างก็เข้าได้เหรอคะ
6: เข้าได้มาแล้วคู่สร้างเข้ามาวัดใหญ่ได้ครับผม
3: อ๋อค่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะเลือกตั้งนะคะเรื่องไปจริงๆมันก็จะมีสถานที่ในการเลือกตั้งนะคะที่จะไปลงคะแนนนี่หลายจุดเลยนะนะคะหลายจุดมากๆเพราะว่าก็คือในส่วนของการเลือกตั้งต้องบอกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านะที่เริ่มมีการลงคะแนนกันเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่ช่วง8:00 น.ซึ่งก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะคะเรียกว่าคึกคักเลยค่ะสำหรับในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะคือไม่ใช่อย่างที่บอกนะไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพอย่างในส่วนของทางด้านของกรุงเทพเราเองอย่างบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะซึ่งตรงจุดนี้ถ้าดูจากในไลฟ์ของทางด้านของประกันสังคมก็จะเห็นเลยว่ามีคนที่เข้ามารอนะคะคือบรรยากาศเนี่ยคือคักมาตั้งแต่ในช่วงก่อน8:00 น.นะคะก็เป็นการเลือกตั้งนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตรงจุดนี้เนี่ยนะคะคือบอกว่าอย่างเขตจตุจักรเนี่ยนะคะเขตจตุจักรเนี่ยเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากเขตบางรัก นะคะว่าจะมีการจัดสถานที่เลือกตั้งไว้2แห่งนะคะก็คือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ JJ Mall ค่ะซึ่งถ้าเป็นที่ JJ Mall เนี่ยมีทั้งหมด110หน่วยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเนี่ยมีทั้งหมด24หน่วยนะคะวันคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งก็สามารถที่จะตรวจสอบนะคะหน่วยเลือกตั้งผ่านทาง SMA ที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะซึ่งผู้ประกันตนอย่าลืมนะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่มีเลข18หลักเนี่ยไปแสดงส่วนนายจ้างก็ต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิ์ไปแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองอันนี้ก็เป็นจุดที่มีในส่วนของหน่วยเลือกตั้งนะคะใช้คำนี้แล้วกันนะที่เทศบาลเมืองบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่ก็บอกว่าก็มีผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างจำนวนมากเลยมาตรวจสอบรายชื่อก่อนเปิดหีบเลือกตั้งซึ่งที่นี่นะคะบอกว่าเป็นจุดที่มีผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 74,000 คนมีหน่วยเลือกตั้ง20หน่วยค่ะบอกว่าผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่เดินทางมาตั้งแต่เช้านะคะเขามันยังไม่มั่นใจในเรื่องของหมายเลขของผู้สมัครเขามีการตรวจสอบรายชื่อของผู้สมัครก่อนเขาไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อตอนช่วงเช้าแถวบางคูรัตนี่ก็เห็นว่ามีฝนตกลงมาด้วยเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคเห็นบรรยากาศคือคักมากนะคะในต่างจังหวัดในตะกี้ที่เห็นก็จะมีอยู่บางจังหวัดเหมือนกันซึ่งบรรยากาศก็คือคักมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ยังมีเวลานะในส่วนของการที่จะไปใช้สิทธิ์นะแล้วก็อย่างที่ในพื้นที่ของบางซื่อนะคะก็จุดที่เป็นจุดเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2ที่ตรงนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า 50,000 คนนะทั้งในส่วนของผู้ประกันตนนายจ้างก็ทยอยเดินทางไปใช้สิทธิ์กันคึกคัก

0: นะคะตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตน7คนรวมทั้งหมด14คนเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมค่ะโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละฝ่ายสามารถที่จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครในฝ่ายของตัวเองได้ไม่เกิน7คนนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศคือคักมากนะตั้งแต่เช้าเดี๋ยวใครผ่านแต่ละจุดที่มีผ่านตรงจุดที่เป็นหน่วยใช้คำว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อยการจราจรเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลทางกรมอุตุนี่เขามีการคาดการณ์นะว่ามีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะอาจจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งด้วยนะและอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเพราะฉะนั้นรีบออกไปใช้สิทธิ์กันก่อนที่จะมีฝนช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering

0: Life.
1: เดี๋ยวช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุคือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็ทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะจะมาช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุนะคะสร้างวินัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ประมาทนะคะลดปัญหาการจราจรแล้วก็เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยก็เลยเป็นที่มาของประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากคนที่ทำประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นั้นหมายถึงว่าพวกเราช่วยกันในเรื่องของการลดอุบัติเหตุมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่านอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนได้หากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าถ้าเป็นประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยนะคะผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสนใจเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02150888นะคะ02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นประกันภัยรถยนต์ที่เราอยากจะชวนทุกคนเลยมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะว่าจะได้มาช่วยกันด้วยค่ะในเรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:49 นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันต่อนะสำหรับในส่วนของอุบัติเหตุแล้วว่าเรื่องของการจราจรนะที่มีการแจ้งนะคะแจ้งเข้ามานะคะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอย่างกรณีของเส้นทางนะคะทางด้านของเพชรเกษมก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกด้วยเหมือนกันนะแถวนครปฐมที่คุณหัวโตเขากลางนี่ก็รายงานอากาศไปด้วยเหมือนกันแต่มันตกเล็กน้อยไม่ได้ตกหนักมากแล้วก็ย้ำนะถ้าว่าใครที่ใช้ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏนะคะหรือว่าซอยสุขสวัสดิ์100แล้วรถติดมากๆนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้ค่ะที่ในวัดนะคะก็จะเป็นจุดซึ่งใช้คำว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมนะคะและประกอบกับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะเพราะนั้นจำนวนของคนที่เข้าไปใช้ในเส้นทางเหล่านี้ก็มากนะคะแล้วก็มีผลหนักมากในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงนะคะไม่จำเป็นเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเผื่อเวลาเลยค่ะเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะในแต่ละจุดนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นี่เป็นเทรนติดอันดับ1ใน5ใน X เลยนะแฮชแท็กเลือกตั้งประกันสังคมนะคะโอ้ มีคนเข้ามาคอมเมนต์บรรยากาศนะคะของแต่ละจุดนะคะที่เป็นในส่วนของหน่วยเลือกตั้งอย่างหน่วยเลือกตั้งที่เชียงใหม่แถวล้นออกมาไกลมากเลยค่ะเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหน่วยอื่นจังหวัดอื่นจะยอมได้ยังไงชวนออกไปเลือกตั้งกันนะคะเลือกตั้งประกันสังคมบรรยากาศคือคักนะคะแต่ดูเชียงใหม่ก็ดูบรรยากาศดูฟ้าครึ้มๆเหมือนกันนะนะคะแล้วก็มีในส่วนของบรรยากาศนะคะในพื้นที่อื่นๆแต่ว่าก็คือต้องย้ำนะว่าในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเขาให้กาเป็นตัวเลขอาราบิกนะไม่ใช่เป็นกาเป็นตัวต้องเขียนเราต้องดูว่าเราจะลงให้กับหมายเลขอะไรยังไงนะอันนี้มันจะแตกต่างกับในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.ที่เราจะเป็นกากบาทใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆก่อนนะแต่บรรยากาศคือคักมากนะคะบรรยากาศคือคักมากๆจริงๆเพราะว่าเห็นจากที่เขามีการแชร์กันใน X เนี่ยค่ะนะคะมีคนเดินทางกันไปเรียกว่าบรรยากาศคือคักไปรอกันตั้งแต่ในช่วงก่อนที่เขาจะให้เข้าไปใช้สิทธิ์นะคะก่อนก็จะมีการเปิดหีบในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งค่ะนี่เพิ่งเห็นนะในส่วนของที่ภูเก็ตนะคะที่เป็นไฟไหม้รถเป็นรถพยาบาลนะคะรถฉุกเฉินเลยเนี่ยนะคะตรงที่โรงพยาบาลวชิระที่ภูเก็ตนะคะก็คือลักษณะนะของจุดที่รถคันนี้จอดอยู่คือเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะของโรงพยาบาลนะคะกำลังเนี่ยคือกำลังจะเข้าไปภายในตัวอาคารแล้วนะแต่เขายังอยู่ด้านนอกอยู่นะแล้วมันไหม้ทั้งคันเลยค่ะเสียหายทั้งคันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็ประมาณสัก7 นาฬิกากว่าๆนะคะแล้วก็เสียหายทั้งหมดเหลือแค่ใช้คําว่าเป็นซากรถเป็นรถโมบาย ICU นะคะซึ่งมูลค่าหลายล้านบาทนะคะแล้วก็คือเสียหายทั้งหมดเลยยังไม่ทราบสาเหตุนะคะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆโอ้โหคือไฟมันไหม้รุนแรงมากนะคะแล้วก็ในจุดที่รถจอดอยู่ก็คือเข้าไปคือน่าจะแบบเขาน่าจะรู้ตัวก่อนนะว่ามันมีกลุ่มควันหรือมีอะไรออกมาก็เลยจอดแต่กำลังจะขึ้นเนินไปอยู่ตรงตัวหน้าอาคารของตึกของโรงพยาบาลแล้วอะอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้วด้วยนะคะแต่มันมีแค่เป็นอะไรนะทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนปลอดภัยแต่ว่าแสงของความแรงนะคะของเหตุเพลิงไหม้ของไอตัวเพลิงไหม้รถนี่มันก็แรงมากกลุ่มควันกับอะไรนี่ลอยฟุ้งลอยขึ้นสูงเลยค่ะนะคะเมื่อตอนช่วงเช้านะก็บอกว่าชาวบ้านนี่ตกใจคนที่อยู่ด้านหน้านะคะของหน้าโรงพยาบาลนี่เห็นภาพนะคะว่าตกใจกันมีเสียงตกใจนะแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในส่วนของการควบคุมสถานการณ์แล้วช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะไทยเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ภายใต้กรอบอนุสัญญาอันคลอสและกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้
7: แก้สอนบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ไทยเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮก 14-18 ตุลาคมนี้ใช้เวทีอันครอสชี้แจงข้อเท็จจริงและเขตทะเลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: นายศรีหศักดิ์พลเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรนนอมภาคบังคับประเด็นข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาครั้งที่2ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14-18ตุลาคมณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษานายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์กรองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรวมทั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ในฐานะรัฐภาคีอันคอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมโดยจะใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ชี้แจงท่าทีและข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคแก่คณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฤดูฝนสิ้นสุดลงแต่การที่ฝนหายไปหลายวันอาจนำมาซึ่งภัยเงียบที่กระทบหลายด้านติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวัฒิดาภูคำนวณค่ะ
13: รู้ทันภัยพิบัติ
14: คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมบางช่วงกลับไม่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลาที่ฝนลดลงหรือว่าหยุดตกชั่วคราวทั้งที่ยังอยู่ในฤดูฝนสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมค่ะทำให้ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอบางพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะขณะที่บางแห่งกลับแห้งแล้งสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆความชื้นในดินจะลดลงแหล่งน้ำขนาดเล็กอาจจะมีปริมาณน้ำลดน้อยลง แล้วก็พืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าพอฝนมันหยุดตกต่อกันหลายวันก็จะไม่มีฝนตกหนักตามมาแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้นค่ะสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจอปัจจัยที่เอื้อให้เกิดฝนฝนอาจจะกลับมาตกหนักในบางพื้นที่ได้เช่นเดียวกันวิธีการรับมือคือติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องวางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดหากเป็นเกษตรกรก็ควรประเมินปริมาณน้ำสำรองให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกค่ะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงอาจดูไม่ใช่ภัยร้ายแรงแต่หากเกิดขึ้นต่อเนื่องก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ได้มากกว่าที่คิดค่ะ
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรนะคะบนถนนจรัสสิริวงศ์ตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ค่ะแล้วก็บนถนนจรัสสิริวงศ์ตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ในฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายตรงนี้เป็นการก่อสร้างกำแพงกันดินนะคะของสถานีบางขุนนนท์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรถึงช่วงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลทำให้ถนนจรัสสิริวงศ์ตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์แล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายจะใช้ได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นค่ะโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0632176532ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะให้ทราบเป็นข้อมูลมาย้ำกันเพราะว่าเชื่อว่าคนที่ใช้เส้นทางที่ต้องผ่านตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะทราบแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมาตั้งแต่ช่วงของวันที่16กันยายนแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ในส่วนของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เห็นนี่กำลังมีการแชร์กันในโซเชียลอ้อเดี๋ยวมาเรื่องนี้ก่อนคุณพันคุณพานที่บอกว่าใช้เส้นเพชรเกษมแล้วก็บริเวณจุดกับรถใต้สะพานโพแก้วค่ะมีน้ำท่วมขังสูงคือรถเล็กจะผ่านไม่ได้นะคะรถเล็กจะผ่านไม่ได้นะตรงช่วงของบริเวณจุดกับรถใต้สะพานโพแก้วเพชรเกษมในฝั่งขาออกอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนุนในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยมีจุดอื่นอีกไหมนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ส่วนอีกเรื่องนึงอะค่ะเห็นมีการแชร์กันนะในโซเชียลในเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงของวันที่มีการประชุมนะคะในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยนะคะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพต้องบอกเป็นงานใหญ่มากนะคะซึ่งบอกว่าในงานนี้เนี่ยนะคะก็มีการเตรียมแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจราจรของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการจัดการน้ำรับเหตุฉุกเฉินนะคะในช่วงที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพก็คือเนี่ยล่ะค่ะกำลังจะมาถึงแล้วนะวันที่12ที่จะถึงก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงซึ่งเป็นช่วงของฤดูฝนปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดูหนาวนะคะอย่างหนึ่งที่เขาก็มีการแจ้งเตือนว่าฝนจะตกหนักใช่ไหมในช่วงวันสองวันนี้นะคะก็มีการไปชุมกันแล้วก็ในส่วนของทางด้านของกทม.นะคะทางรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำก็บอกว่าก็มีการเตรียมแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่การประชุมโดยจะมีการสูบน้ำนะคะจากถนนลงคลองแสนแสบโดยตรงเพื่อเป็นการระบายน้ำออกไปทางคลองตันแล้วก็คลองพดุงกรุงเกษมลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีอาคารรับน้ำรอบพื้นที่การประชุมนะคะเพื่อสูบน้ำจากคลองแสนแสบลงอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและอุโมงค์พระราม9เพื่อเป็นการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเช่นกันพร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงพิเศษนะคะที่อาจจะมีโรคน้ำท่วมได้หากฝนตกหนักมากๆก็คือแถววัดปทุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็สุขุมวิทซอย16 22แล้วก็ ที่13นะคะโดยเขาก็มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วแล้วก็รถสูบน้ำเคลื่อนที่3คันเตรียมพร้อมตลอดการประชุมนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดการจราจรเพราะว่าในช่วงเช้านี้เห็นมีการแชร์กันในโซเชียลแล้วก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะในเรื่องของเส้นทางที่จะมีผลกระทบต้องมีการปิดการจราจรกันตรงจุดไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปที่สายของทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลการจราจรนะคะพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่าค่ะท่านรองผู้บัญชาการคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรองผู้บัญชาการต้องมีการปิดการจราจรไหมคะในช่วงที่มีการประชุม
1: ในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีในเรื่องของการปิดการจราจรนะครับเพียงแต่ว่าจะจัดเจ้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกการจราจรระหว่างที่พักยังสถานที่ประชุมก็คือตัวประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนี่นะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นทางสุขุมวิทโรงแรมก็จะอยู่ในโซนของลุมพินีตลาดลุมพินีเป็นส่วนใหญ่นะครับกับของหล่ออยู่ส่วนหนึ่งซึ่งของหล่อก็ไม่ได้เยอะฮะมีสามโรงแรมแต่จำไม่ผิดเลยส่วนหนึ่งก็ที่เจสนอประตูวัดโรงแรมอยู่ตรงหลังนะหลังพารากอนน่ะนะฮะแล้วก็จะมีเส้นทางอยู่ในส่วนของสุขุมวิทพระรามหนึ่งไปตรงอโศกรัชดาพระรามสี่ก็แบบทับจำที่ชัยครับส่วนหนึ่งจะเข้าจะด้านดวงพิทักษ
0: ์
1: ที่จากด้านขาเข้าเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการจราจรก็คงคาดว่าพรุ่งนี้มันเป็นที่อาจจะมีบางส่วนที่รัฐบาลประกาศเป็นทำงานด้วยความพร้อมนะครับส่วนหนึ่งส่วนการระบายรถก็คงเป็นเรื่องของปริมาณรถที่เราก็จัดการจราจรโดยปกติอยู่แล้วนะครับ
0: เ
1: ดี๋ยวว่า VIP ที่จะเข้ากับจำนวนเจ้าที่เองซึ่งค่อนข้างจะมีปริมาณเยอะครับเริ่มต้นไม่ต้องมีหกแต่ประกาศจะไปดีนะคร
0: ับ
1: ผู้ประชุมแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ผู้ติดตามในการประชุมหารือกันก็มีอยู่สองส่วนก็คือจัดรถชัตเตอร์บัสมารับด้วยส่วนหนึ่งให้ทางเจ้าที่ใช้รถไฟฟ้าที ่มาลงตรงสถานีตรง
0: ส่วนประชุมค่ะ
1: ครับแล้วก็มีการประสานงานกันระหว่างโรงแรมสถานที่ประชุมนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการขับรถดำนะครับสำหรับ VIP ผู้นำประเทศที่ได้ก็ขอมาเบื้องต้นมี20ขบวนนะครับ20ขบวนและนี่ทางกองคับการตำรวจจราจรร
0: ับ
1: ผิดชอบแล้วก็ต้องจะใช้บก.02เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการในการบริหารจัดการก็จะดูในเรื่องเส้นทางเรื่องความสะดวกเร
0: ื่
1: องจุดบริเวณที่จอดรถก็เมื่อวานผมไปดูพื้นที่ก็ทางผู้เกี่ยวข้องก็รายงานยืนยันว่าที่จอดรถเพียงพอนะครับสำหรับที่จะรองรับรถที่มาเนื่องจากเราได้ใช้เรื่องของรถชัตเตอร์บัสด้วยแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าด้วยที่จะเดินทางร่วมประชุมครับ
0: ค่ะคือเขาเท่ากับว่าในส่วนของทั้งหมดที่เขาขอมาก็คือ20ขบวนใช่ไหมคะท่านรองผู้บัญชาการ
1: ครับ
0: ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆไหมหรือว่าไม่ได้มีการกักรถหรือว่าอะไรเลย
1: ก็อำนวยความสะดวกการจราจรธรรมดาครับไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่ก็เหมือนว่าจะมีรถนำรถของผู้ตามรถดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับเพราะว่าถือว่าเป็นแขกรัฐบาลรถของเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันอันนี้อาจจะผมว่ากระทบนิดหน่อยครับก็จะมีช่วงที่ขบวนผ่านซึ่งจะไม่ได้ยาวขบวนจะไม่ได้ยาวส่วนรถรัฐบาลก็จะมาในส่วนของการประสานงานกันกับทางตำรวจจราจรพื้นที่กับจราจรบกจรจราจรกลางเนี่ยฮะที่จะดำเนินความสะดวกกัน
0: แปลว่าในแต่ละ
1: จะไม่ให้กระทบในส่วนของการเดินทางพ
0: ี่
1: น้องประชาชนโดยส่วนรวมนะครับ
0: คือแปลว่าแต่ละขบวนเนี่ยมันจะไม่ได้เวลาเดียวกันใช่ไหมจะมีเรื่องของการเหลื่อมระยะเวลาเหลื่อมเวลากันแล้วออกมาจากคนละสถานที
1: ่ใช่ไม่ได้ออกมาพร้อมกันครับ
0: คือ
1: บางคือแต่ละประเทศเนี่ยเขามีกำหนดประชุมกันหลายเขาเรียกว่าหลายคณะมากการประชุมก็จะไม่ได้ประชุมพร้อมกันต
0: ่
1: างคณะก็9 โมงบ้าง 10 โมงบ้างเท่าเขาจะเลือกซึ่งตรงนี้เราก็พยายามบริหาร จัดการร่วมกับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าภาพในการที่จะกำหนดเวลาประชุมกำหนดเส้นทางซ
0: ึ่
1: งได้ดูแล้วว่าส่วนไหนจะเข้าตรงไหนนะครับแต่ก็โครงประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนในส่วนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้มันก็จะช่วยในเรื่องของส่วนของปริมาณรถกับเรื่องถนนที่เรามีอยู่มันก็จะทำให้การจราจรไม่แออัดคล
0: ่
1: องตัวเดินทางสะดวกแล้วก็ถือว่าผู้ที่มาร่วมประชุมก็จะได้รับความสะดวกพี่น้องประชาชนเองก็ถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็จะได้รับความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับถนนที่ผมพูด
0: คือ
1: เส้นรอบ
0: ๆอะ
1: ไรศูนย์ประชุมนะครับ
0: ร
1: ัชดารัชดาที่มาจากพระรามสามพระรามสี่สุขุมวิทนะครับเราอาจจะไปใช้ทางด้านพระรามเก้าเข้าทางเพชรบุรีเข้าทางอรุณสวรีนะครับก็กังวลอยู่นิดๆแค่ตรงช่วงเย็นก็คือโดยปกติเราจะมีปริมาณรถ
0: ที่มาอยู่แล้วใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะที่ถนนลาดตะลบที่จะออกตรงแยกมักกะสันถนนพระรามเก้าที่มีปริมาณอยู่แล้วรถที่จะมาจะลงที่ใช้วิภาวดีมาจากที่จะเข้าตรงอนุสาวรีย์ซึ่งวันจันทร์จะมีคนป่วยม
0: ี
1: หมอที่นักที่นักดิถีที่เยอะเนี่ยรามาก็เยอะแต
0: ่
1: ทีนี้เราไม่ได้ห้ามเลยนะครับเราไม่ได้ไปจัดลำพันธ์อะไรเพราะว่าในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องคิวหมอก็คงจะยากกว่าจะได้นะแต่นั่นก็เดี๋ยวเราก็จัดการจัดการจราจรตามปกติแต่ผมกำลังพูดถึงว่าประชาชนที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ดีป่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าความโฮมได้เพื่อจะช่วยในภาพรวมของการบริหารจัดการจราจรได้ดีขึ้น
0: ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะท่านรองผู้บัญชาการมันจะมีการแชร์กันในโซเชียลเหมือนกันที่เรื่องของการเสนอการออกประกาศข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดอย่างถนนพระราม4ตั้งแต่ช่วงของยัธยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งถนนดวงพิทักษ์ตลอดทั้งซ้ายตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงสุขุมวิททั้ง2ฝั่งรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งสุขุมวิทตั้งแต่ทางรถไฟใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งสะพานข้ามแยกนารนองทั้ง2ฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์แล้วก็ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้ง2ฝั่งอันนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะคือห้ามโดยเด็ดขาดหรือว่าก็คือจะไม่ได้มีการห้ามเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่ในส่วนของขบวนของบุคคลสำคัญผ่านแล้วอาจจะต้องมีการหยุดรถเป็นช่วงหรือว่ายังไงคะในข้อเท็จจริง
1: ไอ้เนี่ยผมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วกันนะครับมีผลที่ออกข้อบังคับก็เนื่องจากว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีVIP เขาเรียกเคส VIP แล้วกันนะครับผู้นำของประเทศแล้วก็คนสำคัญที่เราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นการแรกนะครับเรายังไม่พูดถึงคู่ขัดแย้งไม่พูดถึง
0: การประท้วงหรืออะไรต่างๆที่อาจจะมีการเกิดขึ้น
1: ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งการข่าวทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ได้ประเมินว่าจะมีกลุ่มผู้ที่จะมายื่นหนังสือยื่นประท้วงมาร่วมประท้วงเนี่ยซึ่งที่เรากำลังหาข่าวอยู
0: ่
1: ซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของสิทธิใช่ไหมครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ความเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: อยากให้ทางประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเองนี่แหละนะครับในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเพราะการประชุมแต่ละครั้งนี่มัน
0: ก็เกิดขึ้นใช่เวลาการประชุมใหญ่ๆมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
1: มันมีเรื่องนี้และความต้องการของแต่ละคนอะไรก็ตามเราก็ได้เตรียมในเรื่องของข้อบังคับเนี่ยเราจะบังคับเขาที่จำเป็นก็คือออกข้อบังคับไว้แต่ว่าถ้ามันไม่มีสถานการณ
0: ์
1: นะครับในเรื่องของความปลอดภัยฝ่ายต่างๆผมว่าเขาเตรียมความพร้อมหมดแล้วนะไม่ว่ากำลังเจ้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงเข้าลงพื้นที
0: ่
1: ในเรื่องดูแลความปลอดภัยเพราะเราเป็นเจ้าภาพนะฮะอันนี้ทางการดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงก็ทำหน้าที่ไปแล้วในส่วนจราจรเองเนี่ยในกรณีที่มีความจำเป็นเรื่องอะไรฮะถ้าจำเป็นเช่นมีบ๊อบมามีประชาชนมาในกระบวนประท้วงอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องป
0: ิ
1: ดการจราจรในเส้นทางที่ได้กล่าวไปสักครู
0: ่
1: เพื่ออะไรครับเพื่อท่านเดินรถเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าลงผู้ประท้วงนะ อันนี้เราพูดในสถานการณ์ตรงนี
0: ้
1: ถ้ามันไม่ปลอดภัยที่เราจะให้เดินรถเข้าไปเนี่ยถามว
0: ่
1: าเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินเรื่องชีวิตเรื่องร่างกายเรื่องมันเป็นการทำงานที่ยากของฝ่ายความมั่นคงเราก็เลยถ้าเราไม่เดินรถในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติมันก็จะเกิดความปลอดภัยสามารถทำงานสามารถที่จะทำงานได้สะดวกอ่ะนะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัย
0: คือหมายความว่าไอ้ตัวประกาศที่ว่านี้ที่ออกมาที่เป็นข้อเสนอที่ว่านี้ไม่ได้บอกว่าจะต้องเกิดขึ้นแต่ภายใต้เงื่อนไขที่เกิดสถานการณ์ที่มันวิกฤตขึ้นมาถึงจะมีการปิดการจราจร
1: แต่เราพี่ออกข้อบังคับไว้นะครับระหว่างที่12ถึงที่18อ
0: ัน
1: นี้เดี๋ยวจะเกิดความสับสนเพราะว่าถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรก็คือเดินรถตามปกตินะ
0: ครับเพราะว่าจริงแล้วมันก็ต้องมีคนที่ยังต้องทำงานอยู่ในโซนแถวนี้มีออฟฟิศอยู่เยอะมากเลยนะคะท่านรองผู้บัญชาการรวมทั้งดิฉันเองด้วยก็ต้องหากำลังสงสัยว่าถ้ามันเกิดจุดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยไอ้อย่างรถใต้ดินอะไรต้องปิดตรงสถานีตรงส่วนประชุมด้วยหรือเปล่า
1: ไม่ได
0: ้ปิดนะค่ะ
1: แต่ว่าการออกข้อบังคับเนี่ยมันบางเรื่องมันเป็นเรื่องฉุกเฉินนะฮะ
0: ค่ะ
1: เช่นมันปัจจุบันทันด่วนเพราะการออกข้อบังคับมันต้องมีการประชุมต
0: ้
1: องพูดคุยคณะกรรมการมีการยื่นเรื่องไปที่ประกาศเป็นราชกิจจา
0: คุ
1: ณพ่อฮะแต่มันต้องใช้เวลาพูดง่ายๆผมขอว่าใช้เวลาในการดำเนินการแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่การจะวันพรุ่งนี้จะมีป่ะพูดตรงๆเลยถ้ามีเราก็จะปิดการจราจรแต่ถ้าไม่มีก็เดินรถปกติแต่ว่าการตั้งจุดตรวจการดูแลเรื่องความปลอดภัยถ้าเราไปดำเนินการเช่นตั้งจุดตรวจเนี่ยมันก็จะเดินรถไปสะดวกถูกไห
0: ม
1: คือเราต้องเดินเขาต้องเลือกเอาว่าถ้าเราต้องการความปลอดภัย 100% เราไม่รู้ว่ารถที่ผ่านไปมามีอะไรกลุ่มผู้ไปหวังดีแล้วกัน
0: เข้าใจ
1: ในการอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเราไม่ได้มีเจตนาเพราะข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรจะออกจะห้ามจะบังคับจะให้ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีเหตุผลถึงนะคือยังไงก็ไม่ได้ออกเพื่อจะอยากให้เกิดผลกระทบที่แล้วกับพี่น้องประชาชนจะเป็น
0: คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งในสองประชาชนเองก็จำเป็นต้องรู้เพราะว่าจะได้วางแผนในเรื่องของการเดินทางเพราะถึงแม้ประกาศให้มีการหยุดงานแต่ก็เฉพาะข้าราชการเอกชนต่างๆเขายังต้องทำงานกันอยู่ค่ะยังต้องมีการเดินทาง
1: ยังไงเราแจ้งให้ทราบแน่นอนอันนี้ผมยังไม่ได้จัดระพัดเพราะว่าผมกลัวประชาชนจะตื่นตระหนก
0: ตอนนี้ก็ตื่นตระหนกแล้วค่ะ
1: เข้าสื่อสารเข้าใจผิดอีกแล้วเอาเกิดอะไรไปปิดการจราจรอะไรงงมันจะทำให้เกิดความสับสนไงแต่ว่าถ้ามีการปิดจะมีปิดสมมติผมต้องมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเท่านั้นเลยมันต้องรู้ก่อนอีกแล้วเช่นมีสิ่งบอกเหตุมีการรวมตัวมีการข่าวมาเนี่ยผมก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแต่เราจะอยู่เราไม่ติดเลยหรอกเราก็ต้องแจ้งต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจสร้อยนี่แหละจสพนี่แหละทุกช่องทางที่เรามีนี่แหละว่าเดี๋ยวมันไม่สะดวกนะมันมีประชาชนที่จะมาแสดงความคิดเห็นตรงบริเวณอะไรก็แล้วแต่ที่โดยรอบประชุมอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมาแล้วกันที่เรามีการประชุมใหญ่ๆแล้วเป็นภาพที่ออกมาแล้วมันเสียหายกับประเทศชาติ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวของไอ้นี่คือกรอบที่มีการวางเอาไว้ในกรณีถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าทางการข่าวดูแล้วมันเป็นเหตุการณ์ปกติหรืออาจจะมีการชุมนุมขึ้นมาจริงแต่ว่าอยู่ภายในพื้นที่แล้วไม่ได้รุนแรงอันนี้ก็ไม่ได้ติดใช่ไหม
1: ค่
0: ะ
1: อันนี้ก็ต้องขอร้องว่าสื่อมวลชนก็ต้องขอร้องผู้ชุมนุมด้วยแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าอะไรก็จะได้ของได้ครับแต่ว่าอยากให้อยู่ในกรอบของอะไรนะความสงบเรียบร้อยสงบอ่ะไม่สร้างความรุนแรงไปยั่วยุมีบุคคลที่สามอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอะไรเงี้ยมันผมว่ามันจะไปด้วยกันได้คือไม่ได้ห้ามแต่ว่าเราก็จะต้องมีเครื่องมือในเรื่องของมาตรการมาตรฐานในการทำงานร่วมกันซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่นะที่เรื่องการชุมนุมเนี่ยซึ่งตรงนั้นมันอันนี้ผมห้ามรถหรือออกใช่ไหมฮะ
0: เข้าใจอ
1: ันนี้ผมห้ามรถการห้ามชุมนุมคุณจะชุมนุมได้คุณต้องไปยื่นเรื่องต้องไปขออนุญาตก
0: ับ
1: หัวหน้าผู้กำกับสถานีต้องห่างระยะไหนเขตไหนที่เข้าได้เขตไหนจะเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้เครื่องมือเจ้าที่รัฐในการที่จะ
0: ทำผู้บัญชาการคะแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วขบวนเนี่ยจะมีในช่วงเวลาไหนอะคะที่เขาจะเริ่มใช่
1: มีตั้งแต่เริ่มแต่9นาฬิกา
0: ขึ้นไปก็ถึงไป
1: ถึง20นาฬิกา
0: ถึง20นาฬิกา
1: ถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันก็จะมีประชุมหลายคณะเป
0: ็
1: นโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยคณะ
0: แล้วมีงานเลี้ยงรับรองด้วยใช่ไหมฮะซึ่งสถานที่จัดเลี้ยงรับรองก็จะเป็นคนละจุดกับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
1: ใช่
0: ก็
1: คนละจุดกันนะแต่ว่าการประชุมเนี่ยมันเป็นรายละเอียดต้องถามกระทรวงการคลัง
0: เ
1: ขาจะ
0: ไม่เป็นไร
1: หลายหลายวง
0: แต่ก็จะอยู่ในโซนในโซนแถวถนนมีรัศมีใกล้เคียงกันทั้งหมดโอ้ถ้าอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ท่านรองต้องมาคุยกับทางจสร้อยเป็นระยะแล้วล่ะค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่าจะได้รู้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะ
1: หมื่นกว่าคนนี่มันก็คือพอคนเยอะๆถ้าเอารถตัวหรืออะไรมาเนี่ยที่เราเคยศูนย์ประชุมก็เคยมีเวลามีจัดงานเรารถส่วนตัวทุกคนรถส่วนตัวมาเนี่ยผมจำได้ว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องการจราจรเลยเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ที่จอดรถไม่พออ
0: ัน
1: นี้คือเป็นปัญหาทางที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะแต่เราบริหารจัดการยากเพราะว่าประชาชนเองก็มีเหตุผลในการที่จะนำรถมาไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าตามที่เราแนะนำไม่ได้มารถส่วนตัวเช่นแท็กซี่รถสาธารณะอะไรเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือถ้ามันมีกฎหมายที่บังคับห้ามรถเข้าบันเลยเนี่ยถามว่าผมทางเจ้าที่อยากขับแต่ไปละเมิดสิทธิ์เนี่ย
0: อ
1: ืมเอาไหมฮะมันจะได้อย่างสี่อย่างผมบอกถ้ามีงานห้ามรถเข้าบันเลยสมมตินะคุณจะมาต้องมาได้ศูนย์เองต้องมีถ้าคุณมี100คันน่ะคุณจอดรถได้คุณต้องมีสติ๊กเกอร์แค่นั้นจะเข้าได้สมมติอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: ในที่มันเราไม่ต้องบ้านเรามันหลายบริบทแค่บ้านไม่มีรถไฟฟ้าเชื่อมมันไม่เหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคุยในเรื่องการนโยบายว่าการแก้ปัญหาจราจรมัน
0: ค
1: ือตำรวจเองก็ต้องแก้ปัญหาตามหน้างานอ่ะ
0: เข้าใจ
1: เราก็เป็นมือที่สะดวกทำในสิ่งที่เราทำได
0: ้
1: เพื่อไปเพื่อไปด้วยกันได้
0: โอ้ยังต้องมีแผนออกมาแล้วค่ะท่านรองต้องมีแผนผังแผนที่ให้ชัดเจนแล้วล่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยเขาจะได้เตรียมรับมือเอาไว้ว่าเขาต้องมีการวางแผนชีวิตกันยังไงเพราะถ้าเดินนี่เดินไกลวงกว้างมากใต้ดินเองหรือว่าอะไรต่างๆนี่ก็ว่า
1: ทุกอย่างระวังแผนได้หมดนะ
0: แต่ต้องบอกประชาชนให้ทราบด้วยค่ะท่านรองผู้บัญชาการคือถ้าตำรวจวางแผนไม่บอกประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงเหมือนกันนะกับชีวิตค่ะ
1: เอาเป็นว่าชีวิตตำรวจจราจรไม่อยากให้รถติดอยู่แล้วเขาคิดด้วยกิจวิญญาณแต่เรื่องเขาไม่ใช
0: ่
1: ที่รถติดอยู่แล้วเอาว่าประชาชนจ
0: ะ
1: เข้าใจว่าเมื่อไหร่ถ้ารถติดนั่นคือสิ่งที่เขาไม่สบายใจ
0: รถติดไม่ว่าค่ะแต่ว่าถ้ามีการปิดการจราจรเนี่ยต้องบอกให้ทราบเราจะได้วางแผนกันได้ถูกแล้วคนจะได้วางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางกันค่ะ
1: บอกแต่นี่จะไม่ปิดไงผมก็เลยไม่บอก
0: ไม่บอกใช่โอเคเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันมีการแชร์กันในโซเชียลอันนี้คือไม่ได้เป็นการปิดอย่างแท้จริงแค่เป็นการกำหนดกรอบเอาไว้นะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้ามันมีการประท้วงหรือการชุมนุมเกิดขึ้น
1: หรือมีอะไรก็แล้วแต่บอกว่าก็แล้วแต่ที่มีสถานการณ์เช่นเราได้การข่าวว่าจะมีคนมาทำอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ผมอาจจะปิดเลยโดยไม่มีประท้วงผมอาจจะตรวจเข
0: ้
1: มสมมติที่แ
0: ก่
1: นะรถที่จะผ่านด้านหน้าด้านหลังดวงพิทักษ์ด้านรัชดาด้านพระรามสี่ผมอาจจะตั้งจุดคัดกรองแบบละเอียด
0: ค่ะ
1: เข้าใจละเอียดนะฮะก่อนจะผ่านได้แต่ละคันผมเอาเครื่องมือไปตรวจมันก็จะเหมือนไม่ปิดก็เหมือนปิดอ่
0: ะ
1: มันก็ต้องเลี่ยงโดยปริยาย
0: แล้วถ้าคนที่อยู่ในโซนทางด้านนี้ก็ต้องขออนุญาตไหมถ้าเขาสามารถที่ต้องเข้ามาด้วยความจำเป็นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะต้องทำเอกสารหลักฐานหรืออะไรยังไงเนี่ย
1: ข้อมูลจราจรได้เลยตอนนี้1-7บก02 700 สพ.เรามีตอนนี้เรามีเครื่องมือพิเศษไม่ใช่มีกล้องวงจรปิดเราดูสภาพจราจรโดยปกติต
0: ้
1: องสอบถามข้อมูลได้เลยว่าตอนนี้สภาพจราจรเป็นยังไง
0: ตอนนี้กล้อง CCTV ของทางกทม.เสียอยู่ค่ะเปิดไม่ได
1: ้ก็ต้องช่วยแจ้งกทม.เนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็คงหรือทางผู้รับผิดชอบก็พยายามจะทำตรงนี้ให้ครบหมดนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ท่านยุ่งหลายเรื่องท่านเมื่อวานก็รับเรื่องร้องเรียนว่ารถติดตรงแถวเคหะร่มเกล้าตรงช่วงนี้อยู่ในแผนฟื้นฟูรถขยะไปเก็บขย
0: ะ
1: ปรากฏว่าถนนมันแคบพอเราพอมีรถจอดไปดำเนินการมันได้อีกเรื่องขยะไง
0: เอาวันพรุ่งนี้ก่อนเลยค่ะท่านรองเอาวันพรุ่งนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ไม่อยู่ใจกลางเมืองให้ถึงบอกว่าออฟฟิศต่างๆอยู่ในย่านนี้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้หยุด
1: ไม่เวิร์กฟอร์มโฮมทางออฟฟิศ
0: ไม่ค่ะงานบางงานไม่สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้ค่ะท่านรอง
1: ค่ะ
0: ไม่เวิร์กไม่ได้บางที่เขาไม่ได้เวิร์กฟอร์มโฮมกันค่ะ
1: เดี๋ยวผมขับรถไปทำเองไม่เป็นไร
0: ค่ะโอเคได้เดี๋ยวโทรหาโอเคขอบคุณค่ะท่านรองผู้วิชาการค่ะ
1: อย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรนะเรามีแผนในการดำเนินการที
0: ่ค่อน
1: ข้างจะรัดกุมนะครับแล้วก็คำนึงถึงพี่น้องประชาชนในการเดินรถอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ยังไม่มีข่าวในเรื่องของบางเรื่องของการชุมนุมหรืออะไรใช่ไหมมีไหมคะ
1: ก็หาข่าวไปเรื่อยแต่วันพรุ่งนี้ผมยังไม่ได้รับแจ้ง
0: ได้ค่ะ
1: เอาว่าตัวผมเองฝ่ายจราจรยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีการประท้วงอะไรสำหรับพรุ่งนี้น
0: ะ
1: ผมก็ดูเป็นวันๆไปเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปแจ้งผมอะ
0: เข้าใจเข้าใจเรียกว่า
1: ประท้วงเขาไปแจ้งผม
0: ประเมินตามสถานการณ
1: ์
0: ใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลา
1: ช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมเบอร์ดังร
0: ่
1: วมกันแต่เป็นเจ้าภาพเป็นแขกที่ดีเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ว่าพอพักแล้วเจ้าที่ผู้ร่วมงานที่มาประมาณ 19,000 กว่าคนเนี่ยนะครับ 16,000
0: กว่า
1: จะออกไปดูอะไรนะไปดูความเจริญของกรุงเทพไปดูร้านอาหารที่อร่อยอะไรเงี้ยก็ขออยากให้ขอความร่วมมืออยากให้เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการดูแลแขกบ้านแขกเมืองอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยก็อย่าไปทำอะไรที่มันเกิดความเสียหายอยากให้คนมาเที่ยวบ้านเราเยอะ
0: ๆมั่นใจได้มั่นใจได้ในความเป็นคนไทยค่ะเรายิ้มเก่งยิ้มสยามยิ้มต้อนรับอยู่แล้วค่ะท่านรองค่ะ
1: พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ยิ้มไว้ก่อน
0: ยิ้มไว้ก่อนค่ะ
1: ใช
0: ่ยิ้มไว้ก่อนค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะท่านรอง
1: ถ้ามีอะไรก็โทรมาหมายถึงว่าหนึ่งก็เปลี่ยนก็เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เราก็มีช่องทางจะต่อกับศูนย์บกสุดต่อเราติดต่อกันแทบจะเรียลไทม์อยู่แล้วเราคุยกันตลอดอยู่แล้วในเรื่องของวิทยุสื่อสารที่เราประสานงานกัน
0: ค่ะถือความดีขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้มันมีการแชร์กันในโซเชียลนะคะแล้วก็อาจจะมีคนตั้งคำถามเหมือนกันปรากฏว่าอย่างที่ทางณเวลานี้นะ 10:41 นะของวันที่11ตุลาคมยังไม่มีการปิดการจราจรนะวันพรุ่งนี้ยังไม่มั่นใจก็อย่างว่าวันพรุ่งนี้ก็คือเรียกว่าต้องประเมินตามสถานการณ์ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการปิดการจราจรแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความวุ่นวายไม่มีการชุมนุมประท้วงหรืออะไรต่างๆที่มันรุนแรงก็ยังสามารถที่จะใช้ในแต่ละเส้นทางได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24 ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกับ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกัปตันร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกัปตันร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกกันก่อนค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะต้องฟังธนาคารออมสินค่ะชวนคุณมาเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะคะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง S นกกระสิบค่ะนะคะนกกระสิบนะคะซึ่งสินเชื่อนะคะเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่านะคะของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระสิบนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยค่ะแบบ flat rate นะคะ 0.75% ต่อเดือนนะคะหรือว่า effective rate ค่ะ 16.20% ต่อปีนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะแล้วก็ทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านทางแอปถุงเงินตั้งแต่10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะซึ่งสินเชื่อนี้นะคะธนาคารออมสินยังมุ่งที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ค่ะชื่อเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดก็สามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแล้วก็ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรได้เลยค่ะที่GHB Contact Center 1115นะคะ1115หรือว่าเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนี่เอาบอกก็ต้องบอกว่ามาบอกข่าวดีกันเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะธนาคารออมสินนี่ชวนคุณให้เปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะคะก็สอบถามได้เดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของทางธนาคารออมสิน GSB Contact Center 1115หรือว่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก่อนก็ได้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะก็เข้าไปที่ gsb.or.th ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุนะคะมีคุณปันรสบอกว่าในซอยวัดลาดปลาดุกในช่วงนี้รถแน่นรถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าที่นี่ก็เป็นหน่วยเลือกตั้งประกันสังคมนะหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เทศบาลบางคูรัฐบอกว่ารถติดขัดมากๆเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลาถ้าหากว่าใครที่จะไปเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพราะว่าจะมีอยู่ในหลายหน่วยเลือกตั้งแล้วบรรยากาศเนี่ยคือคึกคักมากนั้นดูบรรยากาศจากในไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะต่างจังหวัดนะคะก็จะเห็นเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้หลายเส้นทางที่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อาจจะแบบเอ๊ะปกติเราไม่ติดสำหรับในช่วงของวันอาทิตย์แล้วไปเจอติดหนักมากๆเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนเบื้องต้นเลยว่าไอ้จุดที่เรากำลังจะผ่านเนี่ยนะคะอาจจะเป็นในส่วนของหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเพราะถ้าว่าเป็นเรื่องของน้ำท่วมถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยไม่มีจุดไหนแล้วไม่ใช่มีน้ำท่วมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างของแถวพระราม2พระราม2เนี่ยมีน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแล้วก็จากฝนที่ตกมาตอนช่วง ช่วงเช้ามืดนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพตั้งแต่ช่วงที่ลงมาจากสะพานนาขวางน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะแล้วก็จุดที่มีน้ำท่วมหนักๆก็คือตรงแถวหน้าปั๊มพีทีทีสเตชันบางโทรัสค่ะซึ่งมันก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกเองก็จะมีท่วมช่วงหน้าวัดเกตุมนะคะก็จะมีผลนะในเรื่องของการจราจรดูฟ้ายังมืดๆอยู่เลยอะโซนแถวทางด้านนั้นแต่ว่าถ้าในกรุงเทพอย่างนี้มองไปในกรุงเทพชั้นในแถวคลองตันนี้ดูแดดมาเต็มละนะคะจากเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะดูแบบฟ้ามันดูครึ้มๆเหมือนว่าฝนจะมานะคะแต่ณเวลานี้คือมาเต็มแล้วค่ะแสงแดดนะคะใครที่อยู่ตรงจุดไหนเนี่ยมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะมีแจ้งของคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์แจ้งอุบัติเหตุค่ะถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับจุดกลับรถนะคะใกล้กับไทยอาโร่บางพลีเป็นรถเก๋งเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เห็นคู่กรณีแต่ว่ามีคนเจ็บนะคะซึ่งตอนที่คุณประสิทธิ์แจ้งมาก็คือช่วงเวลา 10:29 ในช่วงเวลานั้นเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่อาจจะผ่านล่าสุดมาช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้ด้วยได้ไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณการุณเนี่ยแจ้งบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เชิงทางลงสะพานค่ะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะเป็นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาทรเหนือซึ่งตอนที่ทางคุณการุณเนี่ยนะคะแจ้งคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยบอกว่ารถก็ชะลอด้วยนะคะรถชะลอนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวย้ำที่คุณพันธ์บอกนะตรงช่วงของจุดกลับรถใต้สะพานโพแก้วที่มีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะมีจุดอื่นอีกไหมนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะถ้าดูในเรื่องของสถานการณ์ฝนนี่เห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดกาญจนบุรีละที่ต้องติดตามราชบุรีค่ะราชบุรีที่บอกว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่ช่วงวันที่ฉันตื่นมาประมาณตอน3:00วันนี้เห็นที่โดนในพื้นที่เขาไลฟ์นะมาถึงนะเวลานี้นะปริมาณฝนตกสะสม 256.5 นะคะตรงช่วงของตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของตำบลยางหักอำเภอปากท่อนะคะนี่ก็ปริมาณฝนสะสมนะอยู่ที่ 176.5 นะคะแล้วก็ที่ตามมาติดๆก็คือในพื้นที่ของหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองย่าปล้องปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่165นะคะแล้วก็ในส่วนของตำบลหนองย่าปล้องนะคะก็จะอยู่ที่ 148.6นะคะนี่ถ้าบอกว่า 256.5 ระบายน้ำไม่ทันนี่น้ำขังได้นะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยราชบุรีเนี่ยคือจะเป็นจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุดนะคะปริมาณฝนตกสะสมมากที่สุดแต่ว่าถ้าดูในส่วนของกาญจนบุรีเนี่ยนะคะมันยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนในเรื่องของปริมาณฝนยังอยู่ในระดับที่มันยังถือว่ายังไม่ได้สูงมากแต่กาญจนบุรีก็มีฝนตกแล้วตกอยู่ใต้เขื่อนไม่ใช่เหนือเขื่อนนะอันที่คุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีไปเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วก็ในสองทางจังหวัดเองเขาก็เฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์กันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ฝนดูได้ในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะบอกว่าอย่างในพื้นที่ของอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งนะคะหลายอำเภอตอนนี้เขาก็มีการแจ้งเตือนนะในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของฝนตกหนักแล้วให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะใครอยู่แถวโซนทางด้านของราชบุรีกันบ้างไหมคะมาอัปเดตสถานการณ์กันได้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ว่าอย่างที่เห็นเมื่อตอนช่วงเช้าอย่างตรงจุดที่เขามีการไลฟ์น่าจะเป็นอยู่ในตัวเมืองเพราะเขาก็มีเห็นตรงริมแม่น้ำ นะคะซึ่งเขาก็มีการไอ้วางแนวไอ้ตัวป้องกันน้ำท่วมอยู่อะค่ะโพธารามราชบุรีอ่วมค่ะนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าน้ำท่วมแล้วค่ะนี่ไงอย่างที่บอกเพราะว่าปริมาณฝนตกสะสมมันตั้ง200กว่านะคะเขาบอกว่าล่าสุดเลยนะคะมีน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ผลกระทบก็คือบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอโพธารามเขตเทศบาลเมืองโพธารามตำบลเจ็ดเสมียนนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะของตำบลหนองกวางหมู่ที่1ถึง7มีน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังนะคะคือเรียกว่าหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำป่านะคะแล้วก็น้ำฝนนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรด้วยอันนี้คือช่วงเช้าวันนี้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทมนรัฐขันทวินหุค่ะรัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าแนะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและวิธีเขียนหมายเลขให้ถูกต้องป้องกันบัตรเสียสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เช้าวันนี้ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ได้เริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่8นาฬิกาที่ผ่านมาโดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางใช้สิทธิ์ต่อเนื่องสะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายกำหนดการดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมรวมไปถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแรงงานทั้งการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7คนฝ่ายผู้แทนประกันตนอีก7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์แต่ละฝ่ายสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งโดยสามารถเลือกตั้งได้ในวันนี้ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.อยู่วัฒนาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นานาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีล่าสุดนี้ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนำผลผลิตผักปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: โดยการนำผลผลิตในโครงการทหารพันดีของมณฑลทหารบกที่37ออกไปจำหน่ายได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่หลักได้แก่วันพุธณประตูช่องทางออกที่2ติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายและชุมชนเด่น5วันศุกร์ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายและวันศุกร์ถึงวันเสาร์ณตลาดเกษตรกรเชียงรายศูนย์การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงสินค้าแปรรูปอาหารพื้นบ้านซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและยังทำให้กำลังพลมีรายได้สำหรับใช้ในการดำรงชีพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
7: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทาง

การขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เดี๋ยวช่วงนี้มีโปรซึ่งดีมากๆของเดือนตุลาคมจากแม่ประนอมมาฝากกันนะคะช็อปครบ199บาทรับฟรีค่ะน้ำปุ๋ยเจียตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนะคะเรียกว่าตุลาผักคุ้มเพียงแค่ซื้อสินค้าแม่ประนอมนะคะครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะบนแพลตฟอร์ม Shopee ค่ะรับฟรีทันทีน้ำปุ๋ยเจียตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนะคะจำนวน1ขวดซึ่งขวดหนึ่งนี้มูลค่า 3.2 บาทนะคะเรียกว่าเป็นผู้ช่วยความอร่อยที่ควรที่จะมีติดครัวค่ะกินคู่ของทอดก็เข้ากันนะคะจะจิ้มเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดเมนูทานเล่นก็อร่อยลงตัวค่ะหรือนี่เลยไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดาก็ได้ก็บอกว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ทุกเวลานะคะเรียกว่าอร่อยคุ้มในขวดเดียวทำได้หลายอย่างมากนะสำหรับน้ำบ๊วยเจี๋ยเนี่ยของแม่ประนอมเนี่ยนะคะเรียกว่าของแถมนี่มีจำนวนจำกัดนะคะระยะเวลาของโปรโมชั่นก็นี่เลยค่ะช่วงนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะมาบอกกันรีบๆเลยนะรีบๆนะคะเพราะว่าระยะเวลาของช่วงโปรโมชั่นเนี่ยถึงแค่31ตุลาคมคือเวลามันผ่านไปเร็วไงนี่คือแป๊บๆเนี่ยจะถึงครึ่งเดือนละครึ่งเดือนที่10นะกำลังจะถึงปลายปีแล้วแล้วแป๊บๆเดี๋ยวสิ้นปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะคือบอกได้อย่างหนึ่งเลยนะว่าเรื่องปริมาณฝนสะสมนี่เป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างชัดเจนมากนะเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์น้ำจะท่วมขังรอการระบายหรือไม่ยังไงเป็นตัวเลขที่ไม่โกหกจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ในช่วงเช้าถ้าเราดูจากเรดาร์ประกอบนะคะก็จะเห็นว่าฝนมันเป็นฝนกลุ่มใหญ่ที่ตกแช่อยู่นานมากนะคะแถวทางด้านของราชบุรีนะคะราชบุรีแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเพชรบุรีด้วยนะคะอย่างณเวลานี้นะในพื้นที่ของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเนี่ยปริมาณฝนสะสมใน 256.5 แล้วนะคือไอ้ตัวที่มันเป็นตัววัดปริมาณฝนสะสมไม่ได้มีทุกพื้นที่ใช่ไหมคะนะคะว่าสังเกตอย่างณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยอย่างราชบุรีเองนะคะก็อย่างที่ปากท่อเนี่ยเป็นจุดที่น้ำท่วมนะคะมีน้ำท่วมน้ำรอระบายแล้วก็มีน้ำป่าแล้วตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งค่ะจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีปริมาณฝนสะสมเนี่ยอยู่ที่ 155.6 นะคะแล้วก็ที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนี่คือ165นะคะที่บอกมาไม่ใช่อะไรค่ะตอนนี้ท่วมแล้วนะในตัวเมืองของจังหวัดเพชรบุรีนะคะนี่ก็น้ำท่วมแต่ถ้าเป็นถนนเส้นหลักเนี่ยนะคะทางด้านของเพชรเกษมเนี่ยยังไปได้แต่ถ้าหากว่าเห็นจากในที่เขาคนที่เขาใช้เส้นทางแล้วเขาผ่านแล้วเขามีการไลฟ์เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าข้างทางเนี่ยระดับน้ำเนี่ยสูงและบอกว่าในตัวเมืองของเพชรบุรีเองนะคะระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงนี่น่าจะแบบเป็นน้ำที่รอการระบายกาญจนบุรีเองก็เหมือนกันนะคะเพราะอย่างเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วที่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เฝ้าติดตามในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้อัปเดตเลยล่าสุดเลยนะคะใครที่ใช้ M82 ใช่ไหมที่จะลงทางด้านของกาญจนบุรีนะคะก็บอกว่าช่วงทางลงเนี่ยพอลงมาเนี่ยเข้ามาใช้ถนนเส้นหลักเนี่ยจะเจอน้ำท่วมคือน้ำกำลังไหลเลยค่ะนะคะบอกว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากทางภูเขานะคะก็แต่น้ำยังไม่ได้สูงมากนะแต่เห็นจากที่เขาไลฟ์บรรยากาศให้เห็นเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ที่บอกไปก็คือล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมสูงมากแล้วก็เป็นฝนซึ่งตกแช่มานานมากหลายชั่วโมงต่อเนื่องนะคะก็ติดตามกันนะในเรื่องของสถานการณ์น้ำจะเป็นเรื่องของอย่างบางจุดก็คือน้ำมันรอการระบายระบายกันไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นฝนซึ่งตกนานแล้วอย่างที่บอกนะตกแช่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะนะคะทางพื้นที่ของเพชรบุรีนะคะอำเภอเมืองนะคะจะมีอำเภออื่นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะราชบุรีที่ปากท่อนะคะแล้วก็ในส่วนของกาญจนบุรีค่ะสำหรับในบางจุดบางเส้นทางตอนนี้น ้ำเนี่ยเริ่มที่จะมาแล้วนะคะอย่างทางด้านของเพชรบุรีเองเนี่ยนะคะน้ำท่วมทางลอดรถจะไม่สามารถที่จะผ่านทางลอดหน้าโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ได้แล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยให้ไปใช้ในเส้นทางอื่นคือน้ำสูงมากนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนหน้าวัดใหญ่เริ่มมีน้ำท่วมแล้วค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะหรือถ้าต้องผ่านก็ต้องเป็นรถสูงแล้วล่ะนะคะสับเส้นทางทางด้านนี้นะคะบ้านลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นนะคะในคลองหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นติดตามสถานการณ์นี่เข้าไปดูได้นะในเว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเขาจะมีการอัปเดตให้ตลอดทุกชั่วโมงในเรื่องของจุดที่มีปริมาณฝนตกสะสมนะคะซึ่งตัวเลขนี้มันจะชัดเจนมากเลยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าพื้นที่ไหนนะคะที่จะมีน้ำท่วมอย่างหนึ่งเลยบางทีในพื้นที่เมืองการระบายน้ำที่ไม่ทันนะคะอาจจะมีบางจุดที่มันก็มีน้ำที่มันล้นเต็มในส่วนของคลองต่างๆแม่น้ำต่างๆอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้มีน้ำท่วมได้นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้นะเพิ่มเติมเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีน้ำเริ่มไหลเข้ามาแล้วแต่ว่าในเขตตัวเมืองยังไม่ถึงนะแต่จะเป็นรอบนอกนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะมีจุดอื่นอีกไหมมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมณีนุชครับ
0: คุณพันธ์ถนนเศรษฐกิจ
1: ครับผมน้อยมุ่งหน้าหมาชัยครับผม
0: ค่ะ
1: ตามจราจรไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามองไปทางเมืองกาญนี
0: ่มืด
1: เต็มเลยครับผมมืดเต็มไปทางเมืองกาญจนบุรีครับราชบุรีครับผม
0: แถวนั้นตกแช่อยู่หลายชั่วโมงมากเลยคุณพันธ
1: ์ใช่ครับดำเมี่ยมเลยครับ
0: ขา
1: วดำเมี่ยมเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวมหาชัยเดี๋ยวอ้อมน้อยนี่คึมคึมครับผม
0: คุณชัยวันนี้คุณพันธ์ไม่ได้ผ่านตรงจุดที่มีน้ำท่วมฝั่งของ
1: พระ
0: รามสองค่ะ
1: ขึ้นเยอะครับผม
0: ค่ะ
1: ไปสะพานโพแก้วครับกลับไม่ได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ฝากเพื่อนสมาชิกครับจะไปวัดเลขิงให้เลยก่อสร้างไปแล้วอยู่แทนแรกครับผม
0: งานวัดเขายังอยู่ยังมีอยู่ใช่ไหม
1: อยู่ครับอยู่คนเยอะมากเลยครับคนที่ไปเยอะมาก
0: เห็นคนไปรีวิวการนี้ของกินนี่น่าอร่อยทั้งนั้นเลยค
1: ่ะใช่ครับแล้วก็ไปกลับไกลครับคุณวันนี้จะข้ามสะพานไปต้องไปกลับสามแยกสามบานเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: พอวิ่งออกจากวัดเกษมนี่ครับไปเจอเลยจุดก่อสร้างแล้วก็อยู่แทนแรกครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่เดินแรกแล้วกลับมาแล้วก็ให้มองป้ายธนาคารกสิกรไทยครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเข้าซอยกับธนาคารกสิกรไทยไปเจอสี่แยกเดี๋ยวซ้าย
0: ค่ะ
1: แล้ววิ่งตรงไปก็จะรู้ออกไอสนามกอล์ฟเลยครับสนามกอล์ฟก็เลี้ยวขวาตรงไปก็วัดเลขิงครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปกลับสามแยกสามบานมันไกลครับผม
0: ไปทางที่คุณบอกได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: บางคนเขาก็จะกลับตรงซอยแยกหมอสีครับแล้วเข้าซอยหมอสีทะลุออกไร่ขิง18ก็ไปวัดได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าเสร็จมาจากดอนหวายก็ยิ่งยาวเลยครับผม
0: ค่ะ
1: เข้าไป5เข้าดอนหวายมาก็ได้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ง่ายครับเข้าได้หลายทาง
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าเมื่อกี้บางคนบนยูทูบบอกว่า M81 ครับเมื่อกาญจนบุรีไม่ใช่82
0: ขออภัย82
1: ใช่ครับ82กาญจนบุรีไม่ใช่เหรอ81ไม่ใช่เหรอ
0: 81เหรอดิฉันพูดผิดเหรอ
1: ใช่81ครับผม
0: ขออภัย81ขออภัยขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ค่ะที่จะลงกาญจนบุรีใช่เนี่ยตรงนี้พอลงมาจะมาเจอน้ำท่วมอ่ะคุณพัน
1: ธ์ใช่ครับ81ครับผม
0: ขอบคุณ
1: ครับ82มันอยู่บ้านแพ้วเนี่ยครับผม
0: เนี่ยเขาบอกว่าพอลงมาเนี่ยตรงแถวๆหน้าร้านขายของฝากแก้วแม่ปตท.ตรงแถวนี้น้ำท่วม
1: โอ้น้ำมันตรงนั้นมันต่ำครับคือมันกำลังหลากมาครับ
0: น้ำกำลังหลากมาเลยอ่ะบนถนน
1: ใช่คร
0: ับ แสงชูโตไหมคะตรงนั้นถนนแสงชูโตไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกต้องครับมองไปนี่โอ้โหรู้สึกอย่างมืดตึ๊บเลยครับเนี่ยนะไอ้นั่นนะครับที่กาญจนบุรีเมืองกาญนะครับผมแล้วก็ราชบุรีครับผม
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่มีฝนใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับ
0: แถวคลองเตยยังไม่มีฝน
1: ที่บ้านตกเมื่อเช้าครับตก5เล็กน้อยครับผม
0: ค่ะ
1: พอให้เลื่อนรถนี่แหละครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ข
0: อบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวดูเรดาร์กันนิดนึงนะคะถ้าเป็นในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับในส่วนของกรุงเทพเราไม่พบกลุ่มฝนนะคะแต่ฝนเนี่ยยังอยู่แถวทางด้านนี้ค่ะนะคะก็แถบทางด้านของโซนทางตะวันตกเนี่ยนะคะ แต่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยนะคะที่มีเรื่องของฝนเนี่ยมันจะดูแคบลงถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังหนักอยู่นะคะก็ถือว่ายังหนักอยู่นะคะก็เท่ากับว่าสภาพของฝนที่ตกเนี่ยคือตกแช่มานานมากนะคะสำหรับในช่วงตั้งแต่ตอนเช้ามืดประมาณตีสามเนี่ยถ้าเราดูนะโซนที่หนักเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนเดิมเลยเนี่ยค่ะแถวทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีนะคะเพชรบุรีเนี่ยค่ะแถวทางด้านนี้เราจะเลื่อนต่ำมาเนี่ยแถวกุยบุรีนะคะโอ้อันนี้หนักต้องติดตามสถานการณ์กันเพราะว่าถ้าเราดูโดยภาพรวมตอนนี้กลุ่มฝนนะคะนอกเหนือจากโซนทางด้านของตะวันตกแล้วนี่มันยังไล่ลงมานะคะแถวทางด้านใต้นะลงมาเนี่ยแถวประจวบคีรีขันธ์ทับสแกนะคะเราก็จะมีฝนแถวทางด้านของบางสะพานน้อยนะคะชุมพรเนี่ยแถวนี้ฝนกำลังตกหนักกันอยู่เลยนะคะก็เป็นทางด้านของภาคใต้ตอนช่วงบนแล้วก็โซนทางด้านของตะวันตกนะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์ฝนที่ตกอยู่แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางกันหน่อยถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางแต่โดยภาพรวมอ่ะถ้าเป็นเส้นหลักนะคะอย่างใครที่ใช้เส้นแล้วก็เส้นทางผ่านทางด้านของตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะถ้าเป็นเส้นเพชรเกษมมาได้แต่พอเลี้ยวเข้าตัวเมืองอ่ะอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วล่ะสถานการณ์นะคะเพราะว่าน้ำนี่น้ำท่วมสูงนะคะน่าจะเป็นพวกน้ำที่แบบจากน้ำฝนที่มันตกแช่ค่ะนะคะพวกไอ้ตรงทางลอดต่างๆนี่ให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยอย่างทางด้านของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเองเขาก็มีการโพสต์แจ้งเตือนนะคะทางด้านของปภ.ที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักนะคะในพื้นที่ของอำเภอหนองย่าปล้องแล้วก็คาดการว่าจะมีฝนตกในพื้นที่อีก 1-2 วันให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของเคลื่อนที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็นายกอปภ.อปท.ในพื้นที่นะคะหรือไม่ก็โทรสายด่วน1784ปภ.นะคะนี่ก็มีการแจ้งเตือนเมื่ออัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในระหว่างที่แจ้งเตือนนี่ก็มีน้ำท่วมแล้วนะคะมันน่าจะเป็นในส่วนของเนี่ยตัวเมืองนี่น่าเป็นเรื่องของพวกน้ำที่มันระบายไม่ทันแล้วก็อย่างที่บอกไปนะในส่วนของทางด้านของในพื้นที่นะคะทางด้านของบ้านราชบุรีโพธารามนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็ติดตามกันนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของพวกสถานการณ์นะคะในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเขื่อนศรีนครินทร์สำหรับนะเวลานี้ก็ความจุของอ่างของเขื่อนนี่ก็ยังพอที่จะรองรับได้อยู่เขื่อนศรีนครินทร์ไม่มีฝนนะที่เขื่อนยังนิ่งอยู่เลยนะคะอย่างที่คุยกับทางท่านผู้ว่าบอกเมื่อตอนช่วงเช้าก็เหมือนกันฝนเนี่ยตกอยู่ท้ายเขื่อนนะคะเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็จะมีในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์อันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะส่วนทางด้านนี้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ในเรื่องของการจราจรมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 นะคะช่วงของด่านกาญจนบุรีมุ่งหน้าต่างระดับกาญจนบุรีติดขัดหยุดนิ่งอยากให้ตรวจสอบน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมค่ะเนี่ยน้ำท่วมทางลงเนี่ยตรงถนนแสงชูโตนี่แหละนะคะเห็นดูไลฟ์ใน TikTok เนี่ยคนเขากำลังไลฟ์บรรยากาศเลยน้ำค่อนข้างที่จะแรงนะคะแล้วก็ลงมาท่วมถนนนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากคือตรงจุดที่เขาไลฟ์เนี่ยจะอยู่ตรงหน้าร้านขายของฝากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงโซนทางด้านนี้ถ้าดูจากระดับน้ำเนี่ยน้ำมันยังสามารถที่จะรถเนี่ยยังผ่านได้ต้องเกาะเลนขวาไว้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าอย่างตรงช่วงของทางลงอ่ะนะคะตรงทางลงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะระดับความสูงของน้ำเนี่ยมันจะอยู่ระดับไหนอะไรยังไงนะคะใครที่เดินทางอยู่แล้วมีอัปเดตมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคือน้ำมาเร็ว นะคะเนื่องจากว่าฝนซึ่งตกแช่อยู่นะคะสำหรับในช่วงของที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะทั้งทางโทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ด้วยอย่างในพื้นที่ของอำเภอท่าม่วงนี่ก็น้ำท่วมแล้วเหมือนกันนะคะน้ำท่วมแล้วก็ใครที่ใช้เส้นทางก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตรงช่วงของแยก Miracle of Life อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของแล้ววันนี้เขาก็มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยน่าจะไม่มีผลกระทบใช่ไหมสำหรับในโซนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะคะพระราม2นี่ก็ลักษณะของน้ำโหค่อนข้างจะสูงนะคะตั้งแต่ช่วงของลงสะพานนาหวางเป็นต้นมาเนี่ยแล้วบางช่วงนี่ก็คือเรียกว่าทุกช่องจราจรเลยนะคะเกาะไว้ก็คือ2ช่องทางทางด้านขวานะคะเกาะ2ช่องทางด้านขวาไว้นะคะถนนฉลองกรุงอันนี้เรากลับเข้ามาในพื้นที่ของทางกรุงเทพนะคะภาพรวมต้องบอกว่าน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วค่ะนะคะรถเล็กเนี่ยสามารถที่จะสัญจรได้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้บอกว่าคือมีการติดตั้งในเครื่องของการสูบน้ำนะคะก็คือเพิ่มขึ้นแล้วล่ะนะคะก็นี่ข่าวดีนะเพราะว่าโซนนี้นี่คือจะเห็นเลยว่าแบบน้ำท่วมแล้วมันต่อเนื่องมานี่อาทิตย์ที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำดีขึ้นในตัวเมืองแปดริ้วเองระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็ไหลทะลักขึ้นมาบนพื้นถนนนะคะในเขตของอำเภอเมืองนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก7นาฬิกากว่าที่มันมีช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนนะคะแล้วก็ระดับน้ำก็บอกว่าอย่างเมื่อตอนช่วงสายๆนี่ของวันนี้ระดับน้ำนี่สูงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะคะเส้นนี้ก็น้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะโอ้โหอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือต้องขอบคุณนะเพราะเขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบกันโดยตลอดนะคะในส่วนของพื้นที่ของสภ.องครักษ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีการอัปเดตให้เราทราบในส่วนของเส้นทางนะคะระดับน้ำก็ยังทรงกันอยู่แต่ว่าต้องให้กำลังใจเลยนะสำหรับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะวันก่อนเห็นคือโหระดับถนนเนี่ยมันสูงขนาดนั้นแล้วลองคิดดูว่าชาวบ้านน่ะที่อยู่นะคะที่เขาอยู่นอกถนนนะที่มันเป็นระดับที่ต่ำกว่าเนี่ยระดับน้ำนี่จะสูงกันขนาดไหนแล้วประเด็นคือมันหลายวันละมันน้ำมันไม่ใช่น้ำนิ่งไม่ใช่น้ำใสแล้วนะคะมันเป็นน้ำแบบสีดำๆแล้วอะนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะอย่างในส่วนของแขวงทางหลวงนครนายกเขาก็มีการอัปเดตนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเส้นรังสิตนครนายกอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่44+078ถึงกิโลเมตรที่46นะคะหรือว่าช่วงของแยกองครักษ์มุ่งหน้าสถานีรถไฟองครักษ์นะคะก็มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรแต่ระดับน้ำนี่เกือบจะลดลงหมดแล้วค่ะนะคะแต่จะมีน้ำท่วมขังบ้างใช้คำว่าท่วมขังบนผิวทางเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นช่วงของโค้งอุโมงค์ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยลดลงหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังคงบังคับรถให้มีการวิ่งสวนทางกันนะคะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดเล็กน้อยในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นรังสิตนครนายกตรงช่วงของหน้ามสว.องครักษ์ณเวลานี้ตอนนี้ค่ะอัปเดตล่าสุดก็คือประมาณกิโลเมตรที่41+800ตอนเนี้ยรถเล็กสามารถที่จะใช้เส้นรังสิตนครนายกได้แล้วนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังสามารถจะไปใช้ในทางเบี่ยงที่เบี่ยงถนนเลียบคลองหน้ามสว.องครักษ์กันได้แต่ถ้าเป็นถนนตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะให้ใช้ตั้งแต่ช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกา นะคะส่วนในเรื่องของการจัดการจราจรนะคะถ้ามุ่งหน้าไปทางด้านของนครนายกก็ให้ใช้ช่องทางพิเศษฝั่งขาเข้ารังสิตซึ่งระดับน้ำตอนนี้จะอยู่ประมาณ 3-5 เซนติเมตรนะคะส่วนฝั่งมุ่งหน้ากรุงเทพระดับน้ำประมาณ 3-5 เซนติเมตรแต่ยังคงมีการปิดช่องจราจรในฝั่งขาเข้านครนายกค่ะเพราะว่าระดับน้ำที่อยู่ประมาณ 15 เซนติเมตรนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสูบระบายน้ำก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลจากแขวงทางหลวงนครนายกนะคะก็สถานการณ์ดีขึ้นนะถ้าดูนะคะดูจากรูปดูจากอะไรต่างๆที่เขามีการอัปเดตให้แล้วก็ดูจากระดับน้ำนะบนพื้นถนนก็ถือว่าสถานการณ์บนถนนเส้นหลักอ่ะดีขึ้นรถอ่ะสามารถที่จะผ่านได้นะคะแต่พอดูไปด้านข้างอ่ะตรงบ้านเรือนประชาชนเนี่ยตรงนี้ยังท่วมหนักอยู่เลยให้กำลังใจมากๆนะคะคนที่อยู่ในเส้นทางทางด้านนี้นะคะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดนะสำหรับในช่วงของแถวทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
3: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plusจึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
2: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
4: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
5: ์แกๆไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
13: เก่งที่ขับรถดึก
12: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
14: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
15: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
14: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
16: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
14: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
17: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาชวนทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะซึ่งทางเรียบประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจัดทำโครงการนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็จะทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยค่ะมีจิตสำนึกในเรื่องของการขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของการมีวินัยนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะก็เลยทำเป็นประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทำให้ในส่วนของการที่จะสร้างสังคมนะคะเรื่องของความปลอดภัยของการใช้รถกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะก็คือนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนด้วยนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการนะคะเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการได้นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะผ่อนได้ด้วย 0% 6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งก็ทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะรับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3ได้ก็ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 3เดือนคือนอกเหนือจากจะมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยนะคะก็โทรสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888 021500888นะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันค่ะนี่ในช่วงนี้นะอย่างที่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะที่มีสอบถามบอกว่าใช้ M81 แล้วตรงช่วงที่ลงทางด้านของกาญจนบุรีอะค่ะ แล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรหนักมากมาจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในพื้นที่เองก็มีการอัปเดตนะคะในส่วนของรถเล็กเนี่ยต้องเลี่ยงเลยอะค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยคือสูงมากนะคะตรงช่วงทางลง M81 นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็แจ้งให้ทราบสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางนะคะเส้นทางวังสารพี M81 นะคะรถเล็กเนี่ยจะต้องเลี่ยงเลยนี่อัปเดตตอนล่าสุดตอนช่วงเวลา 11:19 นะคะคือต้องบอกณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ของตัวเมืองกาญจนบุรีเองก็มีน้ำที่ต้องรอการระบายนี่อย่างตอนช่วงที่สัมภาษณ์ทางด้านของท่านผู้ว่าตอนนั้นน่ายังไม่เข้ามานะแต่ปั๊บๆนี่คือน้ำเนี่ยเข้ามาเพราะน้ำมันเยอะฝนมันตกหนักใช่ไหมคะแล้วก็น้ำขังรอการระบายนะสำหรับในพื้นที่ส่วนตรงช่วงของในพื้นที่ของกาญจนบุรีถ้าเป็นตรงหน้าเทศบาลตำบลท่าลออันนี้บอกว่าน้ำเนี่ยลดลงแต่น้ำแรงมากนะคะน้ำนี่ไหลแรงมากจริงๆนะสำหรับตรงที่ผ่านตรงจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยก็คือลดลงนะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือตรงช่วงของทางลง M81 ฝั่งขาเข้าเมืองกาญจนบุรีนะคะตรงหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงเนี่ยค่ะอำเภอท่าม่วงตรงนี้น้ำแรงน้ำเชี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้บอกว่าเลยในส่วนของรถเล็กอ่ะจะต้องเลี่ยงเลยนะคะต้องเลี่ยงนะคะก็เลยเข้าใจเลยนะที่มีคนบอกว่าเนี่ยใช้เส้นนี้แล้วคือติดชะลออยู่นี่แปลว่ารถนี่มันอาจจะผ่านไม่ได้เลยเหมือนกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะใครใช้เส้นทางก็วางแผนกันดีๆค่ะมันก็ต้องลงในช่วงของทางลงอื่นก่อนแล้วล่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะฝนน้ำที่ท่วมเนี่ยเป็นจากน้ำฝนนะคะซึ่งตกหนักต่อเนื่องแช่กันมาแบบหลายชั่วโมงแล้วนะคะโซนทางด้านของตะวันตกนะคะอย่างถ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยจะมีการอัปเดตตลอดเวลานะคะปากท่อเนี่ย268นะในส่วนของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่ก็ท่วมไปละเพชรบุรีอำเภอเมือง178ในตัวเมืองเพชรบุรีก็ท่วมนะคะนะคะแล้วก็ในส่วนของหนองย่าปล้องเพชรบุรีก็171นะคะตอนนี้ทั้งเพชรบุรีทั้งราชบุรีนะคะนางกาญจนบุรีเนี่ยมีน้ำท่วมนะคะจากฝนซึ่งตกหนักต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครจะเดินทางไปตรวจสอบกันก่อนในเรื่องของเส้นทางการเดินทางค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:51 เดี๋ยวเราต้องมาย้ำกันเพราะว่าเรานะคะตอนนี้ถ้านับถอยหลังในส่วนของการประชุมซึ่งไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่นะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2นะหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยนะคะที่มีการจัดประชุมไปเมื่อ35ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็นี่คือเป็นอีก1ครั้งแห่งความภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเรานะคะได้เป็นการเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้นะคะ12ชั่วโมง7นาที7วินาทีค่ะนะคะในการที่เรานับถอยหลังเข้าสู่การประชุมนะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมต้องบอกว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะที่เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วก็นอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระของการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงค่ะแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะ แล้วยังรวมไปถึงในเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มซึ่งเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านี้นะคะมิตรภาพของคนไทยทุกคนนะคะต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับพวกเราทุกๆคนในฐานะของการเป็นเจ้าภาพไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามค่ะทั้งคนที่ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้านะคะเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจค่ะแล้วก็ความเป็นมิตรของเราก็คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันค่ะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมทั้งส่งมอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026นะคะจะเห็นเลยอย่างถ้าเราเข้าไปนะในส่วนของทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าในส่วนของทาง Facebook นะคะของทางการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะที่ตอนนี้นับถอยหลังกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนะบอกเลยเนี่ยที่เขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์นะคะเพราะว่างานประชุมระดับโลกนี้ใกล้ตัวมากนะบอกว่าใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะคะมาทำความรู้จักแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกนะไม่ใช่แค่กลุ่มใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หมายถึงก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคนนะคะนี่สิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้เข้าไปดูนะใน Facebook นะคะของทาง AM 2026เนี่ยนะคะจะเห็นเลยในเรื่องของอาหารมีการแบบเขาโชว์ให้เห็นนะในเรื่องของอาหารแล้วว่าการจัดเตรียมอาหารเนี่ยว่าจะมีการพวกสลัดผลไม้หรืออะไรต่างๆนะคะที่มาประดับประดาในเรื่องของจานเรื่องของอาหารต่างๆแล้วก็นำในส่วนของพวกวัตถุดิบนะที่มันขึ้นชื่อมากอย่างพวกสินค้า GI เนี่ยของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่นำเอาผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าทอต่างๆที่มาประดับนะคะในส่วนของอาคารสถานที่ที่มีการจัดการประชุมนะคะหรือว่ายังวันก่อนเนี่ยนะคะในส่วนของทางการไฟฟ้านครหลวงเองนะคะที่ก็มีการประชุมในของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบไฟหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าทุกฝ่ายเลยหรือแม้แต่ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของการจัดการจราจรต่างๆนะคะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องบอกว่าคือความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับพวกเราคนไทยทุกคนนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเร่งกู้น้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิลหนองจอกตั้งเป้าแห้งใน2 วันสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำณหมู่บ้านฟอลล่าวิวซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากปภ.กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเร่งอุดฟันหล่อและสำรวจแนวตะเข็บเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้านถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยเสนอแนวคิดการก่อสร้างคันกั้นน้ำถาวรซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากลูกบ้านในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวคิดนำพื้นที่ว่างภายในหมู่บ้านมาพัฒนาเป็นแก้มลิงหรือบึงรับน้ำของชุมชนพร้อมเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำเข้ากับคลองไส้ไก่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและประเด็นข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: คริสติโน่โรนัลโดดาวเตะซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเจซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตะวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดกับเจซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาส่วนข่าวช็อกวงการลูกหนังประเทศบราซิลเมื่อ UOL สำนักข่าวดังได้รายงานว่าหลังใช้เวลาสืบสวนนานถึง2ปีพบว่าอเลฮันโดมันคูโซอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับฟลาเมงโกและพาเมรัสก่อนจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ช่วยของเดียโก้มาราโดน่าได้เสนอช่องทางการเร่งรัดในการขอใบอนุญาตผู้สอนฟุตบอลให้กับนักเตะดังหลายรายขณะที่เรคคอร์ดสื่อยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสยังนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเผยแพร่โดยมีชื่อของเดียโก้ซินวาและโรเบโต้คาร์ลอสตำนานแบ็คซ้ายทีมเซมบ้าเจ้าของลูกยิงบานาน่าคิกปรากฏอยู่ในรายงานดังกล่าวด้วยเช่นกันขณะที่รุสตัมยูนูซอฟนักชกฟอร์มแรงจากรัสเซียยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพได้อย่างต่อเนื่องหลังโชว์ความแกร่งสอยหมัดใส่ซูริยันและคอเย็นยิ่งลงไปนับ8ได้ถึง2ครั้งก่อนจะคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์พร้อมกับเพิ่มสถิติเก็บชัยชนะ9ไฟต์ติดต่อกันในศึก The Inner Circle 34ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาณเวทีมวยลุมพินีรามินทาสุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
9: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคา

0: ้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะดูกันพอห้าจ๊ะฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: ใส่ใส่เราเริ่มไม่ทันเท่าไหร่

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัทยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ต้องบอกว่าการเลือกบอร์ดประกันสังคมบรรยากาศคึกคักนะตั้งแต่ในช่วงก่อนที่จะเปิดให้ลงคะแนนด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าจะแบบคึกคักเฉพาะแค่ในส่วนของกรุงเทพปรากฏไม่ใช่เลยนะ
2: ไม่คือ

0: ื้นที่
1: คือทุกคนที่เขาไปวันนี้เขาก็
2: คือ
1: เขาตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาลงทะเบียนมาเพราะมันไม่ใช่การเลือกตั้งทั่วๆไปที่แบบว่าไม่ต้องลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเขาตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาจะไปลงคะแนนใช้สิทธิ์ของตัวเอง
0: นะแต่ว่าก็คือต้องบอกเลยว่าเห็นบรรยากาศแล้วทำแล้วอย่างหนึ่งคือด้วยความคึกคักมาทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะว่าอย่างมีบางเส้นทางที่คุณฟังใช่ไหมถ้ามันไม่ติดปรากฏอ๋อเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วเห็นว่าในพื้นที่สุดประการเองก็รถก็ติดมากเหมือนกันที่ต้องคือแล้วทุกพื้นที่ล่ะทุกจุดล่ะที่ผ่านนะคะตรงจุดที่มีเป็นสนามในเรื่องของการเลือกใช้คำว่าสนามในจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะของบอร์ดประกันสังคมก็เป็นไปอย่างคึกคักก็ตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาเป็นต้นไปนะถึงช่วงเวลา16นาฬิกานะคะที่จะมีการปิดหีบเลือกตั้งนะคะนี่ก็เป็นอีก1วันสำคัญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศกันหลังจากนี้นะคะว่าจะยังไงกันต่อนะคะซึ่งบอกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างได้เลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็หลักประกันทางสังคมของผู้ประกันตนที่ขึ้นเป็นเทรนด์ X นะคุณในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของฝนตั้งแต่ในช่วงโหประมาณสักตี3เป็นต้นมาเนี่ยนะคะโซนแถวทางด้านของทางตะวันตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีฝนหนักมากคือเป็นฝนซึ่งตกหนักแล้วก็ตกแช่มานาน
1: คล้ายๆกับของกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ก่อน
0: ใช
1: ่คือเนี่ยก้อนเนี้ยวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: ใช่
1: ไม่ไปไหน
0: ไม่ไปไหนนี่ถือว่าก้อนมันเล็กลงเลยนะคุณแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นคลื่นใหญ
1: ่เพชรบุรีชะอำหัวหินนะตั้งแต่ก่อนกลางดึกแล้วด้วยนะ
0: อ้าวโอ้แปลว่าหลายชั่วโมงมากสิบกว่าชั่วโมง
1: หลายเพราะว่าเห็นอยู่เพราะว่าเปิดดู
0: เมื่อคืนคุณจัดรายการ
1: เลือกเที่ยงคืนก็ดูว่ากรุงเทพเนี่ยปลอดเรื่องของกลุ่มฝนแล้วแต่มันจะลงไปแถบทางด้านของเพชรบุรี
0: ชะ
1: อำอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่ตรงเนี้ยก็จะเนี่ยเช้ามาตอนเที่ยงแล้วก็ยังอยู่ตรงเนี้ย
0: คือรู้สึกมาตีสามเองก็เปิดดูเรดาร์ก่อนแล้วเห็นว่ามีคนเขาไลน์ในทิกตอกด้วยก็เลยมาเปิดดูเรดาร์ปรากฏว่ามันตกแช่หนามากคุณปากท่อเนี่ยนะเวลานี้286อ่ะแต่ทั่วไปแล้วนะตอนนี้ปากท่อราชบุรีนะคะอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของกาญจนบุรีเมื่อตอนช่วงสายๆมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นกำลังติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่าเขาก็มีการแจ้งเตือนเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับการที่จะเกิดอุทกภัยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสถานการณ์เนี่ยคือฝนที่ตกมันเป็นการตกท้ายเขื่อนไม่ใช่คือตรงท้ายเขื่อนเพราะว่าเดือดเขื่อนแต่ไม่มีฝนนะคะแล้วณเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นคือยังไม่มีน้ำท่วมนะแต่พอแป๊บๆเนี่ยน้ำมานะคะมีน้ำฝนมีฝนตกแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบกับในเรื่องของคนที่ใช้เส้นทางอะอย่าง M81 ใช่ไหมที่ลงกาญจนบุรีอ่ะรถเล็กต้องหยุดต้องรอก่อนนะเพราะว่าพอลงมาถึงปุ๊บเนี่ยน้ำสูงมากนะคะน้ำสูงแล้วก็น้ำแรงมากนะคะแล้วก็อย่างในพื้นที่ของทางจังหวัดอำเภอเมืองเนี่ยเพชรบุรีเองถ้าเป็นเส้นหลักอ่ะเพชรเกษมไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นเข้าไปในตัวเมืองอะค่ะก็จะมีน้ำท่วมแต่มันเป็นลักษณะของการน้ำรอการระบายนะคะก็จะเป็นอีกจุดนึงแล้วก็ในส่วนของที่ปากท่อนี่น้ำก็มาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเลยที่น้ำเข้าเนี่ยอย่างใครที่มาจากทาง M1 หรือว่าเส้นทางวังสารพี M1 เนี่ยมีน้ำท่วมขังสูงในรถเล็กต้องเลี่ยงเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตจากทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีที่เขาก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์กันนะคะก็ราชบุรีเพชรบุรีแล้วตอนนี้ถ้าดูแถวประจวบคีรีขันธ์ก็ฝนหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของแถวทางด้านของชุมพรนะคะก็มีฝนหนักด้วยเหมือนกันก็
1: ฝนก็เริ่มลงมาทางใต
0: ้
1: แล้ว
0: ใช่ๆฝนเริ่มมาทางใต้ตะวันตกแล้วก็เลื่อนลงมา
1: แล้วก็ตอนในพื้นที่ทางเหนือลงมาภาคกลางก็เริ่มมีลมเย็นมาแล้วนะ
0: ใช่คือมันเริ่มเมื่อวันก่อนที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของกรมอุตุเองก็บอกว่าเขามีการคาดการณ์ว่าอาจจะช่วงกลางเดือน15ตุลาคมหรือไม่ก็ปลายเดือนที่จะมีการประกาศเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวซึ่งปีนี้
1: สุดฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
0: ซึ่งปีนี้แนวโน้มคือประกาศเร็วกว่าทุกๆปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของความแรงอ่ะภัยแรงเนี่ยมันจะมียาวนานมากกว่า
1: แต่มันก็ไม่ได้หนาวจัดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่
1: จำได้ว่าคุยกับท่านรอง ผอ.หรือไงเนี่ยที่บอกว่าจะอากาศเหมือนแค่เย็นๆประมาณเย็นๆไม่ได้หนาวจัดแต่ถ้าอยากหนาวจัดต้องขึ้นไปบนภาคเหนือบนดอยอะไรเงี้ย
0: เพราะว่าอย่างตอนนี้แถวดอยอินทนนท์พวกนี้อุณหภูมิก็ลดลงมาแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศตอนกรุงเทพเราตอนนี้ดูแล้วไม่มีกลุ่มฝนเมื่อตอนช่วงเช้ามีบ้างอย่างแถวพวกบางขุนเทียนไอ้ฝนกลุ่มนี้เลื่อนไปทางด้านของทางตะวันตกนะคะส่วนวันพรุ่งนี้การประชุมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประชุมใหญ่เลยนะคะที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนแกงเงินระหว่างประเทศคือเขาก็จะมีการแชร์กันในโซเชียลนะที่บอกว่าจะมีการปิดการจราจรข้อบังคับในการห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนนะคะก็จะมีทางด้านของพระรามสี่ดวงพิทักษ์รัชดาพิเศษสุขุมวิทสะพานข้ามย่านนรนองนะคะถนนทยุตั้งแต่ยทยุถึงแยกสารสินแต่ต้องบอกว่ามีโอกาสได้สอบถามนะคะเพิ่มเติมเลยกับทางด้านของพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งดูแลการจราจรก็บอกว่าอันนี้คือเป็นกรอบกว้างนะคะถ้ามันเกิดมีสถานการณ์อย่างเช่นมีความประท้วงหรือว่าอะไรต่างๆแล้วมันมีความไม่ปลอดภัยก็จำเป็นต้องมีการปิดแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ปกติเขาก็เปิดให้ใช้เส้นทางได้นะคะณเวลาที่สัมภาษณ์ก็คือตอนช่วงประมาณ10นาฬิกากว่าๆนะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่ามีการประเมินมีการวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะเราจะมาดูว่าจะมีการปิดหรือว่าเปิดอะไรยังไงนะคะแต่มาตรการต่างๆเขาก็เข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของขบวนบุคคลบุคคลสำคัญน่ะที่ต้องมีการเรื่องของการอารักขาอะไรต่างๆที่เข้มข้นเนี่ยทั้งหมดคือ22นะคะ22ขบวนด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประชุมที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็เท่าไหร่15,000กว่าคนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีทยอยเข้ามาแล้วล่ะในส่วนของคนที่เขาเข้าร่วมประชุมต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แต่ว่าเขาก็มีการ work from home กัน
1: ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ
0: แล้วราชการแต่ว่าอย่างบางออฟฟิศก็ work from home แต่ว่าอย่างในบางงานมันก็ work from home ไม่ได
1: ้โดยเฉพาะในโซนแถวเนี้ยแถวพระราม4แถวใกล้ๆกับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์บริษัทก็อาจจะพิจารณาให้หยุดเป็นกรณีพิเศษไปอันไหนที่
0: work from home ได
1: ้ก็ทำที่บ้านไป
0: ใช่แต่ว่าอย่างบางแห่งก็ยังคงต้องทำงานก็วางแผนก็ดูกันในเรื่องของการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆกันเพราะว่าอย่างน้อยตรงนี้ถ้าเป็นในโซนย่านของพวกเราเราก็จะมีรถไฟฟ้า
1: คือเราอ่ะเราก็ไม่ได้ work from home อะไรอยู่แล้ว
0: เราไม่ได้ work from home
1: เราก็เลยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่
0: เราก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่จริงๆเราก็มาช่วงเช้ามืดอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการปิดการจราจรฉันเดินไกลเหมือนกันนะอาจจะต้องหอบผ้าหอบผ่อนมานอนที่นี่
1: ขนาดเขาไม่ได้ปิดตลอด24ชั่วโมง
0: ใช่เพราะอย่างตอนแรกไงเป็นห่วงเพราะเขาจะมีการปิดใช่ไหมแต่พอถามแล้วเขาบอกว่าเขามีการประเมินสถานการณ์ไม่ได้ปิดอย่างในนี้นะอันนี้ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกัน
1: ถึงขนาดต้องหอบผ้าหอบผ่อน
0: เอ้าทำมาแล้วคุณ
1: มันไม่ใช่ไงก็คืออันเนี้ยคือเวลาที่เขามาใช่ไหมเขาก็จากที่พักเข้าที่ประชุมจบแล้วก็เปิดการจราจรตามปกติ
0: ในนี้ถ้าเกิดว่ามีการชุมนุม
1: อ๋อเราชุมนุมก็ต้องชุมนุมในบริเวณที่เขาจัดไว้ให้
0: เขาดูประเมินสถานการณ์ค่ะว่ามันจะเป็น
1: เพราะว่าเรื่องการประชุ
0: ม
1: หรือว่าที่เป็นการประชุมระดับแบบว่าประเทศอย่างเงี้ย
0: ก็มีอยู่แล้ว
1: ต่างประเทศเขามีอยู่แล้วคือแต่ว่าคนที่จะเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้ข้อต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ที่คุณรู้อยู่ตรงแค่ตรงไหนแค่นั้น
0: ซึ่งต้องมีการจัดสถานที่พื้นที่แล้วต้องมีการขออนุญาตด้วยนะจริงๆในเรื่องของการที่จะมีการชุมนุมนะคะแต่ว่าในสองของไทยทุกคนก็เป็นเจ้าภาพที่ดีรอยยิ้มมิตรภาพความมีน้ำใจของคนไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สร้างความประทับใจนะแล้วว่าเป็นถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเลยล่ะในส่วนของประเทศไทยเรานะคะวันนี้อุบัติเหตุประมาณอยู่คือ9รายที่รับแจ้งมีไฟลุกไหม้ด้วยตรงกิโลเมตรที่21ของเส้นกาญจนาภิเษกเป็นรถยนต์เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายที่เพิ่งแจ้งเข้ามานะคุณนั่นบอกว่าตอนนี้รถก็จะเริ่มชะลอแล้วนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะมีกล้อง

0: 12:25 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงไปจนถึง18:00 น.เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย9ที่มาจากบางปะอินมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่นะคะเป็นอุบัติเหตุเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งมาเป็นรถยนต์เกิดไฟไหม้อยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็ดูจากจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของทางมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่การจราจรก่อนที่จะผ่านบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขากำลังให้การช่วยเหลือรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะต้องผ่านจากทางด้านของจุดที่เกิดเหตุไปแล้วถึงจะใช้การได้รถที่วิ่งมาถ้าวิ่งในเลนขวาสุด2เลนขวาแล้วก็3เลนเลยนะตั้งแต่ตรงกลางแล้วก็อีก2ช่องทางขวาเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนเลนซ้ายรถที่มาทางด้านของเลนซ้ายอาจจะต้องมีการเบี่ยงเข้ามาในเลนที่2จากซ้ายนะคะเนื่องจากว่าเป็นจุดที่มีรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ของมอเตอร์เวย์กำลังให้การช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุตรงนี้อยู่นะคะแต่พอเลยไปแล้วเนี่ยการจราจรก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะช่วงกม.ที่ประมาณกม.ที่21นะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแถวๆตรงช่วงของต่างระดับธัญบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับธัญบุรีนะคะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกับทางด้านฝั่งที่จะดูนะคะสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณก่อนที่จะถึงต่างระดับธัญบุรีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านบางพลีนะคะตอนนี้สภาพการจราจรในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันนี่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนี่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็สภาพการจราจรในจุดอื่นนะคะคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ทางโซเชียลของเรานะคะทั้งทางX ทาง YouTube นะได้หมดเลยทาง JS100 Radio นะคะคุณชาตรีแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ผลโยธินฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากวงเวียนบางเขนมาทางด้านแยกเกษตรตอนนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวได้ช้าบอกว่ารถติดบริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะตอนนี้รถติดท้ายแถวยาวไปทางด้านของถนนรามอินทราต่อเนื่องในวงเวียนบางเขนด้วยนะคะถนนเทพรัตน์ตอนนี้หรือว่าบางนาตราดมาจากกิ่งแก้วบางพลีกม12มุ่งหน้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิฝั่งขาออกนะคะของถนนเทพรัตน์ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งค่ะทางกลับกันนี่ช้าเหมือนกันนะคะตั้งแต่กม12 13บอกว่ามีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งทั้ง2ด้านเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านในจุดไหนที่มีการจราจรติดขัดเพิ่มเติมกันเข้ามาให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันด้วยนะคะจะได้วางแผนในการเดินทางค่ะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเดินทางผ่านในจุดที่มีปัญหาการจราจรจะได้วางแผนกันได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของ M881 นะคะทางด้านนอกบอกว่ามีผู้ใช้ทางเนี่ยโทรศัพท์มาสอบถามหลายสายเลยบอกว่ามีน้ำท่วมขังช่วงบริเวณทางลง M81 ถนนหนองขาวกาญจนบุรีช่วงเข้าเมืองกาญนะคะตรงบริเวณหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีตอนนี้นะคะรถขนาดเล็กเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของสำนักข่าวการนะคะเป็นโอ้โหบรรยากาศเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีตอนนี้มีแต่น้ำทั้งนั้นเลยนะฝนตกหนักที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังสูงเลยทีเดียวรถขนาดเล็กนี่หลีกเลี่ยงเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ M81 นะคะถ้า ถ้าจะเป็นรถขนาดเล็กๆเนี่ยน่าจะลำบากแล้วก็ทำให้การจราจรในช่วงนี้นะคะติดขัดท้ายแถวต่อเนื่องขึ้นไปบน M81 ประมาณสัก1กิโลได้แล้วนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของสภ.เมืองกาญจนบุรีเองเขาก็แจ้งนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรทำให้รถบางประเภทเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะก็ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงถ้าไม่จำเป็นก็งดใช้ไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลนะคะว่าการจราจรแล้วก็เผื่อถ้าเกิดมีรถที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรถเสียไปต่อไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะได้ให้การช่วยเหลือแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ทราบรถที่ลงมาจากทางนั้นของ M81 วิ่งเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีรถติดขัดยาวหลายกิโลเลยนะคะลง M81 ถนนหนองขาวกาญจนบุรีรถติดขัดยาวหลายกิโลช่วงขาเข้าเมืองกาญหน้าโรงเรียนห้วยตะลุงหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีลงไปแล้วเนี่ยคือน้ำท่วมสูงระดับน้ำคือถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยยังพอลุยได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเท่าที่เห็นภาพคลิปจากทางนั้นของเพจสำนักข่าวการเนี่ยจะเห็นว่ารถเขาก็จะพยายามวิ่งเกาะไปทางด้านเลนขวาสุดเลยนะคะวิ่งเกาะไปทางด้านของเลนขวาสุดก็เลยทำให้รถเนี่ยไปช้าและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่เนี่ยบางทีน้ำมันท่วมแล้วมองไม่เห็นโอ้แล้วก็น้ำแรงด้วยสีเรื่องของเรื่องน้ำค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะคะรถที่ขับลงมาทางด้านล่างแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับวิ่งทวนน้ำขึ้นไประดับน้ำสูงขนาดที่แบบว่ารถกระบะที่ขับอยู่เนี่ยก็คือก็ต้องลุยอะนะเพราะว่าถ้าลุยไปก็อยู่ประมาณใต้ท้องรถกระบะประมาณเกือบครึ่งล้อได้นะคะตอนนี้ถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนั้นเพิ่มเติมได้เลยนะคะถนนอู่ทองกาญจนบุรีตรงช่วงบริเวณสี่แยกจงเจริญตัดทางรถไฟตรงช่วงนี้ก็ระดับน้ำท่วมสูงเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่ายืนขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณระดับหัวเข่าได้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ50เซนได้นะคะเรียกว่าตอนนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีฝนตกหนักแล้วก็น่าจะยังเป็นฝนที่ยังแช่อยู่นะคะแล้วก็ทราบว่าที่นางอำเภอพนมทวนตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกันนะคะหลายๆพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้น้ำท่วมอยู่นะคะมีใครจะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีบ้างหรือเปล่าถ้าจะเดินทางไปชะลอการเดินทางก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีฝนตกหนักอยู่เลยในทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังจะตกแช่อย่างเงี้ยไปอีกนานสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังแช่อยู่ตรงบริเวณเนี้ยโซนทางด้านของราชบุรีกาญจนบุรีตรงโซนตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอยู่เนี้ยแช่อยู่ตรงเนี้ยวนเวียนแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็มีข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้อ๋อที่ทางด้านของเพจสำนักข่าวการที่เขามีการโพสต์ข้อความไว้นะคะก็คือเขาบอกว่าฝนมาอีกก้อนหนึ่งสีเข้มๆเลยที่ท่าม่วงท่าเรือลูกแก่ท่ามะกาให้เตรียมรับฝนก้อนนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงตอนช่วง14นาฬิกาทิศทางก็จะเฉียงขึ้นไปทางด้านของอำเภอลัดย่านะคะอำเภอลัดย่าไซโยกเลื่อยไปเลยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่เขาจับตาดูอยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านเส้นทางฝนในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคือเรื่องของเรื่องคือมันตกแล้วมันตกเหมือนตกแช่ๆอยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆพื้นที่เลยเท่าที่ดูจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นกลุ่มฝนที่ยังอยู่ในพื้นที่ทางด้านของเนี่ยอย่างที่บอกนะโซนทางด้านของราชบุรีกาญจนบุรีแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้เมื่อประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอัปเดตเรดาร์นะคะตอนช่วงเที่ยงบอกว่ากลุ่มฝนปานกลางถึงหนักที่บริเวณนครปฐมเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมในพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมจากนั้นช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงคาดว่ากลุ่มฝนยังคงปกคลุมทั้ง2จังหวัดนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องมากกว่า1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ให้ติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนจากเรดาร์ของกรมอุตุเป็นระยะด้วยนะคะเป็นจุดที่กรมอุตุระบุมาเลยนะว่าเป็นกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมกลุ่มฝนยังปกคลุมอยู่ที่2จังหวัดนี้แล้วก็อาจจะตกต่อเนื่องมากกว่า1ชั่วโมงด้วยนะคะดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังมีเดี๋ยวนะที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณพ่อน้องซีเกมแจ้งไว้นะคะบอกว่าถนนเทพรัตน์ที่มาจากกิ่งแก้วบางพลีมุ่งหน้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เนี่ยการจราจรต้องเรียกว่ารถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันออกไปช้าๆนะคะแถวๆตรงช่วงของกิ่งแก้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ที่รถเยอะนี่รถใหญ่ด้วยเปล่าแถวแถวกิ่งแก้วนี่ตอนช่วงเนี้ยเขาจะมีรถที่เข้าออกตรงบริเวณเหมือนกับว่าจะเป็นลานที่เขาจะเข้าไปในไปรับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าอะไรพวกเนี้ยนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นติดขัดแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเนี่ยรถที่มาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้าก็ติดเหมือนกันนะตรงช่วงที่เลี้ยวเข้ามาจากถนนเทพรัตน์เข้าถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองขุดเนี่ยตอนนี้อันนี้ติดเพราะว่าไปเลือกบอร์ดประกันสังคมหรือเปล่าเพราะว่ามีรถชะลอตัวอยู่ตรงช่วงหน้าสวนสาธารณะอบต.บางพลีใหญ่แล้วก็พอเลยจากตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันนะคะที่มาจากทางด้านของแยกคลองขุดออกไปทางด้านของถนนบางนาตราดในช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอผ่านจากตรงช่วงบริเวณแถวๆตรงหน้าสวนสาธารณะตรงจุดตรงสวนสาธารณะบางพลีใหญ่ไปแล้วตรงนี้เนี่ยสวนสาธารณะอบต.บางพลีใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นอันนี้ติดตรงจุดกลับรถน่ะฝั่งขาที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนบางนาตราดเนี่ยติดจุดกลับรถมาทางคลองขุดนะคะแต่พอเลยจากจุดกลับรถตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนบางนาตราดก็จะเคลื่อนตัวไปได้รถที่จะใช้ทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์จะเลี้ยวเข้ามาทางกิ่งแก้วนะตรงช่วงที่ผ่านหน้าโฮมโปรมาเนี้ยก็เลยในช่องทางคู่ขนานก็เลยมีการชะลอตัวไปด้วยนะคะในช่วงเวลานี้เรียกว่ารถนี่ติดต่อเนื่องยาวๆต่อไปเลยส่วนทางฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงกิ่งแก้วออกไปก็มีรถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะก็น่าจะเป็นอย่างที่ทางด้านของคุณพ่อน้องซิเกมรายงานไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สิบสามตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขหมดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านของถนนติวานนท์เป็นฝั่งที่ไปจากแยกแครายที่จะมุ่งหน้าไปทางหน้าของสนามบินน้ำนี่มีคุณผู้ฟังคุณก้องสอบถามเข้ามาทาง YouTube นะคะถามว่าหน้าขนส่งจังหวัดนนทบุรีมีงานอะไรครับรถติดยาวทะลุแยกแครายไปแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเลยจากทางด้านของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีไปก็ยังมีรถเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะก็ไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณซอยติวานนท์27ทีนี้ก็จะใช้ความเร็วกันได้ละแล้วก็จะไปชะลอตรงบริเวณจุดกลับรถที่เลยจากทางด้านของซอย27ไปเล็กน้อยนะคะตอนนี้เลยทำให้ท้ายแถวของถนนติวานนท์ฝั่งขาออกท้าย เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนถึงซอยเรวดีแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากสนามบินน้ำอันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าสถาบันโรคทรงอกตรงนี้เป็นจุดกลับรถนะคะก็เลยทำให้เนื่องจากว่าฝั่งขาออกนี่เขายังเคลื่อนตัวไปได้ช้าเลยทำให้รถที่จะกลับไปใช้ทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยมันมีการชะลอตัวตามไปด้วยนะคะแล้วก็ถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามาจากแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ในช่องทางหลักเนี่ยรถหนาแน่นนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆส่วนในช่องทางคู่ขนานไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้ผ่านจากทางหน้าของแยกแครายมาทางใต้ทางด่วนงามวงวานต่อเนื่องมาทางพงเพชรมาจนถึงแยกบางเขนตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกลงมาเรียกว่าฝนตกต่อเนื่องยาวเลยแล้วก็ตกแบบแช่เลยนะคะซึ่งณขณะนี้เองมีหลายพื้นที่เลยของทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีน้ำท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรอยู่นะคะเนี่ยล่าสุดนะอย่างที่บอกว่าทางด้านของสภ.เมืองกาญจนบุรีเขาก็จะมีการอัปเดตเส้นทางต่างๆนะคะอย่างเมื่อตอนช่วงสายๆตอน10โมงเนี่ยก็ออกตรวจตรงช่วงของบริเวณเขาเรียกว่าชื่อถนนพัฒนาการอันนี้ไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มีน้ำท่วมขังบนถนนแต่ว่ารถเนี่ยยังวิ่งได้แต่รถขนาดเล็กต้องใช้ความระมัดระวังนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกทศพลมีทรัพย์มากนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองกาญจนบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: สายไวสายไวสายตอนนี้ฝนก็ยังตกลงมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วน้ำก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ค่ะ
1: ตอนนี
0: ้ตอนนี้ลองสารวัตรอยู่ตรงช่วงไหนคะ
1: อยู่ในน้ำเลยตอนนี
0: ้ อยู่ตรงบริเวณแถวไหน
1: อยู่บริเวณวงเวียนวังสารพี
0: วงเวียนวังสารพี
1: ต่อต้านสะพานใหม่ๆเนี่ยครับ
0: ค่ะค่ะระดับน้ำนี่สูงขนาดไหนบ้างได้คะ
1: สูงประมาณสักเกือบท่วมล้อแล้ว
0: โหค่ะแล้วรถ
1: ไปไม่ได้พี่อย่าไปเลย
0: ค่ะรถขนาดเล็กนี่คือไม่สามารถผ่านได้เลยเหรอคะ
1: รถขนาดเล็กเนี่ยถ้ารถเก่งไปไม่ได้เลยครับ
0: อืมค่ะตรงนี้คืออะไรนะตรงทาง
1: รถไฟฟ้านี่ไปไม่ได้เลยรถไฟฟ้าเนี่ย
0: ค่ะอันนี้คือตรงทางแยกตรงต่างระดับวังสารพีนะอันนี้ที่เราสวัสดิ์อยู่ตรงนี้นะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในวงเวียนเนี่ยระดับน้ำมันประมาณเท่าไหร่ได
1: ้ในวงเวียนตอนนี้ก็ท่วมแค่ทางที่จะไปขึ้น M81 จากวงเวียนไปขึ้น M81
0: ค่ะ
1: ท่วมลดน้อยเดียวก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าจะใช้เส้นทางนี้ให้ที่จะไปขึ้น M81 เนี่ยให้หลีกเลี่ยงไปหายจะดังอื่นก่อนนะครับ
0: มีทางเลี่ยงมาทางไหนได้อะฮะ
1: ก็จะต้องไปขึ้น M81 ก็ต้องไปขึ้นเส้นท่าม่วง
0: ขึ้นจากไปขึ้นที่ท่าม่วงค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะขึ้นที่ด่านท่าม่วงนะแล้วระดับน้ำมันที่ลึกสุดเนี่ยเท่าไหร่อะฮะ
1: ลึกสุดเนี่ยประมาณสัก60-70ประมาณ60-70เซนได
0: ้อยู่ช่วงไหนอยู่ตรงแถวๆนี้ด้วยไหมฮะ
1: ครับอยู่ที่เลอะอ้าวเบา
0: ทำไมคือแต่ละคันมานะ
1: เขาดื้อกันไม่ให้ไปก็จะไป
0: กันเหรอฮะส่วนใหญ่เป็นรถกระบะไหมที่วิ่งกันแรงๆ
1: ใช่ใช่รถกระบะที่ยกสูงหน่อยก็พอจะไปได้ไม
0: ่ต้
1: องติดปะ
0: ค่ะแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเนี่ยรถที่ลงมาจากทางด้านของ M81 เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแบบท้ายขึ้นยาวขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะตรงเนี้ยมันตอนแรกมันท่วมแค่ฝั่งถนนฝั่งที่จะไป M81ฝั่งเดียวตอนนี้น้ำมันไหลมาจากภูเขาแล้วมันท่วม2ฝั่งแล้ว
0: ค่ะ
1: พอ M81 ที่จะลงมาที่จะเข้ามาวงเวียนเนี่ยรถมันก็เริ่มสะสมแล้ว
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: มันท่วม2ฝั่งแล้วตอนนี
0: ้เห็นเส้น
1: ก็ยังลงอยู่ตอนนี้ฝนลงอีกเนี่ย
0: ค่ะเส้นที่เป็นเลี่ยงเมืองกาญเนี่ยออกไปเนี่ยก็เห็นมีท้ายแถวยาวอยู่เหมือนกันจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงทางไหนอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะที่
1: ฝั่งที่มาจากอัตยาที่จะเข้าเมืองที่จะเข้าไปเอ็มแล้วก็ไปเขตติดต่อช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: คือตรงวงเวียนเนี่ยก็ต้องใช้เจ้าที่จราจรโบกตัดรถระบายรถออกไปก่อน
0: ค่ะคือตรงตั้งแต่วงเวียนออกไปเนี่ยก็น้ำสูงกันไปตลอดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะอันนี้เนี่ยเป็น
1: อัน
0: นี้เป็นค่ะอันนี้เป็นน้ำฝนทั้งหมดเลยไหมหรือว่ามีเรื่องของน้ำหนุนอะไรด้วย
1: น่าจะเป็นน้ำฝนนะเพราะน้ำหนุนที่อื่นไม่มีเหมือนฝนตกมาแล้วไหลมาจากภูเขาด้วย
0: อ๋อค่ะ
1: ก็ลงมาสะสมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ต่ำ
0: ค่ะอืมที่เมืองกาญเนี่ยตกหนักกันมาตั้งแต่ประมาณกี่โมงแล้วคะ
1: ตั้งแต่เช้าเลยคร
0: ับ ตั้งแต่เช้า
1: สายไว้พี่น้องสายไว้ทุกบ้านสายไว
0: ้ค่ะโอ้ตายแล้วทีนี้คนลองสาวัตรคะตอนนี้เนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่จะต้องปิดไหมตรงนี้ปิดการจราจรได้ไหมคะ
1: ปิดครับผมปิดอยู่บางคัน
0: ค่ะ
1: คุยอยู่เขาก็แทรกไป
0: อืมแล้วทีนี้เนี่ยรถที่เขาลงมาจาก M881 ตอนนี้ที่เขาลงไม่ได้ยังไงมีทางให้เขาเลี่ยงไหมคะหรือว่าไปไม่ได้ต้องรอ
1: มาได้ครับก็มาได้ที่เอาลงมาจาก M81 เนี่ยจะผ่านก็มาเนี่ยใช่น้ำท่วมขังอยู
0: ่
1: แต่ว่าวิ่งมาได
0: ้
1: ไม่ถึงขนาดที่ว่าแต่ว่าถ้ารถเก่งเตี้ยมาไม่ได
0: ้รถขนาดเล็กรถเก่งเล็กๆนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ค่ะ
1: เขา60 เซนน่ะมันไปไม่ได้หรอก
0: อืมแล้วตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก่งเยอะกว่ากันคะเนี่ย เห็น
1: น่าจะรถกระบะเยอะกว่าเพราะรถเก่งผมไม่ให้ลงเลย
0: อ๋อค่ะเห็นภาพเนี่ยรถอ่ะที่เขาลงมาจาก M81 เนี่ยคือเขาพยายามที่จะชิดทางขวาทางนี้ยังไปได้กันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับยังมาได้ครับมาได้เรื่อยๆครับยังมาได้เรื่อยๆ
0: อืมค่ะทีนี้รองสวัสดิ์คะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเส้นทางนี้เนี่ยมีเส้นทางแนะนำที่จะเข้าตัวเมืองไหมคะ
1: เส้นทางแนะนำเข้าตัวเมืองก็ต้องไปลง M81ที่ท่าม่วงแล้วก็ใช้ถนนแสงชูโตเข้ามาครับ
0: เข้าไปทางด้านของถนนแสงชูโตตรงนั้นไม่มีน้ำนะคะหรือว่าน้ำยัง
1: ท่าม่วงไม่มีรายงานน้ำท่วม
0: ไม่มีรายงานน้ำท่วมนะคะตรงแถวเส้นแสงชูโตมีน้ำท่วมไหมคะ
1: แต่จุดโตยังไม่มีน้ำท่วมนะครับจากท่าม่วงเข้าเมืองครับ
0: มีเฉพาะเส้นตรงนี้เลี่ยงเมืองกับเส้นที่ลงมาจาก M81 ที่จะเข้าวงเวียนตรงนี้แค่นี้ที่มีน้ำ
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะยังตอนนี้ฝนยังแบบยังพรำๆอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์
1: ค
0: ่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์นะคะที่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะรถที่กำลังจะมุ่งหน้าตรงเข้าไปตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับตรงวังสารพีตอนนี้ระดับน้ำสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตรนะคะทำให้รถที่จะลงมาจากทางมอเตอร์เวย์ M81 ตอนนี้ลงมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะยังพอไปได้นะแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเพราะว่าระดับน้ำมันอยู่ที่ประมาณนี้ราคา 60-70 เซนถ้ามานี่มีความเสี่ยงที่อาจจะรถดับแล้วก็น้ำเข้าเครื่องได้รถไฟฟ้านี่ไม่สามารถไปได้เลยนะคะก็จะมีเฉพาะรถกระบะรถใหญ่แล้วก็ขอความกรุณาว่าถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยคุณมาแล้วเนี่ยอย่าใช้ความเร็วมากเพราะเท่าที่คุยกับรองสวัสดิ์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จะมีรถแบบว่าฝ่าฝืนแล้วก็ใช้ความเร็วกันนะคะตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเลี่ยงเมืองจากทางด้านของตรงแยกต่างระดับวังสารพีที่จะมุ่งหน้า เข้ามาตรงเส้นทางทางด้านของสายเดี๋ยวดิฉันดูถนนตรงนี้นิดนึงนะเราก็ไม่ค่อยถนัดเส้นทางตรงนี้ตรงที่ที่จะมาตรงทางด้านของเข้าถนนแสงชูโตตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหาติดขัดอยู่ตรงช่วงบริเวณคือตอนนี้ท้ายแถวเขาชะลอตัวอยู่ตรงแถวๆประมาณใกล้ๆกับวงเวียนเลยนะคะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางน่าจะมีปัญหาตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถของบนถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยแหละค่ะที่จะวนกลับไปทางด้านของวงเวียนตรงสารพีแต่ว่าในถนนแสงชูโตที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ตัวเมืองกาญจนบุรีตอนนี้เนี่ยยังไปได้นะคะแต่อาจจะมีปัญหาเพราะว่ารถเนี่ยจะเลี่ยงมาใช้เส้นทางตรงนี้กันเยอะขึ้นเลยทำให้อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเป็นช่วงๆนะคะแต่ภาพรวมแล้วตอนนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้สำหรับรถที่ใช้ถนนแสงชูโตที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของตัวเมืองเส้นทางย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ถนนที่ลงมาจากทางด้านของ M81 นะคะเส้นสาย324จุดนี้เนี่ยที่จะมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางวงเวียนตรงต่างระดับวังสารพีตอนนี้รถขนาดเล็กไม่แนะนำให้ผ่านตรงจุดนี้นะคะรถขนาดเล็กรถไฟฟ้าเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยเพราะว่าระดับน้ำสูงประมาณ 60-70 เซนติเมตรได้นะคะก็หลีกเลี่ยงไปก่อนให้ไปลงที่ท่าม่วงแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของแสงชูโตเข้าไปที่ทางด้านของตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะก็เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่ายังมีระดับน้ำสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ฝนก็ยังตกด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะสำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey! เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนผู้ประกันตนและนายจ้างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมให้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการเกิดบัตรเสียโดยการเปิดลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อสำหรับเอกสารที่ต้องใช้แสดงตนก่อนเข้าคูหานั้นผู้ลงคะแนนเสียงสามารถเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถใช้บัตรที่หมดอายุได้แล้วเช่นกันบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนอกจากนี้ยังสามารถแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐได้ที่แอปพลิเคชันไทยดีบัตรใบขับขี่ดิจิทัลของ DLT หรือบัตรคนจนพิการอิเล็กทรอนิกส์ส่วนด้านของขั้นตอนการลงคะแนนเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งนั้นเริ่มต้นด้วยการยื่นเอกสารแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือจากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นบัตรสีชมพูสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัตรสีฟ้าสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเมื่อเข้าคูหาแล้วให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยมด้วยเลขอาราบิกช่องละ1หมายเลขโดยสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขจากนั้นลงคะแนนเสร็จสิ้นให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วนำไปหย่อนบัตรลงหีบด้วยตนเองทางนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างร่วมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมร่วมกันวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
10: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทม.ปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16ตุลาคมพร้อมกับแนะประชาชนวางแผนก่อนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการไทยเตรียมถกกัมพูชารอบที่2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์14-18ตุลาคมใช้เวทีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชี้แจงข้อเท็จจริงเขตทะเลส่งทีมกฎหมายทหารเรือและกระทรวงพลังงานร่วมวงเตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้สำนักงาน การบินพลเรือนยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระเพิ่มความปลอดภัยย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยภายในกระเป๋าเดินทางมีผลบังคับใช้16ตุลาคม2569เป็นต้นไปและยังต้องติดตามความต่อเนื่องของการบรรเทาทุกข์ประชาชนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่ยังไม่คลี่คลายพร้อมการเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ป้องกันซ้ำรอยเดิมรวมทั้งการโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล่าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรวมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
1: พระฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิก

0: นะคะว่าขณะนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะคะอยู่ตรงช่วงของวงเวียนตรงต่างระดับตรงช่วงของทางต่างระดับตรงสารพีนะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางด้านของท่านรองสารวัตรจราจรก็รายงานให้ทราบกันนะคะว่ารถที่จะลงจากทางด้านของสาย M81 ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของตัวเมืองกาญจนบุรีตอนนี้นี่ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะเนื่องจากว่ามีระดับน้ำท่วมสูงตรงช่วงทางวงเวียนที่ลงมาจากตัว M881 นะคะแล้วก็จะตรงเข้าไปทางด้านของตัวเมืองกาญจนบุรีในขณะนี้เนี่ยไม่สามารถผ่านได้คือเอาจริงรถขนาดเล็กไม่แนะนำโดยนอกจากรถขนาดเล็กแล้วนะคะแล้วก็ยังมีรถที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้ก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ดับได้นะคะเพราะระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวตรงบริเวณตรงช่วงของวงเวียนตรงต่างระดับตรงสารพีนะคะตรงนี้เนี่ยระดับน้ำอยู่ที่ประมาณสัก60 ถึง 70 เซนติเมตรได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้ามาจากทางด้านของ M81 ก็ให้ลงทางด้านของที่ตรงบริเวณท่าม่วงแล้วก็มาเข้าใช้เส้นทางทางด้านของถนนแสงชูโตนะตรงทางด้านของแยกวังสารพีนี่มีระดับน้ำท่วมสูงนะคะทางฝั่งที่จะไปทางด้านของ M81 ก็ไปไม่ได้เหมือนกันคือถ้ามาจากทางด้านของตัวเมืองจะผ่านตรงเส้นทางทางด้านของแยกตรงวงเวียนตรงวังสารพีตรงนี้เนี่ยก็ไปไม่ได้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ไปใช้ถนนแสงชูโตแล้วไปขึ้นที่ตรงบริเวณทางด่านท่าม่วงนะคะน่าจะใช้การได้ดีกว่าตรงจุดนั้นยังไม่มีรายงานเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่ว่ารถที่จะมาลงตรงปลายทางเลยที่จะเข้าไปที่ตัวเมืองตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำสูงเลยรถที่จะไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะแล้วก็รถสูงขนาดสูงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเอาไว้นะคะมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังเป็นอุบัติเหตุคุณบัวรองแจ้งอุบัติเหตุบนถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้ามาจากสะพานพระราม7มาถึงแยกบางพลัดตรงช่วงของปากซอยจรัญสนิทวง72เป็นรถเมย์ปรับอากาศรถไฟฟ้ารถ EV เนี่ยนะคะกับรถเก๋งเฉี่ยวชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้สภาพการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้านะคะช่วงบริเวณหน้าปากซอยจรัญสนิทวง72รถเมย์ปรับอากาศกับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็คุณยมพยายังค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนวิทยุฝั่งขาออกบอกว่าตรงบริเวณจุดกับรถหน้าวันแบงคอกพอดีเลยนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุตรงนี้หน้าเป็นจุดกับรถหน้าวันแบงคอกนะคะแล้วก็มีข้อมูลการจราจรจากทางด้านของคุณวิชาญนะคะคุณวิชาญใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากหมู่บ้านพระปิ่น3มาถึงต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตในฝั่งขาออกตอนนี้รถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะตั้งแต่โรงพยาบาลบางใหญ่มามีรถติดสะสมในช่องทางคู่ขนานแบบว่าแทบจะขยับไม่ได้เลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงช่วงบริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลบางใหญ่มาเลยใช่ไหมคะตรงจุดนี้เดี๋ยวตรวจสอบเส้นทางให้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางที่มีปัญหารถติดขัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากคนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็เลยทำให้การจราจรที่จะผ่านตรงที่เป็นหน่วยเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยจะมีปัญหาสภาพการจราจรไปบ้างนะคะก็ ก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ลองรีบไปคือบางคนเนี่ยไปแต่เช้าก็กลัวรถติดแบบนี้ล่ะค่ะบางคนก็อาจจะเพิ่งออกจากบ้านมาก็เลยจะส่งผลให้สภาพการจราจรตอนนี้มีปัญหาไปด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้เส้นทางหรือว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนแล้วกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าจุดที่จะไปเนี่ยมีปัญหาการจราจรไหมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะก็อาจจะมีเรื่องของรถที่เข้าไปจอดทางด้านในแล้วก็ต้องไปวนหาที่จอดรถอะไรเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีเนื่องจากว่าคนเดินทางไปกันเยอะรถก็จะแบบไปจอดส่งคนอะไรอย่างนี้กันตรงบริเวณหน้าที่เป็นสถานที่ที่จัดเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะก็ตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงกับ19 นาทีแล้วใครที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่เขาปิดหีบ16 นาฬิกานะปิดหีบ16 นาฬิกานะคะต้องรีบไปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคนคือคนไปใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วก็ต่อแถวยาวเห็นตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วว่ามีคนไปต่อแถวจะใช้สิทธิ์กันคือคนที่เขาจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี่คือคนที่เป็นบุคคลที่เขาลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะก็ต้องรีบไปแต่มันก็จะมีปัญหามาบ้างนะคะเห็นบอกว่าบางคนบอกไปถึงแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวก็คงหลังจากที่ปิดหีบไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้มีความคืบหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังนอกเหนือจากที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าไปดูทางเพจเพชรบุรีนิวส์เมื่อตอนช่วง 11:50 นถนนเส้นหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีในตัวเมืองเลยนะคะระดับน้ำสูงประมาณ30 เซนติเมตรรถจักรยานยนต์แล้วก็รถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเส้นหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีระดับน้ำท่วมสูงนะคะนอกจากนี้แล้วในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยหลายจุดเลยหลายถนนเลยนะคะที่มีน้ำท่วมแยกปศุสัตว์มาจนถึงหน้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าตัวเมืองเพชรบุรีก็มีน้ำท่วมสูงประมาณสัก10-20 เซนได้นะคะแต่รถขนาดเล็กนี่ยังพอผ่านไปได้แล้วก็เมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งน้ำท่วมขังบนถนนเส้นก่อนถึงหน้าอุทยานร.4ในตัวเมืองเพชรบุรีนะคะแต่ว่าดูแล้วนี่ตอนนี้น่าจะฝนหยุดไปแล้วแต่ว่าน้ำยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ตรงบริเวณจุดทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดอันนี้นี่น้ำท่วมสูงเลยนะคะตรงช่วงของบริเวณจุดน่าจะเป็นจุดกลับรถนะคะตรงนี้จุดทางลอดสะพานต่างระดับบ้านลาดที่เพชรบุรีตอนนี้ระดับน้ำก็สูงเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านพันธุ์ตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีนะคะสวัสดีอาจารย์สภ.ปากเกร็ดค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ที่ในพื้นที่มีตรงที่เป็นหน่วยเลือกตั้งนี่เยอะไหมคะ
1: ครับวันนี้ของประเด็นของพื้นที่สภ.ปากเกร็ดมีเป็นจุดเดียวนะครับที่โรงเรียนชนประทานสงเคราะห์นะครับก็จะมีเป็นจุดศูนย์รวมหน่วยเลือกตั้งของอำเภอปากเกร็ดนะครับก
0: ็
1: ทำให้สภาพการจราจรนะครับตอนนี้ในถนนแจ้งว่าไอ้ถนนที่วันนนท์นะครับบริเวณหน้าชนประทานสงเคราะห์เนี่ยขาเข้าที่มุ่งหน้าแยกแครายนะครับหนาแน่นการแถวชะลอตัวบริเวณเกือบถึง5 แยกปากเกร็ดนะครับในส่วนของกับการในส่วนของขาออกนะครับก็จะลดชะลอตัวอยู่บริเวณแยกสามัคคีนะครับตรงนี้ก็ทั้งจราจรปากเกร็ดนะครับแล้วก็จราจรของรัตนานะครับให้ช่วยเร่งระบายบริเวณแยกสามัคคีนะครับแล้วก็จราจรปากเกร็ดก็อยู่อำนวยการจราจรอยู่บริเวณทางเข้าหน่วยเลือกตั้งนะครับทั้งเข้าและออกนะครับแล้วก็ภายในเนื่องจากในโรงเรียนจะประทานสงเคราะห์นะมีที่จอดจำนวนจำกัดนะครับแต่ด้วยรถที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับตอนนี้มีความจำเป็นว่าในส่วนของให้หลีกเลี่ยงในถนนของถนนที่วันนนท์นะครับในส่วนที่ผู้ที่จะวางแผนให้วางแผนการเดินทางนิดนึงนะครับบริเวณดังกล่าว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเอ้ยสารวัตรคะคือโรงเรียนชนประทานสงเคราะห์นี่อยู่ตรงช่วงไหนของที่วันนนท์นะคะ
1: จะอยู่โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์เนี่ยจะอยู่ถัดมาจากโรงเรียนชุมชนวิทยานะครับ จะอยู่เลยสถานก่อนถึงสะพานข้ามคลองมาตลาดครับตรงบริเวณแถวๆใกล้ๆใกล้เคียงกับติดอยู่ติดกับตลาดกรมชลประทานครับ
0: ก็คือถ้าเกิดมาจากห้าแยกปากเกร็ดเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางแครายก่อนถึงตรงก่อนถึงแยกตรงสามัคคีนะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับก่อนข้ามสะพาน
0: ค่ะก่อนข้ามสะพานนะแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านไหนคือเขาเรื่องของการจัดรถที่จะเข้าไปข้างในมีปัญหาหรือไงคะทำให้รถติดขัด
1: ตอนนี้จัดการจอดแบบวันเวย์นะครับเข้าทางบริเวณติดกับตลาดกรมชลแล้วเวลาออกเนี่ยจะออกติดตรงทางออกโรงเรียนนะครับทางนะครับก็จะจัดเป็นแบบวันเวย์เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าหนึ่งทางออกหนึ่งทางนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณลานจอดด้านในเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีประมาณสัก200คันนะครับแต่ผู้ที่มาเลือกตั้งเนี่ยหลายพันคันน
0: ะ
1: ช่วงนี้ก็จะมีบางส่วนเองที่จอดอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับบริเวณดีวานนท์ขาออกนะครับก็จะเลนซ้ายเลยจะจอดอยู่1เลนนะครับตอนนี้ก็เลยต้องอนุโลมให้จอดไปก่อนเนื่องจากว่าที่จอดไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตอนนี้วิ่งก็จะวิ่งได้2ช่องทางในส่วนกับการในส่วนรถที่จะวิ่งเดินทางเข้ามายังหน่วยเลือกตั้งเนี่ยต่อแถวกันนะครับอยู่เลนซ้ายสุดนะครับเพื่อจะถึงเลี้ยวเข้าโรงเรียนนะครับก็ใช้แถวก็ยาวไปถึงแยกส่วนประธานนะคร
0: ับค่ะค่ะแต่ว่าคือฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีรถจอดอยู่ก็จริงแต่ไม่มีปัญหา
1: ไม่ครับไม่มีปัญหาก็จะมีชะลอตัวบริเวณนิดหน่อยครับบริเวณถึงแค่จากแยกกรมชลมาถึงแยกสามัคคี
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ใช้สัญญาณไฟในการเร่งทางตรงให้นะครับก็ทำให้เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
0: ครับ
1: แต่ก็จะมีบริเวณทางเข้าโรงเรียนชลประทานวิทยาที่ก็ครับชลประทานสงเคราะห์ที่มีการจราจรที่ชะลอตัวเนื่องจากรถรอเลี้ยวเข้านะครับลานจอด
0: ค่ะแล้วพอเลยจากโรงเรียนมามันมีจุดกลับรถใช่ไหมคะตรงนี้มีปัญหาไหมคะที
1: ่เลยจากโรงเรียนไปก็จะมีจุดกลับรถตรงนี้จะปิดนะครับปิดไม่ให้กลับตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ตรงข้ามกับทางเข้าเลยนะครับก็จะติดกับรถคร
0: ับ อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครออกมาจากโรงเรียนก็ต้องเลยมาทางสามัคคีมากลับรถตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ใช่ครับจนถ้ากลับมาจากสามัคคีจะต้องมาถ้ามาจากแยกสามัคคีต้องไปกลับรถที่แยกชลประทานครับ
0: อืมค่ะค่ะ
1: ครับเพราะว่าตรงแยกจุดกลับรถชลประทานสงเคราะห์เนี่ยต้องปิดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะถ้าปล่อยกลับรถตรงนี้จะทำให้เกิดการตัดกันของกระแสรถครับ
0: อืมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนจะแบบว่าเดินทางไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเยอะขนาดนี้รถติดได
1: ้ครับตื่นตัวครับใช่ครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้มีวางแผนไว้ไหมว่าถ้าเกิดว่าพอที่จะคาดการณ์ไว้ไหมว่ามันจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ค่ะ
1: ก็วางแผนไว้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะมาเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับกลายว่ามันจริงๆก็คิดว่าประมาณการไว้ไม่น่าหลักพันนะครับแต่นี้ก็มาหลายพันนะครับ
0: แล้วก็คือส่วนใหญ่ก็คือขับรถมาด้วยก็เลยทำให้รถติดไปด้วยอย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับที่หนาแน่น
0: ค่ะ
1: แต่ก็เริ่มเบาวางจากช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาเริ่มจากช่วงเช้านะครับก็เร่งแต่ตอนนี้ก็จะจอดก็อย่าเร่งระบายให้อยู่ครับ
0: เนื่องว่าตอนนี้คนอ่ะเขาก็จะต้องรีบมาบางคนแบบว่าตอนช่วงเช้าๆยังไม่มาทีนี้เนี่ยเลือกตั้งครั้งนี้มันปิดหีบตอน4โมงเย็นถ้ามาช้าไปกว่านี้รถติดด้วยอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะคะอันนี
1: ้ครับใช่ครับตอนนี้ก็พยายามเร่งๆให้เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งกันนะคร
0: ับ
1: จะได้ไม่พลาดติด
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
1: ครับค่ะยินดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดินหน้าเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านสวัสดิ์จราจรสภ.ปากเกร็ดนะท่านพันธบทโทฐาปนพงษ์พึ่งมีนะคะจุดที่โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์เป็นหน่วยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะในพื้นที่ของปากเกร็ดแต่ตรงช่วงบริเวณที่มีปัญหาที่ก่อนหน้านี้ที่คุณผู้ฟังคุณก้องนะถามมานี่ตรงบริเวณหน้าขนส่งนนทบุรีนะคะขนส่งจังหวัดนนทบุรีเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นหน่วยไม่น่าจะใช่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้งนะคะจะอยู่เยื้องๆกับทางด้านของไฟฟ้านนทบุรีตรงจุดนี้เนี่ยก็มีปัญหาด้วยนะคะ ก็คือพอเลยจากตรงบริเวณจุดกลับรถที่เลยจากหน้าขนส่งนนทบุรีไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าท้ายแถวเนี่ยเนื่องจากว่าติดขัดอยู่ตรงบริเวณหน้าขนส่งจังหวัดนนทบุรีเลยทำให้ท้ายแถวนี้ต่อเนื่องมาถึงทางด้านของแยกแครายตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงตรงช่วงนี้เลยยาวไปจนถึงซอยเรวดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มยาวออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับท้ายแถวของถนนติวานนท์ฝั่งขาออกที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายส่วนที่มาจากทางรัตนาธิเบศรนะคะในช่องทางที่จะเลี้ยวซ้ายในช่องทางขนานที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนติวานนท์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าเอสพลานาดนะคะแต่รถที่จะใช้ทางตรงเข้ามาถนนงามวงวานตอนนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนติวานนท์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เส้นทางส่วนอื่นนะคะนะขณะนี้นี่ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจากแยกพระโขนงมาทางด้านของเอกมัยอันนี้จะรถเยอะนะคะติดตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกพอออกมาพอผ่านจากทางด้านของเอกมัยไปทางด้านของทองหล่อเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะในสุขุมวิท63หรือว่าเอกมัยที่จะมาออกตรงช่วงของบริเวณถนนสุขุมวิทตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีการชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงบิ๊กซีเอกมัยแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเลยนะมันจะออกมาจนถึงทางด้านของแยกเอกมัยที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้ถนนสุขุมวิทอ่ะนะคะตอนนี้นี่รถชะลอตัวอยู่ตรงช่วงบริเวณบิ๊กซีเอกมัยทำให้ฝั่งของสุขุมวิทฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านอโศกสุขุมวิทมาทางพร้อมพงษ์ต่อเนื่องมาทางหล่อตอนนี้ยังไปได้นะคะแล้วก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกทองหล่อแล้วก็แยกเอกมัยนะคะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านของพระโขนงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากทางด้านของพระโขนงออกมาทางอ่อนนุชมาที่แยกบางนายาวๆเลยนะยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ในซอยในถนนสุขุมวิท103ที่จะเข้าไปที่น่าจะเป็นพาณิชย์การบางนาไหมฮะที่มีเป็นหน่วยเลือกตั้งเช่นเดียวกันตอนนี้ถนนในอุดมสุข18ที่จะเข้าไปพาณิชย์บางนาตอนนี้นี่หนาแน่นเลยทั้งสองฝั่งฝั่งที่เข้ามาจากถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดก็ติดไปด้วยนะฝั่งที่มาจากทางด้านของอุดมสุขก็ติดไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปที่ทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกันนะคะท่านคุณหมอจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนริยาครับ
0: ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อวานนี้10ตุลานะครับได้อีก20ชีวิตนะในประเทศไทยสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศทำให้10วันของเดือนตุลาเนี่ยเราสูญเสียคนไปถึง329แล้วนะครับ329จะเป็นชีวิตนะบนท้องถนนซึ่งจริงๆแล้วน่าจะรักษาชีวิตหลังนี้เอาไว้ได้เขายังไม่ควรที่จะต้องมาเสียชีวิตเลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ยังไม่ควรมาดูภาพรวมนะครับของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้นะครับก็เกือบเก้าเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับโอ้แต่มันขึ้นไปถึง 9,000 กว่าเหมือนกันนะครับ 9,663 ชีวิต
0: ค่ะ
2: ก็เฉลี่ยไปเดือนละพันกว่าเลยนะ
0: ค่ะ
2: ตัวอย่างเป็นพวกก่อนครับ
0: ค่ะ
2: เกือบปีที่แล้วก็9,000นะครับ 9,392 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วถึง271ชีวิตนะ
0: ค่ะ
2: มันเพิ่มขึ้นนะครับเป็นชัดเจน
0: ค่ะ
2: ในกรุงเทพฯเมื่อวานก็3ชีวิตนะครับยอดในกรุงเทพฯก็ขึ้นมาถึง585คนของปีนี
0: ้ค่ะ
2: ความสูญเสียรายวันจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
2: น่าทึ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: เรายังต้องอะไรต้องการนโยบายจากรัฐบาลเนี่ยว่าที่เราจะทำยังไงคนในประเทศไทยนะครับไปเดินทางแล้วได้กลับบ้านทุกคน
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าในปัจจุบันเนี้ยออกจากบ้านไปในเฉลี่ยนะในแต่ละวัน35ชีวิตนะไม่ได้กลับบ้านเ
0: ลย
2: เสียชีวิตอยู่บนท้องถนนก็ต้องฝากเรื่องนี้ที่เป็นต้องคิดสำหรับรัฐบาลนี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็เป็นต ัวเลขในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจะดูว่ายอดสะสมประจำปีนี้เฉพาะของปีนี้นะคะจนมาถึงเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงเดือน9จนมาถึงณขณะนี้ล่าสุดยอดสะสมประจำปีอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 9,643 ในขณะที่เมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยยอดสะสมอยู่ที่ 9,359 คือตัวเลขของปีนี้มากกว่าสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนถึงสิ้นปีนะเราต้องช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางการจราจรต่างๆเนี่ยขับรถก็ต้องไม่ระมาไม่ประมาทนะอย่าใช้ความเร็วต้องอยู่ในความเร็วที่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะบางคนนี่พอเจอเส้นทางที่เป็นทางตรงนี่ใช้ความเร็วกันมากคือพอเวลาไปเจอเหตุที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเบรกไม่ทันมันจะหลบเลี่ยงไม่ทันถึงจะหลบทันก็อาจจะไปชนกับอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นกำแพงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็คือต่างคนต่างช่วยกันระมัดระวังคำว่าอุบัติเหตุไม่ได้มีใครแบบอยากให้มันเกิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันก็จะน้อยลงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
3: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครั้งครับคุณนภยาแล้วก็ท่านผู้ฟังจะสลอยทุกท่านด้วยค่ะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เลยครับผมจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับถ้าผ่านดินแดงเวลานี้รถน้อยแล้วครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มมีรถชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องมาได้จนถึงช่วงบริเวณทางคอคอดก่อนถึงทางลงเพลินจิตนะครับแล้วก็พอผ่านจุดนี้ไปแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางออกตรงพิทักษ์นะครับทางลงพระราม4แล้วก็มุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือเวลานี้คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนที่ฟังกลับกันนะครับรถมากแค่ช่วงบริเวณทางลับบอดไก่ครับขึ้นเนินเพลินจิตไปแล้วก็คล่องตัวครับผมทางลงดินแดงก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับในส่วนจากฝั่งบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาเวลานี้รถน้อยแล้วครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ดีครับส่วนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายเฉลิมมหานครตอนนี้ยังไม่มีฝนตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวันมุ่งหน้าเข้าไปทางแบบประชาชื่นตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทเวลานี้ก็แค่ลดมากส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าฝนยังไม่ตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับตอนนี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมทางลงชลบุรีเวลานี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้รถยังเคลื่อนตัวได้ยังไม่มีการชะลอตัวนะครับในส่วนสายอุดรลัทยาแล้วก็ประจิมลัทยาเวลานี้ภาพรวมถือว่าคล่องตัวทั้ง2เส้นทางครับกาญจนาภิเษกฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็เหตุน้ำท่วมสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังให้ขอบคุณคุณนัตยาในเบรกนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่เส้นทางถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะคะตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของแยกสวนหลวงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีอุดมตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นกันมาตลอดทางเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกแต่ว่าอันนี้เนี่ยติดต่อเนื่องมาจากทางด้านของรถที่จะเข้า มาทางด้านของแยกศรีอุดมขึ้นมาที่สะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะรถติดท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณเลยจากทางด้านแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชเข้ามาตรงหน้าโรงแรมแกรนโรงแรมแกรนลอร์ดเนี่ยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะรถเยอะหนาแน่นกันมาตลอดเลยจนมาถึงตรงช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งขาเข้าของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้เนี่ยการจราจรโดยภาพรวมถือว่าใช้การได้ดีกว่านะฝั่งขาออกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดขัดอะไรนะอยู่ตรงช่วงบริเวณที่จะเบี่ยงซ้ายออกมาทางด้านของถนนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดนะคะในช่วงนี้แต่ว่าพอถนนเทพรัตน์ที่เลยจากทางด้านของวัดศรีเอี่ยมออกไปไม่ใช่นะเป็นเฉลิมพระเกียรติขออภัยด้วยติดอยู่ตรงช่วงบริเวณทางแยกเฉลิมพระเกียรติตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกศรีอุดมออกมาทางด้านของวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของทางก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีอุดมส่วนรถที่เข้าไปใช้ทางอุดมสุขนะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของสุขุมวิทตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าซอยพานิชบางนาน่าจะมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่พานิชบางนาเขาน่าจะเป็นสนามเลือกตั้งนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งเลยทำให้มีรถติดหนาแน่นตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของซอยอุดมสุข29แล้วนะคะยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของซอยอุดมสุข18มุ่งหน้าออกไปทางด้านของสุขุมวิทตรงปากซอยตรงช่วงนี้เนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเลยทำให้รถที่เข้ามาจากทางสุขุมวิทตรงช่วงของปากซอยตรงแยกอุดมสุขเข้ามาเนี่ยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะคะพอเลยจากตรงทางที่จะคือถ้าเกิดเข้ามาจากปากซอยเนี่ยมันก็จะต้องเลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิทเข้าซอยอุดมสุข18พอเลยจากตรงอุดมสุข18ไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ส่วนทางฝั่งที่มาจากศรีนครินทร์ตอนนี้ท้ายอยู่ตรงแถวๆประมาณซอยอุดมสุข29นะคะก็เลยทำให้รถในซอยค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะคะใครใช้เส้นทางถ้าเกิดว่าจะออกไปทางด้านของถนนสุขุมวิทนี่เลี่ยงโอ้จะบอกว่าเลี่ยงไปทางด้านของสุขุมวิท101ทับ1นี่ก็รถเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกจากทางด้านของสุขุมวิท29ไปทะลุทางด้านของซอยสุขุมวิท101ทับ1ออกไปที่ตรงปากซอยสุขุมวิทออกไปทางด้านของสุขุมวิท101ทับ1ตรงแยกวัดทุ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟก่อนที่จะผ่านทางแยกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะมีคุณชาแนลนะคะสอบถามเข้ามาทาง YouTube ถามบอกว่าเส้นทาง M6 ยังเปิดให้ใช้อยู่ไหมครับกำลังจะเดินทางไปโคราชจะขึ้นจากกรุงเทพได้ที่ด่านไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 นะคะตรงช่วงบางปะอินหินกองตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด้านของกรมทางหลวงเขาเปิดให้ใช้ทั้งไปทั้งกลับช่วงบางปะอินหินกองคือเป็นระยะทางทั้งหมดเนี่ย เป็นระยะทางยาวๆเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้เนี่ยยังให้วิ่งขึ้นได้ยาวๆด้วยช่วงบางปะอินหินกองไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่เป็นการบรรเทาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยจะสิ้นสุดในช่วงเที่ยงคืนวันนี้นะ24เวลาเที่ยงคืนวันที่11ก็คือวันนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าไปจากกรุงเทพไปกับกรุงเทพไม่เกินเที่ยงคืนยังใช้การได้นะคะในช่วงวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปเขาก็จะกลับไปใช้เหมือนเดิมก็จะกลับไปใช้เหมือนเดิมก็คือจะให้วิ่งได้ในช่วงสุดสัปดาห์จนกว่าหรือว่าอาจจะมีติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถ้าเกิดมีอะไรที่ได้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็จะแจ้งกันให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกการเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยฮะก็จะเปิดให้วิ่ง M6 ฟรีในช่วงบางปะอินหินกองทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะจนถึงวันนี้คือวันที่11ตอนเที่ยงคืนนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะเดินทางไปโคราชยังขึ้น M6 ได้ในช่วงกลางวันนี้นะคะหรือถ้ากลับจากโคราชมาเนี่ยก็ไม่เกินเที่ยงคืนก็ยังขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คุณชาแนลนะที่ถามมาทาง YouTube นะคะก็เลยมาตอบให้ก่อนแล้วกันนะคะจะได้เดินทางกันได้นะคะในส่วนของทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรคุณศรีวิชัยแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสุขุมวิทฝั่งขาเข้ามาจากที่แยกขอนาฬิกาปากน้ำมุ่งหน้ามาตรงช่วงของโค้งเกลือเก่ารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้าสลับหยุดนิ่งช่วงหน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาสมุทรปราการมีรถติดสะสมทั้งสองด้านเลยนะคะอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยความสะดวกจัดการจราจรสักนิดหนึ่งนะคะเป็นสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตรงบริเวณหน้าโรบินสันสมุทรปราการมีรถติดสะสมทั้งสองฝั่งเลยนะคะเลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณแป๊วนะคะใช้ในซอยวัดใหญ่ที่พระสมุทรเจดีย์ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่วัดใหม่บางปรากฏนั้นมีหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยทำให้รถติดขัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีสายของท่านวุฒิพงษ์สุภักขวนิชนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะที่เมืองการค่ะ
1: ตอนนี้สถานการณ์ในเมืองการนะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วในเขตอำเภอเมืองเขตท่าม่วงไม่หยุดไม่มีฝนตกแล้วนะครับก็ตอนฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังตอนนี้ที่เป็นปัญหาก็คือตรงแยกวังสารพีตรงแถวโรบินสันนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับที่ตรงเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่จะไปท่าล้อนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นที่ลงจาก M81 จากหนองขาวมาวังสารพีนะครับตรงนั้นก็จะมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะครับรถเก่งไม่สามารถอาจจะไม่สามารถผ่านได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยแนะนำนะครับในส่วนที่ใครที่มาจาก M81 ที่จะมาลงกาญจนบุรีนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะลงใต้สุดท้ายหนองขาวนะครับให้ลงตรงแยกท่าเรือช่องหมายเลขเจ็ดนะครับลงท่าเรือแล้วก็วิ่งเข้าถนนสายชูแสงชูโต323นะครับเข้าเมืองกาญจนบุรีจะสะดวกกว่านะครับ
0: ค่ะค่ะตรงในส่วนของเส้นทางเนี้ยจะมีแค่ตรงวงเวียนตรงต่างระดับตรงวังสารพีตรงนี้ที่มีปัญหาหนักๆอยู่ที่เดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: แต่ตอนนี้ก็รอการระบายเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วมันเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากบนน้ำด้านเขานะครับที
0: ่
1: ไหลลงมารวมกันตรงแยกวังสารพีซึ่งเป็นที่ต่ำที
0: ่
1: มันนะครับก็ ก็รอการระบายเรากำลังหาทางเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำออกนะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้มีรายงานไหมคะว่าฝนที่ตกลงมานี่ปริมาณสูงสุดนี่อยู่ที่เท่าไหร่อะคะตอนนี้เยอะไหมคะตั้งแต่
1: เราเก้า59 มิลลิเมตร
0: 59
1: ของเขตเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: 59
0: โอ้ค่ะตกมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตั้งแต่เช้าเมื่อเดือนครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ10:00 น.ประมาณนี้
0: ค่ะนอกจากตรงบริเวณตรงวงเวียนตรงแยกต่างระดับตรงวังสารพีตรงนี้เนี่ยในตัวเมืองมีปัญหาไหมคะ
1: ไม่มีนะครับก็มีตรงเช่นเลี่ยงเมืองที่จะมาวังสารพีอย่างเดียวคร
0: ับ
1: แล้วก็ในเส้นถนนพัฒนาการตรงนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงตรงเลียบทางรถไฟเขาเรียกถนนพัฒนาการนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่อันนี้เป็นเส้นเลียบทางรถไฟนะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วในอำเภออื่นล่ะคะมีที่ไหนมีปัญหาน้ำท่วมไหมคะ
1: ตอนเมื่อเช้าตรงแยกขุนรัตนาวุฒินะครับตรงอำเภอท่าม่วงมีน้ำท่วมขังแต่ตอนนี้ระบายหมดแล้วครับรถสามารถสัญจรไปมาได้ปกติแล้วครับตรงแยกขุนรัตนาวุฒินะครับ
0: ค่ะค่ะสถานการณ์ค่ะ
1: ครับนอกนั้นก็ฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับหยุดตกแล้วก็น่าจะมีปัญหาอยู่ช่วง2ช่วงนี้ครับที่เป็นปัญหาอยู
0: ่ค่ะแล้วตอนนี้เราได้มีการดำเนินการเรื่องของสูบน้ำหรือระบายน้ำยังไงบ้างอะคะ
1: ครับตอนนี้กำลังหาจุดทางระบายน้ำโดยทางแขวงทางหลวงกาญจนบุรีนะครับเร่งการระบายน้ำอยู่ครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องการระบายไปลงที่ไหนหาน้ำตรงที่ตรงเนี้ยตรงต่างระดับตรงวังสารพีเนี่ยค่ะ
1: ที่ตรงคลองที่แถวท่าล้อครับที่เป็นลุ่มที่เก็บน้ำอยู่ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ
0: อยู่ไกลจากตรงนี้ไหมคะ
1: ช่วงท่าล้อข้าวอยู่ประมาณตั้ง3 กิโลครับ
0: 3 กิโล
1: ครับ3 กิโล
0: ค่ะน้ำที่สูบนี้ลงไปที่ตรงไหนอะคะ
1: คลองระบายน้ำอีกอันหนึ่งของทางชนประทานนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
0: ไม่ได้ลงไปที่แม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ลงครับ
0: อ๋อระดับน้ำที่ตรงที่ท่านหลวงผู้ว่าบอกว่าตรงท่าล้อนี่ระดับน้ำเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: สักประมาณ60 เซน
0: ยังต่ำกว่าตลิ่งเยอะไหมคะ
1: ต่ำหมายถึงว่าไม่ตรงถนนนะครับตรงถนน
0: อ๋อ
1: ที่ท่วมถนนอยู
0: ่ค่ะ
1: ที่ท่วมถนนอยู
0: ่60 เซน
1: นะครับคร
0: ับ ค่ะคือตรงทางเลือกจะระบายน้ำไปนี่ยังสามารถรับน้ำได้เยอะอยู่ไหมคะ
1: กำลังสำรวจอยู่นะครับรถกวนกำลังออกมาเดินพื้นที่กำลังเร่งดูในพื้นที่ที่จะระบายน้ำอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางจังหวัดเองอะค่ะได้มีการเตรียมการยังไงไหมคะเพราะว่าฝนตกแช่แบบนี้มีหลายชั่วโมงน่าจะใช้เวลาพอสมควรกว่าจะระบายน้ำไปได
1: ้ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการในระยะยาวนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงแยกวังสารพีที่เอาน้ำออกลงแม่กองตอนนี้ก็ติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอยู่นะครับที
0: ่
1: อยู่ในโครงการที่เรากำลังทำอยู
0: ่
1: ช่วงการก่อสร้างด้วยส่วนหนึ่งครับ
0: อ๋อก็คือจริงๆมีแผนในเรื่องของการแก้ตรงนี้มันเป็นที่ต่ำสุดเลยใช่ไหมคะจนจุดที่รวมน้ำ
1: ใช่ครับน้ำจากบนเขาก็จะไหลลงมาตรงแยกวังสารพีแล้วก็จะระบายออกก็แผนก็คือการจะระบายลงแม่น้ำแม่กลองข
0: ้
1: ามถนน323แสงชูโตเพื่อตัดน้ำออกจากทุ่งท่าล้อเพ
0: ื
1: ่อแม่น้ำแม่กองนะครับ
0: โอ้ค่ะค่ะท่านรองผู้ว่าคะแล้วตรงบริเวณตรงส่วนนี้นี่มันท่วมเข้าไปแถวนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่เยอะไหมคะตรงทางวงเวียนตรงนี้ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งก็คือก็เป็นที่ท่านเขาถมสูงอยู่แล้วนะครับที่บริเวณริมถนนทางเลี่ยงเมืองก็ยังไม่ได้รับความเสียหายที่น้ำเข้าบ้านนะครับเพราะเนื่องจากตรงถนนริมถนน323ไอ้326เลี่ยงเมืองอ่ะเป็นพื้นที่สูงนะครับที่ชาวบ้านเขายกตัวสูงอยู่แล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็คือมันคือข้างๆอ่ะสูงแต่ว่าตรงกลางที่เป็นต่างระดับมันต่ำกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะกว่าจะลดระดับน้ำตรงนี้ลงไปได้
1: น่าจะสัก2-3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองด
0: ู
1: นะครับว่าจะหาทางเร่งการระบายน้ำอย่างไรนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะผ่านไปทางด้านของตรงแยกต่างระดับตรงวังสารพีเป็นวงเวียนนะคะที่มาจากทางด้าน M81 ที่จะเข้ามาตรงแรกๆช่วงแรกเนี่ยอั าจจะลงมาได้นะแต่ว่าพอมาถึงใกล้ๆตรงจุดนี้เนี่ยระดับน้ำจะสูงประมาณสัก 60-70 เซนติเมตรได้นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะตรงเข้ามาที่จะผ่านไปทางด้านของตัวเมืองได้ทำให้ตอนนี้เส้นทางทางด้านของสาย367นะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของอันนี้เป็นเส้นทางด้านของเลี่ยงเมืองที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงวงเวียนนี้เช่นเดียวกันนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะท้ายยาวแล้วเหมือนกันนะคะท้ายแถวเส้นทางเลี่ยงเมืองตรงจุดนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากตรงวงเวียนค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนแสงชูโตตรงเข้าไปทางด้านของตัวเมืองยังไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปออกทางด้านของเลี่ยงเมืองนะแต่จุดที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือตรงโดยรอบวงเวียนเลยที่ระดับน้ำค่อนข้างที่สูงอยู่ตอนนี้เขาก็กำลัง เร่งในการที่จะระบายน้ำตรงบริเวณนี้นะคะให้ลดระดับลงเพื่อที่จะให้รถที่จะผ่านตรงช่วงของที่ลงมาจากทางด้านของ M81 เนี่ยสามารถใช้เส้นทางตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะเมื่อสักครู่นี้ท่านรองผู้ว่าบอกว่าให้ลงที่ตรงแยกท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนแสงชูโตตรงไปทางด้านของตัวเมืองได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงมาแล้วก็ผ่านมาตรงช่วงของบริเวณทางหนองขาวตรงช่วงนี้เนี่ยยังรถเล็กไม่แนะนำเลยนะรถแนะนำให้หลีกเลี่ยงสำหรับรถเล็กนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุค่ะวชน.พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026และกองทัพเรือแจงการผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้แทนจากสมาชิกประเทศสมาชิกทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่บริเวณสถานที่ดังนี้ 1.ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 2. สถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัม 3. โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงกองทัพเรือแจงกาดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารตั้งแต่ปี64เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกรณีการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ย่านถนนข้าวสารพบว่านายอนิรุธนุชดำรงบุคคลที่ถูกระบุถึงในข่าวไม่ได้เป็นกำลังพลประจำการของกองทัพเรือโดยเคยเป็นทหารกองประจำการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและได้ปลดประจำการพ้นสภาพไปตั้งแต่ปี2564จึงไม่มีสถานะเป็นกำลังพลของกองทัพเรือและการกระทำใดๆไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งนี้กองทัพเรือมีนโยบายเด็ดขาดในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อความโปร่งใสวิริยะจันทรารายงาน
6: และกองทัพเรือระดมเรือผลักดันน้ำ28ลำเร่งระบายน้ำลงบางปะกงเต็มกำลังคุณนนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
8: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้11ตุลาคมกองทัพเรือจัดกำลังพล64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกง10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วสำหรับผลการปฏิบัติเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนโดยประเมินปริมาณน้ำที่ผลักดันได้รวม 1,755,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการเดินเครื่องเรือชุดแรก18ลำเป็นเวลา12ชั่วโมงและเรือบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์10ลำรวม13ชั่วโมง30นาทีโดยในวันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องใหสอดคล้องกับสถานการณ์และรักษาประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนวนภาสมัครสมานรายงาน
9: โครงการแก้มลิงคือแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ในพื้นที่รับน้ำเปรียบเสมือนแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ก่อนระบายออกช่วยลดปริมาณน้ำท่วมขังและเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ใน ื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะธัมมนรัตน์ขันธ์ทาวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดสถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จึงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่าง

0: จนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ช่วงนี้14:14นะคะกับเข้ามาที่จสร้อยคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางนะคะที่จะต้องผ่านในบริเวณที่เขามีเป็นหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่สภาพการจราจรรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะอย่างทางด้านของถนนศรีนครินทร์รถที่มาจากทางด้านของแยกศรีอุดมนะคะขออภัยที่มาจากทางแยกศรีนุชที่จะมุ่งหน้าผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าธัญพาร์คเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถก็จะมีการชะลอตัวตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของแยกพัฒนาการแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของธัญพาร์คมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณประมาณซอยศรีนครินทร์41ก่อนที่จะถึงหน้าซิคอนสแควร์นะคะจุดนี้ก็จะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆจนมาถึงตรงบริเวณแยกศรีอุดมอันนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวทำให้รถเนี่ยท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงนี่แล้วนะอย่างที่บอกตรงช่วงของศรีนครินทร์41นะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือเป็นในพื้นที่ของทางด้านของถนนรามอินทรานะในพื้นที่ของสน.คันนายาวเดี๋ยวเราไปที่ทางด้านของท่านพันธุ์เอกนิรุชพลโยธามาศนะคะท่านผู้กำกับสน.คันนายาวนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะท่านผู้กำกับในพื้นที่ของคันนายาวนี่จุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งอยู่ตรงบริเวณไหนอะคะ
2: สวัสดีครับผมสน.คันนายาวมีจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้ง2จุดนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดแรกคือบริเวณวัดหนองใหญ่วัดหนองใหญ่อยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล5ทางที่จะออกไปทางภูพลนะครับ
1: ค่ะ
2: สาย5ชนกับสายใหม่นะครับตรงวัดหนองใหญ่ครับ
1: ค่ะ
2: มีทั้งหมด17หน่วยมีทั้งหมด17หน่วยครับตรงนั้น
1: ค่ะ
2: ครับผมคนผู้มาเลือกตั้งก็เกินหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับและการจราจรสุขาภิบาล5หรือบริเวณในวัดตอนนี้พยายามเคลียร์ครับตำรวจจราจรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็ช่วยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ประชาชนก็มาเลือกตั้งกันค่อนข้างแน่นทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัดนะครับ
1: ค่ะ
2: ประชาชนพันธุ์ที่จะรถใช้ถนนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับจุดแรกครับอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณโรงเรียนณวมินทราชินูทิศเบญจมาราชาลัยครับอยู่ตรงทางใกล้ๆเรียบด่วนกาญจนาครับถนนใกล้ๆแยกไทรามันครับตรงนี
1: ้
2: ก็มี17หน่วยเลือกตั้งเหมือนกันครับ17หน่วยเลือกตั้งคนที่จะมาเลือกตั้งก็เกินหมื่นนะครับตอนนี้รถก็ติดเพราะบริเวณด้านหน้าโรงเรียนถนน2ช่องทางนะครับ2ช่องทางก็ติดกันไปหมดเลยครับตรงนี้ก็เลยฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผม
1: ค่ะมีทางเลี่ยงไหมคะ
2: คือขออนุญาตครับคือทั้งเลี่ยงเนี่ยผู้ที่จะมาตรงนี้ขออนุญาตให้ผ่านให้เลี่ยงถนนที่จะมาไทยลำมันแล้วก็ถนนที่บริเวณรอบโรงเรียนนะครับทางเลี่ยงอื่นก็พอมีเลี่ยงถ้าออกถ้าไม่ได้เข้าไปตรงนั้นก็จะได้อยู่ครับเช่นเลียบด่วนกาญจนาก็วิ่งเลยหรือไปเส้นอื่นๆครับผมที่อยู่ใกล้เคียงครับผมเลี่ยงคลองสองก็ได้อะไรก็ได้หรือผู้จะมาเลือกตั้งเกรงว่าจะไม่ทันก็อาจจะปรับแผนมาใช้รถชนิดอื่นนะครับรถยนต์มันก็แน่นทั้งสองฝั่งครับ
1: ค่ะอย่างทางเส้นที่จะผ่านไปทางด้านของยังสุขาภิบาล5อันนี้มีทางเลี่ยงด้วยไหมคะหรือว่ายังไง
2: สุขาภิบาล5เป็นถนนหลักอยู่แล้วครับถนนด้านนอกก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่บางทีมันก็จะมัดมาบริเวณเข้าวัดหนองใหญ่ครับตรงข้ามตลาดวงศกรครับตรงนี้รถมันก็จะพันกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็ออกมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีธุระที่จะมาเลือกตั้งก็ประชาชนพันให้ไปทางอื่นเลยก็ได้ครับ
1: ค่ะตรงทางด้านในนี่เขาทั้งสองจุดเลยอ่ะเขามีปัญหาเรื่องของจุดที่เป็นจุดจอดรถไหมคะเลยทำให้รถมันเข้าไปทางด้านในลำบาก
2: คืออย่างนี้ครับจอดรถด้านในทางโรงเรียนบ่อนวมินทราชินูทิศเนี่ยจะไม่มีจอดรถด้านในครับคนก็อาศัยจอดตามด้านนอกเองครับด้านในโรงเรียนก็พื้นที่ก็มีไม่เยอะครับแต่มันมีหน่วยเลือกตั้งเยอะอยู่นะครับส่วนในวัดหนองใหญ่ก็จะมีที่จอดรถก็ได้เป็นร้อยอยู่แต่ว่าคนมันก็แน่นนะครับก็พยายามใช้สัมพันธ์ทุกๆด้านครับผมจราจรสายตรวจทุกคนก็ช่วยกันลงนะครับผมทุกคนสองจุดครับ
1: อย่างที่ท่านผู้กำกับบอกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจอดรถได้น้อยแล้วคนที่เขาจอดอยู่ทางด้านนอกอย่างเช่นถนนไทยรามันดังนี้เนี่ยตอนนี้อนุโลมให้จอดข้างทางได้ไหมคะหรือว่ายังไง
2: เป็นอย่างนี้ครับขออนุญาตครับผมจอดได้หมดเลยครับตรงไหนพอจอดได้จอดได้หมดเลยจราจรไม่มีการตรงนี้ครับ
1: เฉพาะตอนนี้นะเฉพาะวันนี้นะ
2: ทั้งหมดแหละครับเพราะว่ามันถนนก็เล็กอยู่แหละก็ในส่วนซอกซอยก็จะไม่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมรถติดจังโน่นนั่นนี่ครับก็เลยอยากจะให้ไปทางอื่นครับผม
1: โอ้เพราะว่าบางคนนี่รถติดอยู่ท้ายแถวยาวจะจอดแล้วเดินไปก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็พยายามเข้าไปให้ถึงใกล้ที่สุดเลยอย่างนั้น
2: ครับผมเมื่อสักครู่ผู้กลับก็ปรับแผนเป็นใช้รถจักรยานยนต์เข้าไปตรวจไปดูครับผมแล้วก็ครับผม
1: ค่ะค่ะทั้ง2จุดนี้ตอนนี้มีปัญหาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่ทั้ง2จุดแล้วนะคะ
2: ครับผมมีสวัสดิ์จราจรมีเจ้าที่จราจรดูบริหารจราจรแต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึง
1: ค่ะ
2: ผมจะได้เข้าใจนะครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้กำกับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ย้ำกันนะคะสำหรับในเขตรับผิดชอบของสน.คันนายาวมีหน่วยเลือกตั้ง2จุดก็คือที่วัดหนองใหญ่นะ1จุดที่ตรงบริเวณถนนสุขาภิบาล5แล้วก็อีก1จุดก็คือที่โรงเรียนนวมินทร์อัทราชุทิศเบญจมราชาลัยอันนี้เนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของถนนไทยรามันรถก็ติดขัดค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะคะเป็นจุดที่จะออกทางหน้าของถนนกาญจนาภิเษกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะพอที่จะเดินได้แล้วตรงไหนที่มันสามารถที่จะจอดได้โดยไม่กีดขวางการจราจรนะคะยังไงก็ท่านผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ก็ปรับเรื่องของการจราจรตรงบริเวณนั้นอยู่อนุโลมให้จอดได้นะคะแล้วก็เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะถนนสุขาภิบาล5นี่มันจะมาออกทางด้านของหทัยราชได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้มีธุระปะปางแถวนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าตรงวัดหนองใหญ่มันก็จะอยู่ตรงข้ามกับตลาดวงศกรด้วยนะคะก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรนอกจากคนที่มาที่ตลาดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของคนที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวทั้ง2จุดเลยนะคะทั้งที่วัดหนองใหญ่แล้วก็ที่โรงเรียนนวมินทร์ตรงทางด้านของซอยไทยรามันตรงจุดนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเพราะในเขตของคณะยาวนะคะในพื้นที่จุดอื่นๆก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรจุดที่เขาจะผ่านไปตรงบริเวณที่เป็นหน่วยเลือกตั้งนี่มีปัญหารถติดขัดทีเดียวนะตอนนี้อย่างในพื้นที่ของทางด้านของปากเกร็ดที่ก่อนนี้หน้านี้ท่านสวัสดิ์จราจรบอกว่าก็จะมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่โรงเรียนชนประทานสงเคราะห์นะคะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวเราต้องปิดจุดกับรถที่ตรงบริเวณตรงหน้าโรงเรียนพอดีให้มากับรถตรงช่วงก่อนถึงทางด้านของตรงแยกซอยสามัคคีนะคะอันเนี้ยภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube อยู่ตอนนี้เป็นของในพื้นที่ปากเกร็ดนะรถติดขัดต่อเนื่องยาวแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับท้ายแถวน่าจะสั้นลงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวก็อยู่ใกล้ๆกับทางด้านของตรงช่วงของแยกปากเกร็ดเหมือนกันแต่ตอนนี้ท้ายแถวสั้นเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินทางผ่านเส้นทางด้านของติวานนท์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแคลายก็จะเย็นนิดนึงนะคือพอพ้นจากตรงแยกซอยสามัคคีมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยแล้วก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงบริเวณหน้าไฟฟ้านนทบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกแคลายส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณหน้าขนส่งนนทบุรีอันนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวพอเลยจากหน้าขนส่งไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะแล้วก็ข้ามมาทางด้านของอีกฝั่งหนึ่งแถบทางด้านของสมุทรปราการตอนนี้เนี่ยรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนะคะเส้นทางด้านของถนนสุขุมวิทแถวๆปากน้ำตอนนี้โหก็รถหนาแน่นทีเดียวถนนสุขุมวิทมาจากทางด้านของปากน้ำมาทางด้านของวงเวียนตรงปากน้ำนี่อันนี้ยังเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆนะรถเยอะรถหนาแน่นเหมือนกันแต่ว่ายังพอเคลื่อนตัวมาได้ส่วนที่มาจากทางสุขุมวิทมุ่งหน้ามาตรงช่วงของทางบริเวณทางแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการตรงจุดนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะจากทางด้านของแยกการไฟฟ้ามาทางด้านแพร่กษาต่อเนื่องมาทางด้านของสายลวดในช่วงนี้เนี่ยรถช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเลยทำให้สำหรับรถที่มาจากทางด้านของสายลวดนะคะที่เดี๋ยวนะรถที่มาจากทางด้านของแยกสายลวดที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแพร่กษาตรงจุดนี้ก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะท้ายแถวนี่ต่อเนื่องมาเลยทะลุแยกสายลวดมาแล้วนะคะ ท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวแถวเคหะแล้วนะแถวแถวสถานีรถไฟฟ้าเคหะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเข้าไปทางด้านของแพร่กษาถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณต่างระดับตรงแยกการไฟฟ้าตรงช่วงนี้เนี่ยก็มีรถชะลอตัวอยู่ตรงช่วงนี้แล้วนะอยู่ตรงบริเวณต่างระดับตรงกาญจนาภิเษกที่ผ่านทางด้านของต่างระดับตรงกาญจนาภิเษกเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกการไฟฟ้าก็ท้ายแถวชะลอกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณนั้นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันจากตรงแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการใช้ขาเข้ามายาวๆมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณซอยดาริ่งลาซานในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมรถเยอะมาจนถึงตรงฝั่งตรงข้ามพาราไดซ์พาร์คนะคะผ่านตรงบริเวณพาราไดซ์พาร์คมาแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็จะตรงเข้าไปทางด้านของแยกศรีนุชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ฟังคะตอนนี้มากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของรฟม.เขามีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราชบูรณะนะคะเพื่องานติดตั้งทางเดินเชื่อมสถานีแยกประชาอุทิศในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคมเฉพาะเวลา22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาแล้วก็จะสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้ด้วยนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราชบูรณะเป็นระยะทางประมาณ250เมตรเพื่องานติดตั้งทางเดินเชื่อมสถานีแยกประชาอุทิศในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่28ธันวาคม2569เฉพาะเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกานะคะแล้วก็จะสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้โดยจะมีการจัดการจราจร2รูปแบบด้วยกันดังนี้นะคะรูปแบบที่1ค่ะในวันขี้ก็คือวันที่1วันที่3วันที่5 7 9 11 13 15 17เรื่อยไปจนถึงวันที่31จะเป็นการปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีผลให้ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกเป็นการทดแทน2ช่องจราจรนะคะแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็คือวันคู่ก็สลับกับวันขี้นะคะวันคู่ก็คือตั้งแต่วันที่2 4 6 8 10เรื่อยไปจนถึงวันที่30ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรเช่นเดียวกันนะในฝั่งขาออกก็จะมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วส่วนฝั่งขาออกนั้นก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะคะทั้งนี้ประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะแล้วก็ผู้ที่ทั้งนี้การปิดเบี่ยงตรงนี้เนี่ยเพื่อดำเนินงานอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ค่ะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com หรือที่ Facebook นะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ LINE ก็คือที่ @MRT Purple Line นะคะก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวไปกันที่คุณไก่บางบอนค่ะคุณไก่คะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะอยู่ถนนเอกชัยนะคะ
3: ใช่ครับขาเข้า ที่จะมุ่งหน้ามาตลาดบางบอนเขาเรียกตลาดเมียนมา
1: ตลาดพม่า
3: ใช่
1: ค่ะ
3: แล้วติดนู่นอ่ะน่าจะเป็นโลแล้ว
1: ติดตรงแยกนี่เหรอฮะ
3: ใช่มันจะมีตลาดอยู่ซ้ายมือมันเป็นสองแยกอะครับ
1: ค่ะสองแยกใกล้กัน
3: ใช่ครับมันก็จะมีรถกระป๋องรถซูบูรุอะครับสองแถวมั่งแท็กซี่มั่งจอดแยกกันตำรวจก็มาไล่ดีเลย
1: ค่ะ
3: มันก็เข้ามาอีกมาจอดเลยขับรถทุกจอดมันเสียเป็นเลนนึงครับ
1: หนึ่งเลน
3: มันจะมีสองแยกอะครับใกล้ๆกันเลยแยกแรกมันจะเลี้ยวขวาได้อย่างเดียวไปออกพระรามสอง
1: ค่ะ
3: แล้วก็แยกที่สองอ่ะจะเลี้ยวซ้ายก็ไปบางบอนหนึ่งไปท่าเกษตร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มันก็จะติดตลาดตรงนี
1: ้ค่ะ
3: มันจะมีสองตลาดตลาดสุขสวัสดิ์กับตลาดเอกชัยครับเรียกตลาดเอกชัยตลาดเย็นตลาดกลางวันตลาดเย็นแต่วันอาทิตย์เนี่ยมันจะเหมือนตลาดน้ำนะครับมันของขายเยอะ
1: ค่ะ
3: จะมีแบบของพวกเมียนมาอะไรพวกนี้เยอะ
1: อ๋อแต่ส่วนใหญ่เป็นของเมียนมาใช่ไหมฮะที่ตลาด
3: ใช่ของเมียนมาเยอะครับป้ายเป้ยอะไรก็เป็น
1: ภาษา
3: เหมือนประเทศเขาเลยใช่
1: เป็นภาษาเมียนมา
3: ใช่คนขายก็เป็นคนเมียนมา
1: ค่ะใช่
3: เขาจ้างเขาก็จ้างอะไรคนขายนะคนเมียนมาร้านพงร้านทองอะไรเขาเขียนหมดนะ
1: ใช่ไหม
3: ใช่ไฟฟ้าอะไรเหมือนเป็นบ้านเขาอะ
1: คือจริงๆแล้วนี่ก็คือเจ้าของเป็นคนไทยใช่ไหม
3: ก็ไหนฮะก็รู้กันอยู
1: ่
3: ฮะ
1: ไม่เพราะว่าคือถ้าเป็นเจ้าของเป็นคนไทยแล้วลูกจ้างเป็นพม่าเพราะแถวนี้ก็จะมีแบบแรงงานเป็นเมียนมาทั้งนั้นเลยต้องให้แบบสื่อสารกันอะไรอย่างเงี้ยแถวเหมือนตลาดแถวตลาดคลองเตยเลยเหมือนกันตลาดคลองเตยนี่ก็เยอะ
3: แต่ความจริงมันก็นะอย่างที่ว่าไม่พูดไม่ได้ไม่อยากพูดแล้วครับแล้วหลังเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพระราม2ครับมันมีเขตนะเขาน่าจะเลือกตั้งนะผมเข้าไปส่งลูกค้ารถติดมากเลย
1: รถติดใช่ไหมฮะตรงเส้นที่จะออกทางพระราม2เนี่ยเนาะ
3: ใช่ใช่ตรงนั้นมันจะมีโรงพยาบาลนครทนแล้วข้างหลังเซ็นทรัลมันจะมาทะลุได้
1: มันจะเป็นทางลัดที่มาออกพระราม2ตอนนี้ก็คือติดไปด้วยเลยตอนนี
3: ้ติดตรงผมก็เลยถามน้องหลังไมค์เมื่อกี้ก็เขาบอกเลือกตั้งเหมือนเลือกตั้งอะไรนะ
1: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
3: ใช่ก็เหมือนเลือกตั้งแต่นั่นเลยผมนึกว่าคิดว่าเขาจะเลือกตั้งแต่แค่ประกันสังคมตรงจุดประกันสังคมอ๋อเขาก็ไปตรงจุดทั่วตรงไหน
1: อ๋อมันต้องกระจายกันนะคะเพราะว่าคนเยอะ
3: อ๋อคนเยอะเน
1: า
3: ะ
1: คนเยอะใช่บอกว่าบางจุดนี่คือแบบว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าหน่วยเดียวมันก็จะมีแบบว่าอยู่แบบหน่วยเลือกตั้งใหญ่สถานที่นึงแล้วก็มีแบบว่าเป็นหน่วยของแบบที่เขาลงทะเบียนไว้เนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ที่ของคณะยาวอ่ะที่แถวทางด้านของตลาดวงศกรแถววัดหนองใหญ่แถวนั้นเนี่ยมี17หน่วยอยู่ในที่เดียวกันคือมีแต่ละจุดเนี่ยมีคนเป็นหมื่นอ่ะ
3: โอ้เน
1: า
3: ะเยอะแสดงว่ามีคนสนใจเยอะมากเลยให้ความสำคัญนะ
1: ค่ะก็เขาต้องรีบไปเขาต้องรีบไปเพราะว่าอันนี้มันปิดหีบเร็วมันไม่ใช่เหมือนเลือกตั้งปกติที่เราเลือกกันปิดหีบ5โมงเย็นอันนี้4โมง
3: อ๋อ
1: ค่ะ
3: ดีช่วยกันแต่ผมหลุดมาแล้วครับหลุดมาหลายปีแล้ว
1: หลุดระบบประกันสังคม
3: ใช่มันหลุดมา
1: อ๋อแต่จริงๆแล้วนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานในระบบแบบมาตรา33ก็ยังอยู่ในมาตราอื่นได้นะถ้าเกิดว่าส่งต่อเองอะค่ะ
3: ใช่40อ่ะส่งต่อ40อยู่
1: ค่ะ
3: แต่มันก็ไม่ติดไม่เหมือนแต่39ใช
1: ่ไหมคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีบอร์ดชุดใหม่มาเดี๋ยวจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
3: ผมว่าดีเลยนะให้คนที่แบบส่งตัวเองแล้วให้มีประกันพูดง่ายๆครับเดี๋ยวนี้ผมพูดตรงๆเลยผมภาษาชาวบ้านเลยฮะเสียชีวิตก็ต้องมีตังค์นะฮะไม่มีตังค์นี่โอ้โห
1: ค่ะ
3: ยาก
1: ลำบากคือเรื่องว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอ่ะที่มากคือของเดิมอ่ะเขาก็มีแต่ว่าเพื่อคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยแหละอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช่
1: มันจะไปสตาร์ทอยู่ที่เดิมไม่ได้
3: อย่างน้อยก็ให้ทรัพย์คนไทยฮะคือเรื่องรักษาสุขภาพอย่างเงี้ยการเสียชีวิตเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะ มาช่วยได้ควบคุมพวกนี
1: ้ก็จะมีสวัสดิการหลายๆอย่างหมายถึงว่านอกเหนือจากอย่างคนที่เขาสิทธิ์รักษาตามบัตรทองแล้วก็บัตรทองไปอันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในหลักประกันสังคมเลยนะ
3: ผมก็พูดตรงๆแล้วว่าบัตรทองก็การรักษาก็โอเคนะครับเหมือนประกันสังคมนะแต่คือว่าสิทธิ์เรื่องเงินสมทบพวกบัตรเสียชีวิตอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันแต
1: ่
3: ถ้าประกันสังคมออกมาเหมือนแบบเพิ่มนโยบายแบบ40ไปเนี่ยเพิ่มอีกสักหน่อยนึงแบบเขาก็มีนะให้เสียชีวิตเขาก็ให้อยู่นะ
1: เดี๋ยว
3: 30,000หรือ20,000
1: เดี๋ยวอันเนี้ยเราก็ต้องไปติดตามหลังจากนี้ไปว่าเดี๋ยวคนที่เป็นบอร์ดประกันสังคมเขาจะเข้าไปเคลื่อนไหวเรื่องของการปรับนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาต้องติดตามกันไปนะคะ
3: อ๋อดีครับผมขอโทษนะอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ประกันสังคมเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ไหม
1: จริงๆแล้วคือเขาให้ลงทะเบียนนั่นแหละก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
3: แสดงว่าผมตกข่าว
1: เขาต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อที่จะมาเลือกตั้งในวันนี้ค่ะ
3: อ๋อ
1: ค่ะ
3: ตกข่าวผมขับรถตอนคืนด้วยไงก็เลยพอ3-4ก็นอนตื่นทีก็เย็นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ค่ะ
3: เสียดายจังเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนาย
1: ค่ะค่ะไปกันที่คุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยา
1: ค่ะ
4: ผู้บังคับสอดร้อยทุกท่านเมื่อสักครู่ผมไปส่งผู้โดยสารที่มอธุรกิจบัณฑิตแต่ผมไปไม่รถไม่หนีนะผมไปด้านหลังไปด้านหลังก็คือเขาเรียกมาจากทางดอนเมืองแล้วก็มาอยู่เทินเข้ากำแพงเพชร6
1: ค่ะ
4: เข้าน็อตปาร์คมาด้านหลังไม่มีรถเลย
1: อ๋อค่ะ
4: ลงประตูหลัง2ประตูเพราะว่าเขาไม่รถเข้ามันเป็นประตูออกอันหนึ่งแล้วก็ประตูทางเดินอันหนึ่งไม่มีรถแต่ว่าพอผมก็เลยทดสอบมาออกด้านหน้าด้านหน้าติดนะ
1: ด้านหน้าที่จะออกวิภาวดีเหรอคะ
4: ด้านหน้าที่จะไปทางพงเพชร
1: ไปพงเพชรอ๋อค่ะ
4: ติดช่วงมอธุรกิจบัณฑิตผมก็เลยเลี้ยวมาเพื่อจะไปออกแจ้งวัฒนะ
1: ค่ะ
4: ทีนี้ก็ติดตอนนี้อยู่ระหว่างคอขวดได้ตรงประปาที่จะไปเชื่อมที่เป็นช่องทางเลนเดียว
1: ค่ะ
4: คือประกันสังคมส่วนใหญ่ถ้าทำอาชีพอิสระจะทำ40อย่างผมทำมาหลายปีแต่เมื่อ60ปีเนี่ย
1: อ
4: ายุครบ60ปีนี่ถ้าเราจะเอาเงินคืนเขาคืนให้หมดเลย
1: อันนั้นแสดงว่ายังส่งไม่ครบสิใช่ไหมไม่ครบ180เดือน
4: 60ปีเนี่ยสามารถเบิกเงินมาใช้ได้หมดเลยเงินสะสมแล้วก็เงินที่เราส่งไปเขาจะทบให้แล้วก็คืนให้เขาจะโอนเข้าให้ทางบัญชีแล้วก็เริ่มครบส่งใหม
1: ่อันนี้คือมาตรา40
4: มาตรา40แต่ไม่ทราบเพราะว่าตอนทำนายเขาไม่ได้ทำให้เราก็ทำเองมาตรา40จะมีส่งเดือนละ100แล้วก็เดือนละ150
1: เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเคยทำงานอยู่ในมาตรา33อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องบริษัทเขาก็ต้องทำประกันสังคมให้อยู่แล้ว
4: รายละเอียดไม่ทราบเพราะว่าเราทำอิสระก็เลยไม่ได้ทำดังนั้นคุณหมอแนะนำก็บอกว่าไปทำ40ก็เลยทำ
1: ถ้าทำ40จะได้สิทธิ์ประกันสิทธิ์รักษาพยาบาลไหม
4: 40ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลมีแต่งานถ้าเราส่งเดือนละ300คุณนอนโรงพยาบาลเขาจะให้คือวันละ300บาทนะครับผมแต่ว่าเบิกค่ารักษาไม่ได้ไม่ก็เลยไม่มีเสียชีวิตถ้าส่งเดือนละ300เบื้องต้นรับ 50,000 บาทเงินสะสมที่เหลือเขาก็จะคืนให้ทายาทผมทราบมาแค่นั้นแต่ว่าผมเบิกไม่ใช้หมดแล้วตั้งแต่อายุ60ปี
1: ก็ไม่มีเงินเก็บสะสมตรงนี้ไป
4: กี่ก็เริ่มส่งใหม
1: ่
4: ก็มาเริ่มต้นใหม่แต่ว่าถ้าคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือถ้าอายุ65ไปแล้วจะส่งไม่ได
1: ้อ
4: ันนี้มาตรา40แต่ว่าอายุยังไม่ถึงก็ส่งไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
4: มันไม่ได้ประโยชน์หลายอย่าง
1: ค่ะค่ะ
4: ถ้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันนี้ป่วยนิดหน่อยหมอก็จะให้นอนโรงพยาบาลหมอก็จะออกใบรับรองแพทย์ให
1: ้ค่ะ
4: แล้วผมไม่ได้ชมประกันสังคมนะมันสะดวกสบายแล้วเขาโอนเงินให้เร็ว
1: อ
4: ันนี้เราไม่ได้ชมนะแต่ว่าอย่างอื่นผมไม่ทราบ
1: ค่ะค่ะ
4: 4 วันเขาโอนเงินได้เลย
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัยรัตน์ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของคนที่เขาไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนไว้แล้วนะคะแล้วเขตไหนพื้นที่ไหนนะรีบไปนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้14:30แล้วรถติดด้วยนะเดี๋ยวไม่ทันนะไม่ทันตอนช่วง16:00เขาปิดหีบ16:00เย็นนะไม่ใช่17:00 นะคะเร็วกว่าที่เราเลือกตั้งตามปกติ1 ชั่วโมงค่ะต้องรีบออกไปกันสักนิดนึงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเส้นทางไหนสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถ ถขนส่งสาธารณะที่ไปถึงจุดที่เลือกตั้งได้ตรงนี้เนี่ยไปเดินทางไปแบบนั้นเลยดีกว่านะเพราะถ้าคุณขับรถไปนี่ติดยาวเลยต้องไปหาที่จอดรถด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะคะ
5: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

คุณผู้ฟังคะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6จากสายบางปะอินนครราชสีมานะคะช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการทดลองให้บริการในครั้งนี้เนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะให้ใช้ได้ไปจนถึงช่วง24 นาฬิกาของวันที่11ก็คือวันนี้นะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยทางกรมทางหลวงค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบทางกรมทางหลวงก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยการใช้เส้นทางค่ะและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586แล้วก็กด6นะคะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามข้อมูลการจราจรผ่าน DOH Highway Radio นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางด้านของกรมทางหลวงได้ผ่านช่องทาง DOH Highway Radio นะคะส่วนมอเตอร์เวย์ M6 ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเปิดทดลองให้ใช้ช่วงบางปะอินหินกองทั้งไปทั้งกลับถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะกลับเข้าไปสู่ตามแผนเดิมนะคะก็คือจะเป็นช่วงของสุดสัปดาห์ที่จะเปิดให้วิ่งนะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรสำหรับเส้นทางที่มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่จะออกไป เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ใช้เส้นทางกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะ เดี๋ยวมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะว่ามีเส้นทางไหนกันบ้างเริ่มจากทางด้านของติวานนท์เป็นฝั่งที่มาจากแยกปากเกร็ดมุ่งหน้ามาทางแยกสามัคคีจุดนี้ก็จะมีรถหนาแน่นนะคะเนื่องจากว่าที่โรงเรียนชนประธานสงเคราะห์เป็นหน่วยการเลือกตั้งเจ้าที่จะปิดกับรถตรงช่วงบริเวณตรงข้ามกับตรงหน่วยเลือกตั้งของโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์จะต้องกลับมากับรถที่ตรงบริเวณแยกสามัคคีนะคะผ่านจากแยกสามัคคีมุ่งหน้าเข้ามาแครายตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวอีกช่วงหนึ่งนะคะท้ายจะอยู่แถวๆประมาณไฟฟ้านนทบุรีส่วนทางฝั่งกลับกันติวานนท์ที่มาจากทางด้านของแยกครายมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสามัคคีตรงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณหน้าขนส่งนนทบุรีเลยไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปากเกร็ดไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามาจากแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายในช่องทางหลักเนี่ยจะมีรถเยอะนะคะแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานก็จะไปมีรถเยอะช่วงใกล้ๆกับทางที่จะเลี้ยวซ้ายใช้ถนนติวานนท์ในฝั่งขาออกนะท้ายก็จะอยู่หน้าประมาณหน้าเอสพระดาษส่วนรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกแครายตรงเข้ามาทางพงเพชรช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านถนนศรีนครินทร์นะคะตอนนี้ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรถที่ไปจากทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขตอนนี้เนี่ยรถเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าโรงแรมแกรนด์ลอร์ดโฮเทลมาจนถึงบริเวณแยกศรีอุดมเลยนะคะการเคลื่อนตัวนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆช้าๆส่วนพอเลยจากแยกศรีอุดมมาลงมาขึ้นทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมในช่วงนี้ก็จะใช้การได้ฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะจะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกศรีอุดม
ผ่านมาขึ้นจากทางหน้าของอุโมงค์มามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพรีเมียร์หรือว่าตรงช่วงบริเวณหน้าพาราไดซ์พาร์คช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ในถนนสุขุมวิท103หรือว่าอุดมสุขเข้ามาจากทางศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงที่ก่อนที่จะผ่านทางซอยอุดมสุข18นะเนื่องจากว่ามีรถเลี้ยวเข้าไปในซอยพาณิชย์บางนาซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันนะจุดนี้ก็จะมีทำให้รถเนี่ยท้ายแถวยาวต่อเนื่องมาถึงซอย อุดมสุข29พอเลยจากซอยอุดมสุข18เข้าไปที่แยกอุดมสุขช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะฝั่งกลับกันที่เข้ามาเลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของสุขุมวิทผ่านทางด้านของซอยอุดมสุข18นี่ก็รถเยอะเหมือนกันจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางอุดมสุข18นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางศรีนครินทร์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะรถที่จะเข้าทางด้านของซอยพาณิชย์บางนาจากทางฝั่งถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตามไปด้วยนะอันนี้คือซอยพาณิชย์บางนาเนี่ยเขาเข้าได้2ฝั่งฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกบางนาเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงของทางโค้งที่เข้ามาแล้วนะเพราะว่าในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเขาในช่องทางคู่ขนานเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวค่ะส่วนเส้นสุขุมวิทปากน้ำตรงนี้เนี่ยสุขุมวิททางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปจากทางด้านของปากน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกสายลวดตอนนี้เดี๋ยวนะตรงช่วงนี้แยกการไฟฟ้าสมุทรปราการต่อเนื่องไปทางด้านของแพร่กษารถยังติดขัดต่อเนื่องยาวตลอดเลยนะไปจนถึงทางด้านของแยกตรงโค้งโพตรงนี้เลยนะคือรถเคลื่อนตัวช้ากันไปตลอดเลยค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากสุขุมวิทสายเก่าเข้าไปทางด้านของโค้งโพต่อเนื่องไปทางด้านของแพร่กษาก็ยังมีรถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยนะรวมถึงทางด้านของถนนสายลวดด้วยนะคะที่มาจากทางวงเวียนปากน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของโค้งโพช่วงนี้ก็รถเต็มตลอดเส้นทางท้ายก็ต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของวงเวียนตรงปากน้ำนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่ทางด้านของคันนายาวตอนนี้จุดที่มีหน่วยเลือกตั้ง2จุดด้วยกันนะคะก็คือที่ตรงช่วงของบริเวณวัดหนองใหญ่ถนนสุขาภิบาล5นะคะแล้วก็โรงเรียนนวมินตรงฝั่งทางด้านของถนนไทยรามันตรงจุดนี้ก็จะมีรถหนาแน่นด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในจุดที่เขาเป็นหน่วยเลือกตั้งก็เผื่อเวลาไว้ด้วยละกันนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวกว่าจะผ่านในแต่ละเส้นทางได้หรือถ้าเกิดว่าใครจะไปเลือกตั้งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะไปโดยรถไฟฟ้าถ้าเกิดเป็นเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าผ่านนะใช้รถไฟฟ้าสะดวกที่สุดแล้วนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้สักหน่อยนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับจสร้อยจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมานะคะแล้วก็รับประกันภัยรถยนต์ซึ่งในส่วนของการประกันภัยรถยนต์นี้เราจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยของประกันภัยประเภท1เนี่ยนะคะสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งเปิดขึ้นมารองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ก็เหมือนกับคล้ายๆกับทางด้านของประกันภัยประเภท1เลยนะคะก็คือว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำประกันภัยประเภท1แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะ
ประกันภัยประเภท3นี่สามารถที่จะเบี้ยประกันนี้ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสนใจรายละเอียดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทบุริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วอยากจะมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกันไปได้เลยนะคะที่021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็มาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเอาไว้กันนะคะมีทางด้านของคุณน้อยมิเตอร์แจ้งไว้นะคะถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะจากบริเวณทางด้านของแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางหลัก 4รถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมว่าก่อนถึงแยกหลัก4ประมาณ500เมตรพบรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางของช่องด่วนบอกว่าคนบนรถนี้ลงมายืนโบกรถอยู่ด้านหลังด้วยนะคะเป็นวิภาวดีฝั่งขาออกตรงบริเวณก่อนถึงแยกหลัก4ประมาณ500เมตรค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณหนึ่งนะแจ้งบอกว่าสุขุมวิทฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากพระโขนงมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะบอกว่ารถติดมากกำลังจะเดินทางไปหน่วยเลือกตั้งที่วัดธาตุทองรถติดมากนะตรงช่วงของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าไปจากพระโขนงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณใจกันตนาค่ะแจ้งอุบัติเหตุรามกำแหงฝั่งขาออกปากซอยรามกำแหง69ไปรถตู้รถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วนะคะน่าจะมีคนเจ็บรถก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุทางกลับกันใช้การได้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะน้ำหลากท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแนะเลี่ยงเส้นทางและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิชาบาทหากพบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายเข้มข้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุก

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อย่าผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่โดยบริเวณเส้นทางหลักขาเข้าออกจากอำเภอท่าม่วงมุ่งสู่อำเภอท่ามะกาล่าสุด 13:50 นาทีน้ำยังคงท่วมขังบนผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงรถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและขับด้วยความระมัดระวังส่วนระดับน้ำบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองกาญจนบุรียังคงท่วมเต็มพื้นที่ผิวถนนทั้งสองฝั่งมีปริมาณน้ำสูงทำให้รถต้องขับย้อนสอนส่งผลให้การจราจรติดขัดนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของประชาชนดับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและคอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไสโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงปลพีเผยผลการสนธิกำลัง9หน่วยงานลุยตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยพบตั้งเป็นที่ตั้งนิติบุคคล 4-5 แห่งแต่ไร้เอกสารเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการบูรณาการร่วม9หน่วยงานตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยบริเวณถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและนิติบุคคลต่างๆจากการตรวจสอบอาคารเป้าหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลรวม5บริษัทพบว่าชั้นที่1เปิดเป็นร้านอาหารและสถานที่ขายของนำเข้าไม่พบฉลากสินค้าชั้นที่2เป็นพื้นที่ส่วนกลางและห้องทำงานขนาดเล็กชั้น3ชั้น4เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซิเนกอสชั้น5เป็นพื้นที่พักอาศัยและชั้น6มีการต่อเติมเป็นห้องจัดเลี้ยงทั้งนี้ในส่วนของห้องทำงานขนาดเล็กพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนิติบุคคล4-5 บริษัทแต่กลับไม่พบเอกสารพยานหลักฐานและคณะกรรมการบริหารบัญชีการเงินบริจาคหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิในสถานที่ดังกล่าวเลยจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการย้ายเอกสารไปเก็บไว้ที่อื่นนายพลพีกล่าวอีกว่านอกจากนี้ในส่วนของการตรวจสอบโครงสร้างอาคารกทม.ได้เข้ามาตรวจสอบข้อสงสัยของประชาชนกรณีชั้นใต้ดิน3ชั้นซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดโดยกรมการปกครองจะเร่งดำเนินการนำสำนวนและสืบพยานเพิ่มเติมกรณีการจัดตั้งมูลนิธิหากตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหรือพบกระบวนการจัดตั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและเอาผิดกับผู้กระทำความผิดในทุกฐานความผิดต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรัก

0: ครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้15:15แล้วนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569นะคะต้องบอกว่าได้รับความสนใจกับผู้ประกันตนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนี้คึกคักทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญใครที่ยังเดินทางไปไม่ถึงหน่วยเลือกตั้งคงต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งเขาจะปิดหีบตอนช่วง16:00 น.แล้วก็หลายๆเส้นทางที่เป็นจุดที่จะประเดินทางเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ปัญหาการจราจรนี่ติดขัดต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเส้นทางทางด้านของตรงถนนสุขาภิบาล5นะในพื้นที่ของสน.คันนายาวที่ก่อนหน้านี้ท่านผู้กำกับจราจรก็ได้มีท่านผู้กำกับได้มีการรายงานว่าหน่วยเลือกตั้งในเขตของคันนายาวเนี่ยจะมีอยู่2หน่วยก็คือที่วัดหนองใหญ่กับที่โรงเรียนนวมินทร์ตรงนี้เนี่ยเส้นสุขาภิบาล5แล้วก็เส้นถนนไทยรามันก็จะมีการจราจรที่หนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในจุดอื่นเดี๋ยวดูต้องที่ดิฉันจะทวนให้ฟังนะเพราะว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรพอสมควรเลยทีเดียวศรีนครินทร์ตรงช่วงบริเวณทายาพาร์คตรงนี้ก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันนะท้ายแถวตอนนี้นี่อยู่ตรงบริเวณตรงทางรถไฟหัวหมากก็คือแถวๆประมาณใต้ต่างระดับพระราม 9ตัดใหม่นี่ก็น่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้งด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของเส้นทางถนนศรีนครินทร์พอเลยจากธัญพาร์คมาแล้วเนี่ยก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เหมือนกันนะในช่วงของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกที่วัดธาตุทองถนนสุขุมวิทก็รถตั้งแต่ตรงบริเวณโหแต่ว่าตอนนี้รถเยอะขึ้นแล้วนะตรงสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกอ่อนนุชมาเลยนะอ่อนนุชขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงมุ่งหน้ามาแยกพระโขนงต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณแยกเอกมัยจุดนี้นี่รถหนาแน่นมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำให้รถที่มาจากทางด้านของเอกมัยสุขุมวิท63โอ้ตอนนี้ท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงบริเวณซอยเอกมัยซอย10แล้วนะคะที่จะออกมาทางด้านของถนนสุขุมวิทรถสุขุมวิทฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะมุ่งหน้ามาทางหน้าของพร้อมพงษ์ช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นท้ายแถวจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงประมาณซอยสุขุมวิท43ซอยสุขุมวิท43นะก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะแล้วก็ช้าต่อเนื่องมาจนถึงนี่เลยมาจนถึงทางด้านของเอกมัยเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคงต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วโหแล้วก็พระราม4ฝั่งขาออกนี่ที่จะออกมาทางด้านของแยกพระโขนงตอนนี้ก็พลอยติดไปด้วยเลยนะแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนกล้วยน้ำไทยมาจากทางด้านของแยกกล้วยน้ำไทยนะทางด้านมาจากทางด้านของถนนทางรถไฟสายเก่าที่จะมาออกทางด้านของกล้วยน้ำไทยช่วงนี้ก็ติดขัดไปด้วยที่จะเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท62ที่จะไปออกทางด้านของเอกมัยอันนี้ก็มีปัญหาติดขัดต่อเนื่องตามไปด้วยเลยนะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเดี๋ยวนี้จุดอื่นนี่ไม่แน่ใจว่าจุดอื่นนี้ตรงไหนที่เป็นหน่วยเลือกตั้งมั่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเส้นทางไม่ว่าจะเป็นที่รายงานให้ทราบกันไปแล้วทางพื้นที่ทางด้านของสมุทรปราการนี่ก็มีปัญหาติดขัดด้วยเช่นเดียวกันนะเส้นทางถนนสุขุมวิทที่จะมาทางด้านของแพร่กษาถนนศรีนครินทร์จากตรงบริเวณที่มาจากศรีนครินทร์ฝั่งขาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการตอนนี้นี่ท้ายแถวก็อยู่ตรงช่วงนี้เลยนะใต้ต่างระดับตรงที่ตัดกับกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงนี้แล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนมาถึงแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของแพร่กษาตรงนี้เนี่ยรถหนาแน่นเลยแล้วก็ช้าต่อเนื่องมาจนผ่านตรงหน้าโรบินสัน สมุทรปราการนะคะถึงจะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถนนสายลวดมาจากวงเวียนปากน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของโค้งโพตรงแยกโค้งโพตรงจุดนี้เนี่ยรถเยอะกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะคงต้องรีบแล้วล่ะสำหรับใครที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะเหลือเวลาอีกประมาณสักไม่ถึง40นาทีแล้วนะคะปิดหีบตอนช่วง16นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันจันทร์นี้แล้วนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยนะคะมากกว่า 15,000 คนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่แล้วเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มาจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองซึ่งมีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนแล้วก็จะมีลายที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งหมดเนี่ย37ลายจากทั่วไทยเลยนะคะ37ลายอัตลักษณ์ที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ใช้ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้เลยนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีนะคะให้กับทั่วโลกนั้นได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook นะคะก็คือที่ am2026thailand นะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการประชุมพิธีเปิดด้วยนะในของการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเพื่อให้คนที่เขามาร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยได้เห็นถึงรอยยิ้มแล้วก็ความมีน้ำใจของคนไทยจริงเรื่องของความมีน้ำใจรอยยิ้มของคนไทยจนกระทั่งเราได้ชื่อว่าเป็น Land of Smile อยู่แล้วนะคะให้เขาคนที่คนเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาได้สัมผัสกับตัวเขาเองเลยนะว่า Land of Smile ที่ออกมาจากจิตใจของคนไทยเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีการจราจร คุณลภีบอกว่าที่หน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อยแถวบางขุนนนท์ยังมีคนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะก็เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่แบบว่าอย่างที่บอกนะว่าต้องรีบแล้วแหละสำหรับใครที่ยังไม่ออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามีคนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รถลาก็ติดด้วยแล้วเผลอๆกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้นะข้างในก็คนเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้หน่วยจะปิดตอนช่วง 16:00 นนะเหลือเวลาอีกประมาณสัก35นาทีต้องรีบกันแล้วนะคะใครที่สามารถที่จะเดินทางไปโดยรถโดยสารสาธารณะได้นะคะรถไฟฟ้านี่ดีที่สุดเลยก็ช่วยเดินทางไปโดยรถไฟฟ้านี่จะสะดวกสุดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันนะคะมีข้อมูลมีคุณผู้ฟังสอบถามมาหลังไมค์ถามว่าถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าเซ็นทรัลพระราม2ถึงศาลเจ้าแม่งูรถเคลื่อนตัวช้าสระกดหยุดนิ่งหน้าเซ็นทรัลพระราม2รถติดมากมีหน่วยเลือกตั้งประกันสังคมที่อาคารคลิกถนนพระราม2ซอย54เป็นซอยข้างเซ็นทรัลพระราม2นะก็เลยทำให้รถติดสำหรับเส้นทางถนนพระราม2แล้วก็ทางด้านหลังที่จะเป็นทางลัดที่มาจากทางด้านของสำนักงานเขตบางขุนเทียนนั้นก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันคุณอัญชิสาค่ะแจ้งอุบัติเหตุในถนนอโศกดินแดงฝั่งขาเข้านะคะมาจากบริเวณแยกพระราม9มาถึงแยกบวชแม่พระก่อนถึงแยกประชาสงเคราะห์ประมาณ100เมตรไปรถแท็กซี่กับรถกระบะชนกันอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้เลยทำให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเคลื่อนตัวฝั่งกลับกันนี้ใช้การได้เลยนะคะทางเพจสวนหลวงวันนี้เนี่ยเขาก็รายงานนะที่ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่มาจากทางด้านของพัฒนาการมาศรีนุชบอกว่าเมื่อตอนช่วง14:00 นการจราจรตรงช่วงหน้าธัญพักรถติดหนักเลยนะเนื่องจากว่าคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านหรือไปยังไปไม่ถึงหน่วยเลือกตั้งคงต้องรีบขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเวลาก็กระชั้นเข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนจากทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตกงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดนะคะอันเนื่องมาจากเรื่องของสถานการณ์การที่มีการโจมตีที่ท่าอากาศยานคิงคาลิดค่ะทางสถานทูตได้มีการแจ้งเตือนบอกว่าตามที่ปรากฏเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่สถานการณ์นั้นยังคงมีความอ่อนไหวแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นนะคะแต่หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดก็ขอให้ตรวจสอบสถานะของการของเที่ยวบินแล้วก็เวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินนะคะสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะคะก็ขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดหรือแล้วก็ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ที่วอทแอปได้เลยนะตลอด24ชั่วโมง ก็จะมีทั้งทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงริยัตแล้วก็สถานกงสุลใหญ่ของที่เมืองเจดดานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินไงก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยทั้ง2ที่นี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนที่จะไปที่ทางด้านของท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนมาจากทางด้านของสถานทูตนะคะแล้วก็มีจากเรื่องนี้นะคะเขาก็มีการรายงานด้วยนะว่าสถานการณ์หลังจากที่มีการถล่มยิงถล่มเข้าไปที่บริเวณสนามบินมีการรายงานนะคะบอกว่าทางกลุ่มฮูตีเนี่ยทำการโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะคะก็คือ12รายการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามที่มีการปะทุขึ้นมาใหม่ระหว่างซาอุดีอาระเบียนะคะกับกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยทางกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ซาอุนั้นหนุนหลังเปิดฉากรุกครั้งใหญ่เพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่จากฮูตีจากกลุ่มฮูตีเนี่ยนะคะโดยหลังจากที่ฝ่ายกบฏนั้นรุกคืบเข้ามาหลายสัปดาห์แล้วทางซาอุก็ได้มีการเพิ่มการโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนทางด้านของกลุ่มฮูตีก็เลยตอบโต้ด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนโจมตีเป้าหมายในซาอุทั้งสนามบินโรงน้ำมันแล้วก็ฐานทหารล่าสุดทางกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดีอาระเบียกล่าวหากับทางด้านของกลุ่มฮูตีในเยเมนว่าโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า300คนทีเดียวนับเป็นการโจมตีครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ด้านซาอุดีอาระเบียนั้นเขาก็ชี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามประกาศตอบโต้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะในขณะที่เที่ยวบินทั้งหมดต้องเปลี่ยนเส้นทางก็ส่งผลกระทบกับการเดินทางในเมืองหลวงแล้วก็วันนี้เนี่ยทางสำนักข่าวก็มีการรายงานสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยทางกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุนะคะก็ระบุบอกว่าทางกลุ่มฮูตีในเยเมนเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับมีการประนามว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและก็เตรียมตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะทางการของซาอุยังระบุอีกด้วยนะคะบอกว่าเหตุดังกล่าวนั้นเป็นการโจมตีสนามบินครั้งที่3ภายในสัปดาห์เดียวโดยสำนักงานการบินพลเรือนก็เปิดเผยถึงยอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายเป็นชาวซาอุ4รายบังคลาเทศ2รายแล้วก็ชาวอเมริกันจอร์แดนปาเลสไตน์ซีเรียซูดานอียิปต์ประเทศละ1รายนะคะก็อันนี้เป็นสถานการณ์ในทางด้านของซาอุนะใครจะเดินทางไปก็ติดตามสถานการณ์จากข่าวคราวต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรทอนบางพลีครับ
2: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงบางพลีอะค่ะ
3: ในส่วนของตอนนี้นะครับก็จะใกล้หมดเวลานะครับจะส่วนก็จะหมดเวลาในเวลา16 นาฬิกา
2: ค่ะ
3: การเลือกตั้งในส่วนตรงนี้ก็รถเริ่มน้อยแล้วนะครับรถเริ่มน้อยแล้วนะครับ
2: ของบางพีมีหน่วยอยู่ตรงไหนบ้างคะ
3: อยู่เป็นในส่วนของโรงเรียนบางพีราชบำรุงนะครับโรงเรียนบางพีราชบำรุง
2: ค่ะ
3: นะครับซึ่งในซอยตรงนี้นะครับเป็นในซอยเข้าออกเดินรถสวนทางนะครับเข้าช่องทางหนึ่งช่องทางแล้วก็ในส่วนหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่มีที่จอดรถนะครับในส่วนของเลือกตั้งไม่มีที่จอดรถก
2: ็
3: จะให้จอดรถบริเวณใกล้เคียงนะครับตอนนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของที่จอดรถนะครับในส่วนของติดกันเนี่ยจะเป็นวัดบางพลีใหญ่กลางนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ300 คันก็ยังเข้ามาจอดรถได้อยู่นะครับในส่วนของผู้ที่อาจจะมาเลือกตั้งยังเหลือเวลาอีกประมาณ20 นาทีเศษนะครับยังทัน
2: ครับค่ะสวัสดิ์แต่มันรถติดยาวเลยนะคะเนี่ยน่าจะไปไม่ทันกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างนี
3: ้ก็ในส่วนของกิ่งแก้วเนี่ยนะครับเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคร
2: ับ
3: ในประชาชนเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยมาใช้สิทธิ์น้อยมากนะครับ
2: เริ
3: ่ม ริ่มหลั่งไหลมาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายโมงนะครับเริ่มมาเยอะนะครับเริ่มมาเยอะมาพร้อมเพียงกันนะครับในส่วนรถจะชะลอตัวบริเวณจุดกับรถศิลคุณนะครับพอผ่านแล้วเนี่ยนะครับไปตำรวจได้ดีกับการมุ่งหน้าบางนาตราดก็ชะลอตัวบริเวณจุดกับรถศิลคุณนะครับท้ายแถวก็เชิงสะพานข้ามทางข้ามส่วนแยกขุดนะครับในส่วนของกิ่งแก้วก็สั้นเข้ามาแล้วนะครับบริเวณหน้าปั๊มบางจากเท่านั้นนะครับ
2: แล้วตรงแยกของขุดตรงเทพารักษ์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะตรงแยก
3: ของขุดไม่มีปัญหาการจราจรนะครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนมาปีและปั๊มดุงครับ
2: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นมีผู้ใช้ทางคือมีคนเข้าไปอยู่ที่โฮมโปรตรงบางพลีแล้วปรากฏว่าออกไม่ได้เพราะรถติดทางด้านของมานาตาที่จะเลี้ยวเข้ามากิ่งแก้วตอนนี้นี่เป็นไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ใช้เริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะครับท้ายแถวชะลอตัวอีกครั้งเนี่ยบริเวณปั๊มบางจ่าปั๊มบางจ่านะคร
2: ับ ที่ในกิ่งแก้วใช่ไหมค่ะ
3: พอผ่านพ้นจุดกับรถศิลคุณแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีครับรถท้ายแถวที่ประชาชนที่จะมาเลือกตั้งเนี่ยท้ายแถวเนี่ยถึงแยกศิลคุณเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับขวานิดเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็เลขเข้าด้านในซอยอยู่นะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยในเส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างไหมคะ
3: ในส่วนของเส้นทางอื่นก็ประชาชนใช้ทางลัดนะครับสุขาภิบาล6นะครับเข้าในส่วนของผ่านแยกวัดบางพีใหญ่ไหนวัดหลวงวัดโตแล้วก็มาที่โรงลาบบำรุงส่วนของบางพีลาบบำรุงก็จะเป็นเลนส่วนเหมือนกันนะครับเลนส่วนเหมือนกันนะครับนั้นก็จะมาที่จะลดจักนิดหนึ่งนะครับก
2: ็
3: จะช้านิดนะครับแต่ว่าช่วงหลักๆก็จะเป็นถนนกิ่งแก้วนะครับช่วงนี้ใช้การได้ดีแล้วนะครับ
2: ค่ะก็คือเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างนั้นนะคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะจะฝั่งที่ไปจากคลองขุดนี่สวนทางที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนาถานี่ก็ยังมีชะลอตัวอยู่ตรงจุดกับรถใช่ไหมคะ
3: เป็นท้ายแถวมาจุดกับรถก็ประมาณเชิงสะพานครับ
2: ค่ะ
3: รถส่วนอายุเทินมาใช้ติดอยู่นะครับ
2: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสารวัตรจราจรสภ.บางพลีนะคะตอนนี้เนี่ยรถนี่คือเห็นได้ชัดเลยยิ่งใกล้เวลาที่จะปิดหีบนี่รถยิ่งเยอะเพิ่มมากขึ้นนะตรงในพื้นที่ของบางพลีนี่ก็จะจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งก็อยู่ที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงนะคะก็คนไปไม่แน่ใจว่าที่อยู่ท้ายๆแถวเนี่ยจะทันหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆก็คือเส้นกิ่งแก้วนี่ติดต่อเนื่องกันไปตลอดเลยทะลุออกไปทางด้านของถนนบางนาตราดเลยนะคะคุณเล็กค่ะไทยราชนะคะอยู่ถนนกิ่งแก้วคุณเล็กคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัทยา
2: ค่ะ
4: เหมือนที่สารวัตรท่านรายงานเลยครับก็มีติดยาวจากผมมาจากบางนาตราด
2: ค่ะ
4: บางนาตราดจะไปบางทีแต่ว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งที่มาทำธุระแล้วติดยาวเหมือนกันฮะ
2: ค่ะ
4: ติดหนักเหมือนกันครับผม
2: ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
4: ตอนนี้ผมข้ามคลองขุดมาแล้วครับ
2: อ๋อค่ะผ่านแยกคลองขุดไปแล้ว
4: ใช่
2: ค่ะติดตอนนั้นติดอยู่นานไหม
4: ครึ่งชั่วโมงครับ
2: ครึ่งชั่วโมง คือติดมาตั้งแต่เลี้ยวมาจากบางนาตราดเลยใช่ไหมคะ
4: อ๋อผมที่เดียวผมมาจากผมมาจากลาดกระบังมาจากลาดกระบังแล้วเกี่ยวยาวมาเลย
2: มาจากแล้วก็คือมาเจอท้ายแถวชะลอตั้งแต่ตรงช่วงไหนอะคะ
4: ตรงท้ายติดสะพานเลยครับติดสะพานข้ามบางนาตราดคร
2: ับ อ๋อก็คือพอเลี้ยวเข้าเลยจากบางนาตราดเข้ามาก็เจอท้ายแถวกันมาตลอดเลยชะลอมาตลอดเลยนะคะ
4: ใช่ครับน่าจะใส่พวกที่ไปตั้งไม่น่าจะทัน
2: แต่คือเพราะแล้วพอใช่เพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยยังต้องเข้าซอยตรงบางพลีเข้าไปอีกนะฮะ
4: หนักผมมองสภาพแล้วหนักเลยเพราะว่าฝ่ายจะยูเทิร์นกว่ารถทางตรงจะให้ยูเทิร์นไม่ได้รถที่ทางตรงก็ไม่ให้ยูเทิร์น
2: ทางเดียวที่จะทันก็คือว่าคุณต้องจอดรถแล้วก็มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ย
4: มอเตอร์ไซค์ยากเลยครับมองแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนงานเทศกาล
2: มอเตอร์ไซค์วินยากอีกใช่ไหมน้อยด้วยตอนนี้เพราะว่าเขาก็ไม่คาดคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้
4: ใ ใช่ครับคุณนัทใช่ครับ
2: โอ้ดิฉันว่าพอกับงานประจำปีวัดบางพลีเลยนะรถเยอะขนาดนี
4: ้ครับผม
2: แน่นไปหมดเลยนะคะค่ะแล้วคุณเล็กผ่านทางแยกคลองขุดไปแล้วนี่ไปใช้ทางไหนต่อตรงออกไปยาวๆเลยนะคะหรือว่ายังไง
4: ก็เดี๋ยวผมต้องยูเทิร์นไปหมู่บ้านเด่นชัยไปตรงสินค้าที่ติดครับ
2: อ๋อไม่ได้ไปทางเทพรักษ์เนาะตรงนี
4: ้ไปส่งสินค้ายังไม่ถึง
2: เลยได้ค่ะ
4: ประมาณยูเทิร์นกลับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็เดี๋ยวต้องกลับทางเดิมต้องทำใจเดี๋ยวต้องหนีนะ
2: แต่ว่าเดี๋ยว
4: ไม่น่าจะได้นะ
2: เดี๋ยวพอตอนพอเขาปิดหีบสี่โมงแล้วน่าจะดีขึ้นนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นคนที่กลับแล้วทีเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
4: ครับผมก็ทราบใจครับทราบใจ
2: ค่ะ
4: ต้องไปรับสินค้าที่ลาดกระบัง33ต่อจะทำที่นี่ครับเส้นที่จะไปหลวงแพ่งนี่เริ่มวิ่งได้แล้วใช่ไหม
2: ตรงหลวงแพ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรวจสอบให้ล่าสุดดีกว่านะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวเรื่องของน้ำนี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
4: ผมจะไปเป่งออกจากฉลุงเตาเลยอ
2: ๋อค่ะอ่ะเดี๋ยวเป็นเส้นหลวงแพ่งนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะ
4: ได
2: ้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ขอบค
2: ุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวตรวจสอบให้นะคะเส้นทางทางด้านของหลวงแพ่งมุ่งหน้าออกไปทางด้านของคือออกจากทางด้านของลาดกระบังออกไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร
3: 02-740-7400 มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม pointแล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

คุณผู้ฟังคะที่เมื่อสักครู่คุณเล็กถามมาบอกว่าถนนหลวงแพ่งเป็นไงบ้างดูเอ็นเช็คให้นะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านของกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยวันนี้ข้อมูลล่าสุดวันนี้นะคะถนนที่แห้งสัญจรได้ตามปกติแล้วก็คือที่ถนนเจ้าคุณทหารและกระบังยกเว้นแยก ICD มีระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรถนนและกระบังอันนี้ถนนแห้งแล้วนะคะถนนหลวงแพ่งยกเว้นที่บริเวณแยกจระเข้น้อยขาออกก่อนถึงแยกวัดราชโกษาจะมีน้ำอยู่ประมาณสัก 3-5 เซนเล็กๆนะอันนี้ก็รถวิ่งผ่านได้ตามปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยสูงประมาณ 5-10 เซนรถสัญจรได้นะคะบนถนนฉลองกรุงช่วงทางรถไฟมาถึงมอเตอร์เวย์ระดับน้ำประมาณ5เซนช่วงมอเตอร์เวย์ตรงช่วงของเจ้าคุณทหารและกระบังนะคะมาทางด้านของฉลองกรุงฉลองกรุง8ฝั่งขาออกระดับน้ำสูงประมาณ5เซนติเมตรเชิงสะพานข้ามลำปลาเน่าระดับน้ำ5เซนลำปลาเน่ามาทางด้านของสุวรรณวงศ์ช่วงของแยกลำผักชีระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนแล้วก็ยังมีจุดที่มีน้ำท่วมปานกลางก็คือสูงประมาณ 10-20 เซนสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังตรงบริเวณเส้นถนนสีหบุรานุกิจช่วงใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำสูงประมาณสัก15เซนได้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะโซนทางด้านของลักกระบังฉลองกรุงหลวงแพ่งในโซนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะผ่านได้แล้วทั้งหมดเลยนะคะก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะแล้วก็ระดับน้ำณขณะนี้เนี่ยก็ยังคือทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับคนที่สำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้นะคะ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็ Big Bike คนเก่งนะที่ตั้งใจในส่วนของการรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะบางคนเนี่ยจะต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจไม่เคยรู้แต่ Car Forecast นั้นเห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีแล้วก็ความรับผิดชอบแบบนี้ถือว่าเป็นคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีนะคะสำหรับรถยนต์แล้วก็ Big Bike โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็ Big Bike นะคะวงเงินได้สูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทด้วยกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาของแคมเปญนี้ก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี70นู่นเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์02-740-7400ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-740-7400ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนมีวินัยในเรื่องของการผ่อนชำระก็ต้องการที่จะหาเงินกู้นะคะก็ลองติดต่อไปได้เลยนะที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์นะคะมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยบนเส้นทางหลวงสาย348นะคะเส้นทางหลวงสาย348เขาช่องตะโกเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงช่วงประมาณในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว
เป็นรถกระบะที่เขาเสียหลักตกร่องน้ำแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่ทำการเก็บกู้รถกระบะที่เสียหลักตกร่องออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่ายังมีรถติดสะสมในฝั่งขาลงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของจังหวัดสระแก้วแล้วก็มีฝนตกในทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเพราะว่าถนนตลอดระยะทางนี่มีฝนตกแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเลยทำให้รถยังตกค้างอยู่ในเส้นทางพอสมควรเลยทีเดียวนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งในส่วนของการระบายรถที่ตกค้างอยู่นะคะก็เป็นเส้นทางที่สายทางหลวงหมายเลข348ช่วงเขาช่องตะโกนะเป็นจุดที่แบบเวลาเกิดอุบัติเหตุทีก็จะส่งผลกระทบเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่มันเป็น2เลนสวนกันเท่านั้นนะจะทำให้รถไปติดสะสมได้คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครมีการประกาศเพิ่มเติมนะคะเรื่องของเขตที่สิ้นสุดเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะคะทางกรุงเทพมหานครประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดไปแล้วเนี่ย30เขตมีผลวันที่9ตุลาคมตอนนี้ได้ทำให้กรุงเทพมหานครสิ้นสุดพื้นที่สาธารณภัยแล้วทั้งสิ้น42เขตด้วยกันนะยังคงเหลืออีก8เขตที่ยังต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็เฝ้าระวังนั่นก็คือที่พื้นที่เขตคลองสามวาบึงกลุ่มเขตประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมแล้วก็เขตหนองจอกนะยังเหลืออีก8เขตนะคะที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่อุทกภัยอยู่นะเป็นสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะนอกนั้น42เขตก็ประกาศสิ้นสุดสถานภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนใช่ไหมคะเรื่องของเงินเยียวยาตรงส่วนตรงนี้ยังลงทะเบียนได้นะคะลองเข้าไปดูอันนี้ในส่วนของทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้เดี๋ยวนะจะไปดูเรื่องของการจราจรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอดีไปเห็นทางด้านของเพจสมุทรปราการเนี่ยเขาถ่ายภาพมุมสูงให้เห็นคนนี้ยังเดินทางเข้าไปที่โรงเรียนสมุทรปราการกันนะคะเพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอันนี้เป็นภาพเมื่อตอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เดินทางไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเนี่ยทางกรรมการหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาจะตัดหางแถวยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะก็จะปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่บอร์ดประกันสังคมแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ก็คนก็ยังแบบว่าติดค้างอยู่บนถนนเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะแบบอาจจะไปไม่ทันหลายคนเลยเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพอหลังจากที่ปิดหีบแล้วนี่ก็เข้าใจว่าสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางนี้ก็น่าจะคลี่คลายกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าหลายๆจุดยังติดเนี่ยเส้นถนนสุขุมวิทนะช่วงแถวๆเอกมัยนี่รถหนาแน่นทีเดียวนะคะเลยทำให้รถที่มาใช้สุขุมวิทฝั่งขาออกมาจากทางด้านอโศกสุขุมวิทเนี่ยติดอยู่ตรงช่วงบริเวณเอกมัยท้ายมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของแยกพร้อมพงแล้วนะคะพอเลยจากเอกมัยมุ่งหน้ามาทางด้านของพระโขนงตอนนี้ก็ใช้การได้แล้วก็รถที่ใช้สุขุมวิทใช้พระราม4ฝั่งขาออกที่จะมาทางด้านของแยกพระโขนงตรงจุดนี้ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจากแยกพระโขนงที่จะเข้าไปทางด้านของเอกมัยต่อเนื่องไปทางของทองหล่อตอนนี้ก็รถติดด้วยเช่นเดียวกันนะท้ายแถวก็ชะลอตัวมาจนถึงตรงทางด้านของแยกพระโขนงเลยนะคะรถที่มาจากทางด้านของสุขุมวิท63หรือว่าเอกมัยเนี่ยท้ายแถวก็ยังมีชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงตรงหน้าบิ๊กซีเอกมัยตลอดเลยนะคะ
คลื่อนตัวช้าๆมาจนถึงทางด้านของแยกเอกมัยในเส้นทางถนนพระราม4นะคะตอนนี้พระราม4ไม่เป็นปัญหานะช่วงที่จากทางด้านของคลองเตยออกไปก็จะไปช้าตรงนี้ติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระโขนงท้ายอยู่ช่วงของซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็จะเริ่มช้ากันแล้วนะคะรวมไปถึงถนนกล้วยน้ำไทยด้วยนะรถที่มาจากทางรถไฟสายเก่าที่จะมาออกแยกกล้วยน้ำไทยตรงนี้ก็รถมีการชะลอตัวท้ายนี่ไปชนถึงตรงนั้นของทางรถไฟสายเก่าเลยนะคะหลายเส้นทางเนาะที่รถยังติดอันเนื่องมาจากว่าคนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่งผลกระทบไปเรื่องของการจราจรหลายๆเส้นทางเลยนะคะแต่เดี๋ยวปิดหีบแล้วก็น่าจะทำให้การจราจรนั้นคลี่คลายกันไปบ้างนะคะสำหรับในเวลาอีกประมาณเนี่ยน่าจะนับถอยหลังได้ละเพราะเหลือประมาณสัก 2-3 นาทีก็จะปิดหีบกันแล้วนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของลงมาจากทาง M81 ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตรงวงเวียนสารพีนะคะระดับน้ำตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะในพื้นที่ของทางด้านของสภ.เมืองกาญจนบุรีตรงบริเวณถนนบายพาสหน้าตลาดหน้าตาดโพเวศหน้าตาลโพเวศนะคะขออภัยตอนนี้ระดับน้ำสูงขึ้นทั้งสองฝั่งถนนเลยนะคะส่งผลกระทบต่อการจราจรก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางผ่านตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจรสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีดังนี้ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ 2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำหรับบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 5. เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีปรากฏข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครใครน่าชื่นชมทำการสำรวจจากคนกรุงเทพ50เขต 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อถามถึงบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมดังกล่าวร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ 30.23 ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ 16.41 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ 11.22 ทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ 10.38เว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นร้อยละ 9.62 ทหารร้อยละ 8.85 ชื่นชมข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องร้อยละ 8.63 ส.ส.ในพื้นที่ร้อยละ 7.71 สื่อมวลชนร้อยละ 7.40 ส.ก.ในพื้นที่ร้อยละ 3.66 ตำรวจร้อยละ 1.66 ระบุว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 1.60 รัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ประสบภัยและร้อยละ 1.53 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงาน
4: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์พนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนิน

0: จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูพานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is somethingThat makes me feel really very emotional. I was quite surprised. Is the coloring? The coloring they are really sensational, and the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะตอนนี้ก็16:16ละหมดเวลาในส่วนของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้เห็นบอกว่าคนที่เข้าแถวต่ออยู่แล้วเนี่ยยังใช้สิทธิ์ได้นะจนกว่าจะหมดแถวตรงนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าคนที่เข้าไปในเขตแล้วก็ต่อแถวไปรายงานตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือต่อแถวยังได้อยู่ก่อนเวลา16:00 นแต่คนที่มาหลังจากนี้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นเขาปิดถีบตอนช่วง16:00 นแล้วก็ปัญหาเรื่องของการจราจรก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมาถึงหน่วยเลือกตั้งได้ช้านะช้ากว่าที่แบบว่าที่คาดการไว้นะคะแล้วก็คุณเล็กคาไทราชค่ะเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรในถนนกิ่งแก้วมาจากบางพลีมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังช่วงเทพรักษ์จนมาถึงถนนเทพรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้นี่เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะการจราจรนี่เริ่มคล่องตัวแล้วทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็คุณสิขรค่ะใช้ถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง24ตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าวันนี้ในสนามราชมังคลาเขาก็จะมีงานคอนเสิร์ตด้วยนะคะสนามราชมังคลากีฬาสถานจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเดี๋ยวตอนช่วงใกล้ๆเวลาแล้วก็น่าจะมีคนที่เดินทางไปเยอะเลยจะทำให้ส่งผลให้การจราจรตรงบริเวณสนามราชมังคลาโดยเฉพาะทางด้านของซอยรามคำแหง24ทางด้านหลังอะนะก็จะมีคนไปใช้เส้นทางกันเยอะนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตอนนี้เนี่ยตรงช่วงเนี้ยจากแยกถาวรธวัฒน์มาทางด้านผ่านทางด้านของหน้า A-BAC ในช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นนะคะแต่พอผ่านมาแล้วเนี่ยมาออกทางด้านของรามคำแหง26ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวคงต้องย้ำคุณผู้ฟังนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็ยืนยันนะคะว่ากรณีที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ในเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้เป็นเส้นทางเลี่ยงพื้นที่บริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะแล้วก็เส้นทางที่ใกล้เคียงที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการปิดการจราจรในเส้นทางนะล่าสุดนี้ทางด้านของที่จสร้อยเราก็ได้มีการสัมภาษณ์ทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของประกาศดังกล่าวก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปิดการจราจรแต่ออกคำสั่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมีอำนาจในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งทางสน.ลุมพินีเองเนี่ยเขาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงนะคะขอความกรุณาโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในบางช่วงเวลาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทถนนเพชรบุรีนะคะช่วงตั้งแต่ใต้ทางช่วงที่มาจากสุขุมวิทไปออกทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในบางช่วงเวลาแล้วก็ยังมีที่บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตแยกอโศกถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิท26แยกอโศกไปทางด้านของแยกพระราม4ก็คือช่วงถนนพระราม4ไปทางด้านของถนนสวนพลูสุนทรโกษาถนนพระราม4ไปแยกวิทยุช่วงถนนวิทยุราชดำรินะคะแล้วก็แยกวิทยุไปทางด้านของแยกสารสินช่วงถนนดวงพิทักษ์ไปทางด้านของถนนราชดำริตรงเส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นเส้นทางโดยรอบทางด้านของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเขาจะมีการประชุม World Bank IMF นะคะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ในช่วงที่มีทางด้านของผู้นำในแต่ละประเทศที่เดินทางมาประชุมก็อาจจะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวแล้วก็สำหรับบริเวณในจุดที่มีการจัดการประชุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลก็แจ้งเลยนะคะว่าห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือว่าการใช้สถานที่นะคะก็คือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะก็คือที่อาคารวันแบงคอกแล้วก็โรงแรมที่พัก จำนวน22แห่งด้วยกันนะทั้งนี้เนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่20ตุลาคมเลยนะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองค่ะโดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้มีแนวทางในการให้บริการสวนเบญจกิติในช่วงที่มีการจัดการประชุมประจำปีหรือว่าประชุม IMF เนี่ยนะคะโดยในระหว่างวันที่11ถึงวันที่18ตุลาคม11ถึงวันที่18ตุลาคมวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่18เลยก็คือสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามปกติในช่วง 4:30 นไปจนถึง 22:00 นโดยทางเข้าออกที่เปิดให้บริการนะคะก็คือเป็นประตู1ติดกับถนนรัชดาประตู2เป็นทางเชื่อมเข้าซอยสุขุมวิท10ประตู3เชื่อมเข้าซอยสุขุมวิท4นะคะแล้วก็ประตู10ทางเชื่อมสกายวอล์กสวนเบญจกิติสะพานเขียวสวนลุมส่วนยานพาหนะแล้วก็กิจกรรมภายในสวนตอนนี้งดนำรถทุกชนิดเข้าไปภายในสวนเบญจกิตินะคะงดใช้รถจักรยานเนื่องจากว่ามีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนของเส้นทางจักรยานงดกิจกรรมทางน้ำค่ะบริเวณท่าเรือปั่นเป็ดเป็นการชั่วคราวนะคะแนะนำการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็คือ BTS ลงสถานีอโศก MRT ก็ลงที่สถานีสุขุมวิทนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อมายังสวนเบญจกิติผ่านทางถนนรัชดานอกจากนี้แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ที่จะเข้าใช้บริการผ่านการตรวจคัดกรองมาตรฐานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมกับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือทางด้านของสวนเบญจกิติยังเปิดให้บริการเข้าไปออกกำลังกายได้ตามปกติตั้งแต่ 4:30 จนถึง 4:00 นะแต่ว่าให้งดนำรถทุกชนิดเข้าไปจอดภายในสวนรวมถึงงดใช้จักรยานเนื่องจากว่ามีการปรับใช้พื้นที่บางส่วนของเส้นทางจักรยานนะแล้วก็งดกิจกรรมทางน้ำนะคะที่บริเวณท่าเรือปั่นเป็ดงดเป็นการชั่วคราวนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจเอกสัมราญนวลมาซึ่งได้มีการประชุมตรวจสอบความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและก็สาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดการประชุม IMF นะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตท่านผู้ช่วยผบตรนะคะแล้วก็ยังมีท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนจากธนาคารโลกผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์พอดีพอนะคะท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ร่วมประชุมโดยท่านผบตรนะคะก็ได้มีการกำชับให้ทุกนายนั้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงเรื่องของแผนปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามที่กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศแล้วก็กำชับเรื่องของกำลังพลให้แต่งกายเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพในส่วนของการจัดการจราจรนะคะทางท่านผบตร.ก็สั่งการให้จัดการจราจรโดยรอบโรงแรมแล้วก็เส้นทางขบวนของผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็บุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์ประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือแออัดส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรก็ได้มีการกำชับให้ทางด้านของบชน.เนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบแล้วก็วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้กำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.น.ทางตำรวจสันติบาลให้เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่ผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะมาก่อเหตุรวมทั้งเฝ้าระวังกรณีที่เกิดการชุมนุมในช่วงที่มีการจัดการประชุมโดยใช้มาตรการแล้วก็ยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์นะคะเพื่อให้การควบคุมนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้กองอำนวยการกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานเพื่อหารือแล้วก็แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วยนะอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะของทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็น่าจะเป็นหน่วยงานหลักอะที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยตลอดในการประชุมตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีนะว่าปิดหีบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอที่จะมีเรื่องของผลการนับคะแนนอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ทราบกันเป็นระยะระยะแล้วกันนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมคุณจีราภาบุญรัตน์ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ทางด้านของศูนย์เลือกตั้งที่ศูนย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเพื่อให้ไปตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ความเรียบร้อยของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะทางท่านเลขาก็บอกว่าจากการที่ได้รับการรายงานมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาตลอดเลยพบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างเป็นไปด้วยความคึกคักเลยซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ก็เห็นว่าจำนวนคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากคราวที่แล้วมากขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามยังต้องรอการสรุปอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ขอย้ำนะคะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งไหนๆล้วนมีความสำคัญเพราะว่าบอร์ดประกันสังคมนั้นจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายด้วยกันก็คือจากนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลโดยส่วนของนายจ้างลูกจ้างก็จะมาจากการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็เลือกฝ่ายละ7คนเพื่อเข้ามาบริหารวางแผนนโยบายให้ประกันสังคมนั้นสามารถเดินไปในทิศทางไม่ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งหลายซึ่งขณะนี้ทางด้านของสำนักงานประกันสังคมเองก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาทางท่านเลขาบอกว่าก็ได้รับรายงานมานะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องของการมาใช้สิทธิ์ก็ได้รับรายงานมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานไปได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดผู้ที่ประกันตนไม่ได้ดูเมสเซจของตัวเองนะว่าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้คำแนะนำไปแล้วให้เดินทางไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยที่ตัวเองมีสิทธิ์อยู่นะส่วนปัญหาอื่นๆอย่างเรื่องของการฉีกบัตรเลือกตั้งตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะคะแต่ไงก็ตามก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานแก้ไขไม่ได้ก็จะมีศูนย์อำนวยการการจัดการเลือกตั้งที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้วยนะแต่ว่ายังไงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีได้รับรายงานว่าเกิดปัญหาอะไรเพิ่มเติมมาหรือไม่นะคะตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของเดี๋ยวดูนิดนึงนะเรื่องของการนับคะแนนเสียงหลังปิดหีบ16นาฬิกาก็จะมีการทยอยส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็น่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคร่าวๆนะในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะ20นาฬิกาก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการรายงานผลผ่านแดชบอร์ดซึ่งประชาชนนั้นสามารถติดตามการรายงานผลได้แบบเรียลไทม์เลยโดยหน่วยเลือกตั้งก็จะส่งผลมาที่จังหวัดทางจังหวัดก็จะมียูเซอร์ไปบันทึกคะแนนพอบันทึกคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นที่หน้าแดชบอร์ดเลยนะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมหลังจากปิดหีบในช่วง16นาฬิกาแล้วอย่างที่บอกค่ะก็จะมีการทยอยส่งข้อมูลก็น่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาประมาณสัก2ทุ่มได้นะคะ เดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้นะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรกันนะโหคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีใครไปกาญจนบุรีไหมคะเพิ่มเติมกันมาได้นะคะว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยล่าสุดนะเห็นว่าทางด้านของท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่นะคะท่านผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีคุณวริษฐาสงวนเสริมศรีนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อยู่ในขณะนี้นะคะที่ตรงบริเวณแยกวังสารพีเมื่อตอนช่วง 15:00 นที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาหนักแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังตอนนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยในเรื่องของการเปิดทางน้ำแล้วก็สูบระบายน้ำออกจากพื้นที่จราจรโดยเร็วนะคะระดับน้ำที่ตรงช่วงบริเวณแยกวังสารพีตรงนี้เนี่ยระดับน้ำยังมีอยู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในช่องทางซ้ายเนี่ยยังมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะแล้วนะคะเพราะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยยังพอเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะช้าๆแต่ว่าเอายังไงก็ถามนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจถ้าเป็นรถขนาดเล็กนี่ดิฉันว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยแล้วกันนะคะโดยเฉพาะรถที่จะลงมาจากทางด้านของ M81 น่าจะมีปัญหาสำหรับรถขนาดเล็กแต่รถใหญ่ๆรถ4ล้อรถใหญ่ไม่น่ามีปัญหาแต่รถเล็กนี่เกรงว่าอาจจะมีปัญหาได้นะเพราะบางช่วงก็จะมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้น้ำอยู่ที่ประมาณสัก 60-70 เซนติเมตรนะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลดลงไปบ้างแล้วหรือยังนะสำหรับน้ำตรงช่วงแถวๆทางด้านของแยกวังสารพีตรงจุดนี้นะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรนะจุดที่ก่อนหน้านี้ติดอย่างเส้นทางด้านของถนนศรีนครินทร์ช่วงที่มาจากทางพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชตอนนี้นี่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาละผ่านจากทางด้านของศรีนุชมาหน้าซิคอนสแควร์ต่อเนื่องมาทางด้านของอุดมสุขช่วงนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกที่จะไปทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการตอนนี้ก็ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวไปได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแพร่กษาช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางช่วงแต่ว่าช่วงแพร่กษาที่จะออกมาที่แยกแพร่กษาตรงสุขุมวิทตรงช่วงนี้เนี่ยโอ้รถเยอะเหมือนกันนะคะรถที่จะมาออกถนนสุขุมวิทบนถนนแพร่กษาตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่ามีท้ายแถวก่อนที่จะออกทางด้านของถนนสุขุมวิทนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึงกิโลนะแต่ก็มองดูแล้วก็ไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมาแพร่กษาท้ายยังชะลอตัวอยู่ที่บริเวณแยกการไฟฟ้าเลยนะคะรถค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ในช่วงเวลานี้ส่วนจุดอื่นๆตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวขอดูทางถนนรามคำแหงนะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงนะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกรามมาจากคลองตันมาแยกราม ไปผ่านทางด้านของหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปทางด้านของลำสาลีในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกับการนี่จะเข้ามาทางด้านของแยกรามนี่มีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่แยกรามนะคะท้ายจะอยู่ช่วงประมาณตรงข้าม1981ห้าง1981นะคะก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะในซอยรามคำแหง24ยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะเนื่องจากวันนี้ที่ราชมังคลาเขามีการแสดงคอนเสิร์ตนะเลยมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะทำให้รถที่มาจากทางถาวรธวัฒน์นี่ก็มีการชะลอตัวตามไปด้วยนะถาวรธวัฒน์ที่จะไปออกทางรามคำแหง24นะคะก็รถติดต่อเนื่องกันไปด้วยอะค่ะคุณพ่อน้องบีสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าแถวเขาย้อยรถติดขัดนะเพชรเกษมฝั่งขาเข้าแถวๆประมาณจังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมคะแถวเขาย้อยเราเลยสอบถามข้อมูลไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาย้อยทราบว่ามีน้ำท่วมบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่แยกเขาย้อยเป็นต้นไประยะทางประมาณ3กิโลด้วยกันนะคะในช่องทางซ้ายระดับน้ำนั้นสูงประมาณ10เซนติเมตรค่ะรถขนาดเล็กนั้นผ่านได้นะรถขนาดเล็กผ่านได้แต่ว่าน่าจะแบบว่าคือไปได้ช้าเนื่องจากระดับน้ำสูงประมาณสัก10เซนนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะแล้วก็ระยะทางที่ท่วมเนี่ยอยู่ประมาณสัก3กม.ได้ในช่องทางซ้ายนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่3นาฬิกามาเลยนะจนถึง8โมงเช้ามีฝนตกช่วงตีสามของเมื่อคืนเนี่ยฝนตกจนถึงช่วงประมาณ8โมงเช้าระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ25เซนแต่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงเหลือประมาณสัก10เซนได้นะคะโอ้ตอนช่วงที่สูงนี่ก็สูงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถึง25เซนทีเดียวแต่ตอนนี้ระดับน้ำค่อยๆลดลงแล้วนะเหลืออีกประมาณสัก10เซนได้ตรงช่วงแยกเขาย้อยนะคะระยะทางประมาณสัก3กม.ได้รถก็เลยจะผ่านทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงช่วงเขาย้อยมาก็เลยทำให้มันใช้ความเร็วไม่ได้นะคะก็ต้องค่อยๆตามกันมาเรื่อยๆนะคะแต่พอผ่านไปแล้วนี่ก็ใช้การได้หัวเรื่องนี้ก็ดูนะตรงช่วงบริเวณที่จะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของแยกเขาย้อยมารถก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะโอ้หนาแน่นยาวกันทีเดียวเลยใครใช้เส้นทางตรงช่วงของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพมาก็ใจเย็นๆกันก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมขังบนถนนช่วงแยกเขาย้อยอยู่นะคะก็จะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-747-400

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยขอมาที่ข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งบอกว่าลืมของไว้บนรถแท็กซี่กันบ้างนะคะมีคุณพยอมค่ะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายสีดำนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีเงินสดด้วยนะคะบอกว่าทำหล่นระหว่างทางอ๋ออันนี้ไม่ได้ลืมบนรถแท็กซี่นะคะแต่ว่าทำหล่นระหว่างทางบนถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตรงจุดกับรถหน้าสมาคมชาวปากใต้บอกว่าแวะลงมาทำธุระแล้วก็ปรากฏว่าน่าจะกระเป๋าสตางค์น่าจะหล่นบวนกลับมาดูแล้วมันไม่เจอด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บไปยังไงรบกวนช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณพ่อน้องบีคุณพ่อน้องบีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นไงบ้างไปติดอยู่ตรงนั้นนานหรือยังคะ
1: โอ้โหจากครึ่งแต่ชั่วโมงนึงแล้วพ่อน้องบียังไม่ขยับเลย
0: อยู่ตรงถึงไหนแล้วคะตอนนี
1: ้ในหมวดการทางเขาย้อยประมาณนิดเดียวเอง
0: ค่ะลุแล้วเจอจุดที่น้ำท่วมหรือยังอะคะ
1: ยังไม่เจอครับผมยังไม่เจอเลย
0: ยังไม่เจอเนาะแต่ว่า
1: เลยมีอยู่จุดหนึ่งเลยโค้งเขาย้อยมาช่องทางด่วนจะมีน้ำท่วมอยู่ข้างในอะแต่คู่ขนานไม่ท่วมก็ข้างในก็ยังกระดิบไปเหมือนกันครับ
0: ตอนนี้ถึงเดี๋ยวกันนะผ่านทางด้านของโรงพยาบาลเขาย้อยมาหรือยัง
1: โรงพยาบาลเขาย้อยยังผ่านมาแล้วนะเพราะว่าผมผ่านตรงที่เป็นตรงโค้งที่มีที่เขาเขียนว่าไปเขาย้อยอ่ะจอมไอ้ถ้ำอะไรครับถ้ำเขาย้อยอ่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะค่ะ
1: เลยโค้งตรงนั้นมาแล้วที่มีสารปู่ฤาษีอะไรตรงนั้นเหรอนะ
0: ค่ะ
1: ครับเลยมาแล้วเลยมาถึงจะถึงไออันนี้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นบ้านพักของคนงานของเคียวค่อมนะครับผม
0: ค่ะแล้วอันนี้ก็คือรถเต็มทุกช่องทางมาตลอดเลยเหรอฮะ
1: เต็มทุกช่องทางมาตลอดเลยเข้าโค้งเขาย้อยมาก็เจอท้ายแถวเลยแต่มองริมคลองแล้วก็ข้างทางบ้านเรือนประชาชนน้ำท่วมแล้วครับ
0: น้ำท่วมเนาะมันไปไม่ได้แล้วก็น้ำมันก็ล้นลงมาบนถนนด้วยนะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะ
1: แต่เนี่ยผมอยู่ตรงบ้านพักของเขาเกี่ยวข้อมาของพี่น้องเพื่อนบ้านเราอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: น้ำท่วมตรงเคยจะถึงตะโพกแล้วครับไอ้เลยจะถึงเอวแล้วอ่ะครับ
0: ค่ะตรงโอ้แต่ว่าอันนี้ก็ยังอีกนิดนึงก็จะพ้นตรงจุดที่น้ำท่วมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันท่วมจุดไหนตอนนี้ผมยังกระดิกไม่ไปไหนเลยตอนนี้การจราจรเนี่ย
0: เพราะว่า
1: ติดนิ่งเลยครับติดนิ่งเลย
0: เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ามันจะมีน้ำท่วมในช่องทางซ้ายทางคู่ขนานตั้งแต่แยกเขาย้อยไปประมาณ3กิโลอะค่ะ
1: โอ้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลุยนะยังไม่เจอน้ำผมอยู่ตรงบ้านสระพังเนี่ย
0: แสดงว่า
1: บ้านสระพังอ่ะ
0: ค่ะบ้านอะไรนะคะ
1: บ้านสระพังอ่ะตอนนี้ผมอยู่ตรงบ้านสระพังพอดีอ่ะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะไม่พ
1: บเลยหมดการทางเขาย้อยมานิดเดียวก็ถึงบ้านสระพังแล้วครับ
0: ค่ะค่ะแต่ยังไม่เห็นที่น้ำท่วมถนนใช่ไหม
1: ยังครับยังไม่เห็นน้ำท่วมถนนผิวถนนเห็นแต่บ้านน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนด้านซ้าย
0: ค่ะค่ะ
1: ตลอดแนวเลยครับ
0: แล้วก็น้ำสูงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาตะเวนดูหน่อยต้องท่วมตรงเนี้ยเหมือนชุมชนนะตรงเนี้ยตรงบ้านพักตรงเนี้ยเหมือนมีบ้านพักอ่ะ
0: อ๋อคือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นบ้านเรือนประชาชนอันนี้เดี๋ยวทางจังหวัดเขาคงจะดำเนินการเองแต่ว่าที่เราตรวจสอบไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาย้อยเขาแจ้งมาอย่างนี้ว่ามีน้ำท่วมเป็นระยะทางประมาณ3กม.ในช่องทางซ้าย
1: กม.เท่าไหร
0: ่ครับเขาบอกว่าตรงแยกเขาย้อยอะค่ะในช่องทางซ้ายทางคู่ขนานตรงแยกเขาย้อยแต่ว่าจริงๆระดับน้ำอะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาเนี่ยคือตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาเนี่ยระดับน้ำมันท่วมประมาณสัก25เซนแต่ตอนนี้มันลดลงแล้วนะคะเข้าใจว่ารถอะน่าจะน่าจะแบบว่าค่อยๆไปช้าๆนะคะ
1: อ๋อครับวันหันเท่าบริพายังไม่ได้ผ่านมันบ
0: ่
1: ยังไม่ผ่านยังไม่มีน้ำเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ลุยน้ำเลยแต่การจราจรมันติดขัดไง แต่น่าจะยังไม่ถึงน่าอยู่ข้างหน้าผมหรือเปล่า
0: ค่ะตำรวจบอกว่าอยู่ประมาณกม.ที่131อ่ะค่ะ
1: โอ้31ตอนนี้รถกม.ที่เท่าไหร่เนี่ย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ปัญหาคือการจราจรติดไม่ขยับเลยก็เลยยังไม่เห็นอะไรเลยว่ามันล้มตรงไหนไง
0: ค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากทางข้างหน้าเนี่ยคือดิฉันเองก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอผ่านตรงช่วงของทางแยกเขาย้อยไปแล้วนี่น่าจะดีขึ้นไหมอะค่ะเพราะว่าทางข้างหน้า
1: ตอนนี้ผมยังมองหลักกิโลยังไม่เจอแต่ผมยังไม่เจอน้ำเลยยังคู่ขนานเนี่ยที่วิ่งอยู่เนี่ย
0: จะเห็น
1: ยังไม่ได้ลุยน้ำยังไม่เจอน้ำเลย
0: คือ
1: รถติด
0: คือน้ำมันค่อยๆลดลงแล้วไงฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันระดับน้ำประมาณเกือบ30เซนได้อะค่ะ
1: เห็นแต่รอยคราบน่าจะใช่แล้วเนี่ยน่าจะลงไปอ่ะ
0: นะ
1: เห็นแต่รอยคราบน้ำที่หญ้าเยอะอะไรล้มอยู่เนี่ย
0: ใช่ไหมคะก็คือน้ำค่อยๆลงอะเพราะว่าฝนตกมันมาตั้งแต่ตอนกลางดึกแล้ว
1: แต่ทีนี้ผมก็เลยว่าข้างหน้ามันมีอะไรอีกไหมเนี่ยมันติดไม่ขยับเลยครับ
0: นิ่งๆเลยใช่ไหมคะ
1: นิ่งเลยครับตรงหลักกิโลผมไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้นิ่งๆเลยครับไม่ไปไหนเลยแต่ชั่วโมงแล้วไม่เว้นขยับเลย
0: โอ้โหค่ะค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยทั้งในช่องทางด่วนทั้งในช่องทางขนานเลยไหมที่ยังติดอยู่อ่ะ
1: ถูกต้องครับทั้งด่วนทั้งคู่ขนานไม่ขยับเลยครับไอ้สอบต่อมเป็นหลักกิโลนี่ไหมหลักกิโลเท่าไหร่หลักกิโลเดี๋ยวผมให้แฟนดูก่อนหลักกิโล
0: ตรงนี้ประมาณกม.เท่าไหร่
2: เขาไม่เห็น
0: อันนี้คือรถติดหยุดนิ่งกันเลยพอเปิดประตูไปดูได้เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ผมยังลงไปถ่ายน้ำบ้านประชาชนเลยเมื่อกี้รถไม่ขยับอ่ะ
0: อันนี้คือหยุดนิ่งถึงขนาดว่าจอดลงไปดูสภาพน้ำท่วมข้างๆทาง
1: แล้วไม่ขยับเลยหลายคนมาถ่ายรูปลงคลองเมื่อกี้เลยหลายคนเลยหลายคันเลยไม่ขยับเพราะเขาหาปลากันอยู
2: ่ใช่มันมียากก็เลยไม่ลงไปมันอยู่ใกล้
1: แต่มันไม่ขยับมันก็เลยไม่ผมไม่รู้ว่ามันข้างหน้าของผมที่บอกว่าน้ำท่วมอ่ะจุดนั้นไหมแต่เดี๋ยวผมยังไม่ถึงจุดน้ำท่วมไงแต่ปัญหาคือมันไปยังไม่ได้ไง
0: ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะแบบว่าเช็คเอาพิกัดที่ชัดๆเพราะเขาบอกว่าประมาณกม.ที่131คือเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ประมาณกม.ที่131เนี่ยมันอยู่ห่างจากที่คุณพ่อน้องบีอยู่อีกไกลไหม
1: ผมเลยหมดการทางเขาย้อยมาประมาณจากกิโลนึงแล้วนะ
0: ค่ะ
1: หมดการทางเขาย้อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: จากกิโลนึงละ
0: ค่ะค่ะ
1: ที่กระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆจากกิโลนึงละแต่หลักกิโลยังไม่เห็นว่าหลักกิโลเท่าไหร่แต่ผมเลยหมดการทางเขาย้อยมาครับ
0: แต่มันยังไปอีกไกลเลยนะยังติดอีกไกลเลยนะจากหมดการทางเขาย้อยไปเนี่ยยังไปข้างหน้าอีกไกลเลยอ่ะพักก่อนไหมตอนนี้เราหมายถึงว่าพักรถก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงดี
1: ผมจะหาปั๊มเข้าแวะปั๊มแล้วไม่ไหว
0: ติ
1: ดหนักเลยครับติดหนักเลยถ้าสมาชิกฟังอยู่ผมว่าไม่แน่ใจว่าจะเลี่ยงได้ไหมโซนเรียบชายหาดชะอำอ่ะที่ทะลุคลองโคนได้อ่ะทางนู้นอ่ะที่ว่าเปิดใหม่อ่ะ
0: เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอีกทีนึงเผื่อจะมีคำแนะนำนะดีกว่า
1: ผมอยากให้สมาชิกเลี่ยงเส้นนู้นไหม
0: เดี๋ยว
1: ง่ายกว่ามันจะสะดวกกว่าไหมครับ
0: เดี๋ยวต้องเช็คกับตำรวจอีกทีหนึ่งว่าตรงนั้นมีปัญหาน้ำท่วมไหมนะคะ
1: ถ้ามาตรงนี้ผมว่า
0: อีกยาวเลย
1: ยาวแน่นอน
0: หลายชั่วโมงเลยนะอย่าง
1: น
0: ี้
1: หลายชั่วโมงผมยังไม่ไปไหนยังไม่ถึงไหนเลยตั้งแต่บ่ายสามนะครับตั้งแต่บ่ายสามเลย
0: ได้ค่ะคุณพ่อน้องบีเดี๋ยวไงเราตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่
1: ได้ครับแล้วถ้าไปเจอข้างหน้ายังไงเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเดี๋ยวแจ้งโทรเข้าอีกทีนึงครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวตรวจสอบให้อีกทีนึงนะว่าเส้นทางที่จะเลี่ยงตรงนี้เนี่ยมีเส้นทางอื่นเลี่ยงไปได้ไหมนะคะแต่ว่าถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะถ้าชะลอการเดินทางก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่สามารถเลี่ยงได้นะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคนที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเขาจะได้มี ทางเลี่ยงทางอื่นนะจะได้ไม่เข้ามาติดล็อกอยู่ตรงช่วงของที่จะมุ่งหน้าผ่านมาทางด้านของแยกเขาย้อยตรงจุดนี้นะคะนอกเหนือจากตรงส่วนตรงนี้แล้วนะคะสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยตรงทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสำหรับรถที่ลงมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ M81 ที่จะเข้ามาทางด้านของวงเวียนตรงแยกวังสารพีในช่วงนี้เนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยคือทางท่านผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ไปอำนวยการอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้ไม่มั่นใจยังไงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะว่าผ่านไปได้แล้วหรือยังนะคะสำหรับจุดนี้แต่ดูแล้วนี่เดี๋ยวฉันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับพื้นที่ทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีน่าจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่ารถขนาดเล็กเนี่ยยังผ่านไปได้หรือได้หรือยังนะคะก็เดี๋ยวเราตรวจสอบกันเพิ่มเติมให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B

0: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: รัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าในจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งพบปัญหาผู้ประกันตนถูกแจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าคูหาเจ้าหน้าที่คาดระบบแฮงส่วนบางรายตามหาชื่อสถานที่เลือกตั้งไม่เจอทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้านายกสั่งภาคใต้สองฝั่งทะเลพร้อมรับน้ำหลากย้ำอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนน้ำมาสำรองปัจจัย4เตรียมส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรช่วยประชาชนทันทีกทม.เร่งระบายน้ำฟอราวิลตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมดันคันกั้นน้ำถาวรแก้มลิงชุมชนส่วนท่าม่วงกาญจนบุรีน้ำหลากท่วมพื้นที่ตำรวจตั้งป้ายเตือนขับผ่านเส้นทางระมัดระวังน้ำท่วมสูงส่วนที่เพชรบุรีฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนิดาโพชี้คนกรุงส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วมกทม.เชื่อหน่วยงานได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและปภ.ได้รับคะแนนชื่นชมไม่ถึงร้อยละ2รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แนะใช้ขนส่งสาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมนี้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยลดความล่าช้าย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้รัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยการบริการฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครโครงการพลทหารอาสาปี 2,570 พุ่งทะลุกว่า 52% หลังเปิดรับสมัครยังไม่ถึง1เดือนโฆษกกองทัพเรือแจงกาดสถานบันเทิงถนนข้าวสารไม่ใช่กำลังพลเหตุปลดประจำการปี64ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดปราบยาเสพติดหากพบบุคคลเอี่ยวฝันโทษหนักกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบหลังเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12ศพและบาดเจ็บมากกว่า300รายจากหลายประเทศขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบีย
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดร สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ดส์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชา

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:16 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังติดตามในส่วนของถนนเพชรเกษมนะที่บอกว่ามีน้ำท่วมตรงช่วงของเขาย้อยนะจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยในตัวเมืองเขาก็มีน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่กำลังทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้นะโดยเฉพาะในตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ได้มีการออกมาอำนวยการจราจรแล้วก็มีการทำการประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านของประชาชนได้ทราบกันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในเส้นทางต่างๆเนี่ยยังมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะสูงรวมถึงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านเส้นทางที่มันมีน้ำท่วมขังสูงๆนะคะแล้วก็รถดับรถเสียต่างๆตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังระดมกำลังกันเพื่อที่จะให้การช่วยเหลืออยู่ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจพินิจมีหลายค่ะรองศาสตราจารย์จรสพเขาย้อยนะคะเดี๋ยวนะสายหลุดไปแล้วสายหลุดแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเองนี่ต้องบอกว่าโดนฝนถล่มไม่แพ้กับทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนเส้นทางถนนสายที่ลงมาจากน้องขาวนะที่มาจากทางด้านของ M81 สายมาแล้วนะคะท่านร้อยตำรวจเอกพินิจมีหลายนะคะรองศาสตราจารย์จร สพเขาย้อยนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
2: รถสะสมเยอะอยู่ครับเนื่องจากถนนน้ำมันท่วมครับ
1: ค่ะค่ะตั้งแต่ตรงช่วงไหนที่มีท่วมหนักๆแล้วแบบทำให้รถเนี้ยผ่านไปลำบากมากฮะ
2: รถเล็กไม่ลำบากครับแต่รถมันชะลอตัวเยอะครับ
1: ระดับน้ำประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
2: รถเก่งยังสัญจรได้ครับ
1: รถขนาดเล็กยังสัญจรได้
2: ยังผ่านได้ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตรงบริเวณช่วงไหนที่มันทำให้รถแบบชะลอเพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ทางผ่านเส้นทางเพชรเกษมแล้วบอกว่า รถติดยาวมากแล้วติดนานด้วยอะค่ะ
2: ครับก็ประมาณกม.ที่136อะครับ
1: มันจะอยู่ประมาณไหนได้อะฮะ136
2: ต่างระดับหนองชุมพลครับ
1: ต่างระดับหนองชุมพลนะคะ
2: ครับสะพานต่างระดับหนองชุมพลครับ
1: ค่ะแล้วมีเส้นทางให้เลี่ยงไหมอะคะ
2: อ๋อมีก็เลี่ยงได้ครับเส้นเรียบคลองชลประทานครับมีจราจรคอยให้การจัดการจราจรอยู่นะครับ
1: ค่ะต้องไปเข
2: ้
1: าม
2: ากครับ
1: เหรอฮะแล้วต้องไปเข้าจากทางด้านไหนฮะต้องไปเลี้ยวเข้าทางด้านไหน
2: บริเวณแยกเขาย้อยครับ
1: เลี้ยวจากทางด้านของแยกเขาย้อยไปเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะพอมาถึงตรงแยกเขาย้อยแล้วให้เลี้ยวทางด้านไหนเลี้ยวซ้าย
2: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายค่ะ
2: แล้วก็เจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาครับ
1: อ๋อเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไฟแดงเลี้ยวขวาอีกทีนึง
2: ครับยาวเลยครับ
1: ตรงเส้นนี้น้ำไม่ท่วมใช่ไหมคะ
2: ไม่ท่วมครับแต่การจราจรก็หนาแน่นอยู่ครับ
1: รถเยอะยังพอไหลไปได้ไหมคะ
2: ไหลอยู่ครับแต่ก็ช้าๆครับ
1: ค่ะแล้วมันจะไปตัดเข้าไปทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงช่วงไหนคะ
2: ช่วงแยกวัดโพก็ได้ครับหรือไม่ก็ทะลุไปที่อำเภอปากท่อก็ได้ครับ
1: ไปที่อำเภอปากท่อไปที่ราชบุรีเลย
2: คร
1: ับ ยาวๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเส้นที่บอกว่าตรงบริเวณตรงไหนนะต่างระดับหนองชุมพลตรงนั้นเนี่ยระดับน้ำมันสูงไหมคะ
2: ไม่สูงครับแต่รถมันชะลอตัวครับรถเจ๋งก็ยังผ่านได้อยู่ครับตอนนี
1: ้วิ่งได้กี่เลน
2: วิ่งได้ประมาณ2เลนครับ
1: 2เลน2เลนขวานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนเอ๊ะแล้วก็ตรงเส้นที่เรียบคลองชลประทานมาตรงจุดนี้เนี่ยรถมันวิ่งได้กี่สวนทางกันได้ไปกลับแค่นั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเลนเดียวครับ
1: ค่ะเลนเดียวแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าไปเส้นทางที่เป็นเรียบทะเลไปได้ไหม
2: โอ้ไม่ได้แล้วมันคนละเส้นกันครับ
1: คนละเส้นกัน
2: ไม่เรียบทะเลครับใช่ครับจะต้องเข้าแถวบริเวณต่อพอเมืองเพชรครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือแนะนำว่าให้มาเรียบเส้นเรียบคลองชลประทานดีกว่าเส้น4004นะคะอันนี
2: ้ครับ
1: ก็คือถ้าเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามามาถึงตรงแยกเขาย้อยให้เลี้ยวซ้ายตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ไหมคะ
2: มีอยู่ครับมีอยู่ครับ
1: มีอยู่นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็มาถึงตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรที่ให้เลี้ยวขวาอีกทีนึงค่ะ
2: ตรงแยกห้วยกระแทกครับเลี้ยวขวาขึ้นมาทางปากท่อครับ
1: ก็แล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะคะ
2: ตรงยาวเลยครับ
1: ตรงยาวเลยนะแต่ว่าก็จะไปเจอรถเยอะเหมือนกันแต่ดีกว่าเพชรเกษมใช่ไหมอันนี
2: ้ใช่ครับเป็นทางเลี่ยงอะครับ
1: เป็นทางเลี่ยงนะคะ
2: ครับตรงแยกไปแดงมีจราจรอยู่ทุกแยกเลย
1: มีทุกแยกนะคะรองสารวัตรคะแล้วนอกจากนี้แล้วในตัวเมืองเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวครับวันนี้ฝนตกหนักครับ
1: อ๋อค่ะในตัวเมือง
2: มีของเขาย้อยเนี่ยครับตัวเมืองเท่าที่สอบถามจราจรเมืองไม่มีครับ
1: ค่ะแถวแถวตรงเขาว่างเลยตรงนี้เป็นไงบ้างคะ
2: ไม่น่าจะมีมั้งครับ
1: อ๋อค่ะก็คือน้ําในพื้นที่ทางด้านในตัวเมืองน่าจะลดลงไปหมดแล้วนะแถวนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางถนนเพชรเกษมตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าใช้เพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาถึงทางด้านของแยกเขาย้อยคือก่อนหน้าที่จะผ่านทางด้านของแยกเขาย้อยตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาถึงตรงบริเวณทางแยกเขาย้อยตรงนี้เนี่ยถ้าต้องการที่จะเลี่ยงเพราะทางด้านหน้ายังติดไปอีกยาวเลยก็คือเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายมาเพื่อที่จะพอมาถึงตรงทางแยกเลี้ยวซ้ายตรงมาแยกแรกตรงจุดนี้เนี่ยก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปในเป็นถนนเลียบคลองชลประทานไปเลยนะคะตรงจุดนี้แล้วก็จะตรงไปออกทางด้านของที่ราชบุรีที่ปากท่อได้เลยนะคะตรงเส้นทางที่จะเลี่ยงถนนสายหลักคือถนนสายหลักนี้ยังติดยาวอยู่เลยนะถนนสายรองตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางเลี่ยงแต่ว่าเป็นสำหรับรถขนาดเล็กดีกว่านะเพราะว่ารถขนาดใหญ่นี่เข้ามาถนนเขาก็เป็นถนนเส้นเล็กๆด้วยนะก็ใช่สำหรับรถเก๋งรถขนาดเล็กเป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงเส้นทางหลักที่รถติดอยู่ในขณะนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะสาหัสเลยเหมือนกันนะคะสำหรับถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้อ่ะถ้าใครรับฟังอยู่นะคะเจ้าที่ตำรวจแนะนำให้มาเส้นทางเลียบคลองชลประทานน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะแต่ว่าก็รถเยอะเหมือนกันไม่ใช่รถคล่องตัวนะก็รถเยอะแต่ว่าดีกว่านะคะสำหรับรถขนาดเล็กค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากทพค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรปิดเบี่ยงช่องจราจรที่บริเวณด่านบางโคล่1ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี70นู่นเลยนะคะเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2ในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า TSSF ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่5นะคะงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรและก็ระบบสื่อสารโดยผู้รับจ้างนั้นจะเข้าดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2จึงมีความจำเป็นค่ะต้องปิดเบี่ยงจราจรปิดเบี่ยงช่องจราจร2ช่องทางซ้ายนะคะ2ช่องทางซ้ายสุดแล้วก็1ช่องทางขวาสุดใช้ได้ก็คือ2ช่องกลางบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคล่1ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมปี70ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยบริเวณดังกล่าวจะเป็นทางแคบค่ะก็กรุณาชะลอความเร็วแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็รถบรรทุก ทุกชนิดให้ใช้ในช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของผู้รับจ้างนั้นได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนนะคะได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ทางนั้นได้ทราบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถติดตามได้ทาง Facebookโครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเขาปิดมาปิดเบี่ยงช่องทางจราจรตรงบริเวณด่านบางโคร่1ปิดมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วแล้วก็จะปิดเรื่อยไปถึงวันที่15มีนาคมปี70นะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักการระบายน้ำนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนแล้วก็อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะคะอันนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนฝนเนี่ยเท่าที่ดูเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าในพื้นที่กรุงเทพไม่มีแต่ว่าทางด้านบนมีกลุ่มฝนมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ลอยๆ อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวคนต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปกันที่คุณหัวโต99นะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนักกิจกรรมคร
1: ับ ค่ะ
3: นครปฐมก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะคร
1: ับ ค่ะ
3: ตอนนี้โล่งตอนนี้โล่งไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
3: ถ้าดูท้องที่ดูขอบนครปฐมทั้งหมดทั้งจังหวัดไม่มีกลุ่มฝนนะจะไม่มีเอารอยต่อนะรอยต่อก็คือช่วงที่จะต่อทางราชบุรีกับต่อสุพรรณนู้นต่อจะเห็นกลุ่มฝนอยู่เป็นไกลเลย
1: ค่ะ
3: นครปฐมอยู่เลยวันนี้แทบทั้งวันคือตกไม่เปียก
1: ค่ะ
3: คือตกจุดหนึ่งแต่ว่าไม่แรงนะไม่แรง
1: ค่ะ
3: ที่ผ่านมาทั้งวันเลยก็จะรถจอดทางรถใช้ได้นะครับรอตัวตรงทางรถไฟหน้าพระก็ยังจะได้อยู่และรอบของพระปฐมที่ดีก็ไม่เป็นปัญหาตอนนี้ออกมาไม่เกษมไม่เกษมถ้าเข้าไปทางพระปฐมไม่เป็นปัญหานะครับพระปฐมมาถ้าพื้นราบติดสัญญาณไฟตามปกติไม่ยาวนะครับตอนนี้ยาวออกมาจนถึงแยกรัตตะเขาเลี้ยวขวาเข้าถนนตรงพลจะออกมาไรแมนไปทางกระแสแสงถือว่าใช้ได้นะครับวันนั้นรถไม่ติดในทิศทางด้านขาเข้ากรุงเทพก็ไม่เป็นปัญหานะครับเข้าไปดูก็แต่ทางพระปฐมใช้ได้ดีโดยตลอดคร
1: ับ
3: ก็ผู้บอกว่าหนองขาวหนองขาวก็คือถนน324คุณนักขยาจากด้านพนมทวนไปเข้าไปรับเรียนนะถ้าท่วมเป็นหนองขาวก็คือช่วงก่อนจะถึงM81
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับถ้าตรงนั้นเท่าที่เรารู้ว่าตกแถวนั้นเมื่อตอนสายๆหรือตอนกลางวันน้ำท่วม
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: เห็นบางแอปบอกว่าไหลลงมาจากM87
1: หมายถึงน้ำเหรอไม่ใช่ตำรวจน้ำมาจากเขา
3: น้ำมันลงมันไม่ใช่ลงจากเขาอ่ะลงมาจากทาง
1: มันคือส่วนหนึ่งอ่ะมันเนื่องจากฝนตกมันน่าจะ3:00แล้วอะค่ะทางที่เมืองการนะคะ
3: การจันทบุรีวันนี้ค่อนข้างอวบผมก็เป็นเขาเยอะ
1: ค่ะ
3: ว่าเขาให้ทับเส้นในน่ะท่วมหรือเปล่ามัสกู้ลืมถามเจ้าหน้าที่ไปเส้นในก็คือจำว่าเรามาไอ้เส้นที่มันวิ่งเข้าเกตประจานได้ไม่รู้เส้นในมันท่วมไหมถ้าเส้นในไม่ท่วมก็วิ่งเส้นในก็ได้เหมือนกันแล้วมาออกปากท่อมันก็ไม่ยากนะ
1: หมายถึงที่เพชรบุรีใช่ไหมคะ
3: เพชรบุรี
1: เส้นในคือเส้นทางไหนคะ
3: เส้นที่เราวิ่งจากปากท่อแล้วตรงเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งอย่างเงี้ยเส้นนี้จะวิ่งเข้าเกตประจานได้เลยคือเส้นนี้จะเป็นเส้นในรัดเขาไปเรื่อยๆนะถ้า เส้นในน้ำไม่ท่วมก็ทางหลบเลี่ยงไอ้ตรงเขาย้อยเราก็จะหลบจากเพชรบุรีแล้วเข้าไปเส้นในได
1: ้คือที่เมื่อกี้ตำรวจแนะนำมาก็คือจากแยกเขาย้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปวิ่งเรียบริมเรียบคลองชลประทานตรงไปทางปากท่อได้เลย
3: เป็นอาจมาถึงว่ามันจะติดก่อนถึงไหมถ้าเราหลบตั้งแต่ก่อนถึงเขาย้อยมันก็จากตัวเมืองแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้แล้วไง
1: เอาอันนี้คือดิฉันน่ะไม่ได้รู้จักเส้นทางตัวนั้นเลยแนะนำตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำอีกทีนึง
3: ผมตาก็ดูภาพออกเพราะว่าไอ้ที่จะเลี่ยงเขาย้อนมันมีสองเส้นทางไม่ต้องคุณได้ถามว่าหลบไปไหนน่ะอาศัยเลียบชายทะเลได้ไหม
1: ไม่คือดิฉันน่ะไม่ได้ถามคือคุณพ่อน้องบีถามมาว่าถ้าไปเลียบทะเลตรงนั้นได้ไหม
3: ก็นั่นแหละก็เราก็สงสัยว่าเลียบได้ไหมเจ้าที่บอกไม่แนะนำก็เลยว่าเอาถ้าไม่แนะนำตรงนั้นก็อาจจะมีปัญหาช่วงเรียบป่าเถอะไม่งั้นก็หลบไปจากบ้านเขาวางได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงแล้วก็มาออกทางโคนนะบอกบ้านแหลมได้อย่างนี้สายในจะท่วมหรือไม่ที่นี่ก็คือปัญหาที
1: ่
3: หลบนี้สองทางไงหลบหนีเขาย้อยนะ
1: เพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจเพราะถ้าตำรวจบอกว่าไม่แนะนำ
3: ครับ
1: ค
3: ่ะอาจจะรู้ว่าถ้าเส้นนี้ไม่แนะนำก็ไปดูเส้นที่ผมว่านั่นคือเราหลบออกใต้เราไม่ต้องมาวิ่งไปเกษมนะสองทางเนี่ยเราจะหลบเลี่ยงไปได้เยอะเลยเพราะว่าด้านในจะวิ่งได
1: ้
3: คือไปเที่ยวบ่อยเลยจำได้นะ
1: ค่ะค่ะ
3: ใช่อย่างนั้นก็ถ้าได้ถ้าไม่ข้างในมันไม่ท่วมถนนจะใต้นะครับก็หลบเส้นในออกมาแล้วมาออกปากท่อมันก็น่าจะสะดวกกว่า
1: ค่ะ
3: สองเรื่องก็อีกเรื่องนึงก็เลยเขาย้อนมาแล้ว
1: ค่ะ
3: ตรงนี้ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือเรียนก็ไม่แนะนำในเส้นทางอื่นนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำมาเส้นทางนี้พอถามไปถึงเส้นที่เป็นเรียบทะเลทางด้านในตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่แนะนำให้ไปทางเส้นทางนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้เส้นทางสมมุติคือถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านตรงจุดที่รถติดเนี่ยแล้วเคยใช้ในเส้นทางที่คุณหัวโต99บอกนะคะถ้าเกิดจะลองเลี่ยงไปดูก็ได้นะสำหรับคนที่เคยไปแต่คนที่ไม่เคยไปดิฉันก็ไม่แนะนำเหมือนกันนะคะกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวแนะนำไปแล้วเดี๋ยวอาจจะไปรถติดหรือว่ามีปัญหาน้ำท่วมในเส้นทางตรงนั้นนะถ้าชำนาญเส้นทางก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดไม่ชำนาญก็ไม่แนะนำนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีนะคะทางด้านของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเขาแจ้งเตือนเรื่องของการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวบนทางหลวงหมายเลข3086ช่วงกิโลเมตรที่3+400มาถึงกิโลเมตรที่3+470นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมข้ามทางแล้วก็กระแสน้ำมันก็ไหลเชี่ยวรุนแรงด้วยก็ส่งผลให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเลยขอปิดการจราจรทางเจ้าหน้าที่เขาขอปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะตรงบริเวณกิโลเมตรที่3+400มาถึงกิโลเมตรที่3+470นะคะก็แนะนำให้ไปใช้ทางหลวงหมายเลข3569เพื่อจะเดินทางต่อไปในทางหลวงหมายเลข3086นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทางหลวง3086ช่วงกิโลเมตรที่3+400มาถึงกิโลเมตรที่3+470จุดนี้เนี่ยมันมีน้ำท่วมทางข้ามมาแล้วก็กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวรุนแรงส่งผลให้รถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เพื่อความปลอดภัยก็จะปิดตรงช่วงสั้นๆตรงช่วงนี้นะคะก็ให้เลี่ยงไปใช้ทางด้านของ3569แล้วก็จะเข้าไปกลับไปทางด้านของเส้นทาง3086อีกทางหนึ่งนะอีกต่อหนึ่งได้นะแล้วก็นอกจากนี้แล้วทางด้านของทางประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาแจ้งเรื่องของเส้นทางที่แนะนำให้เลี่ยงก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรถที่ลงมาจากทางด้านของ M81 เดี๋ยวนะอันนี้ทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนแจ้งนะคะที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยตรงช่วงของถนนที่ลงมาจากทางด้าน M81 เนี่ยมันมีระดับน้ำท่วมสูง แล้วก็มีปัญหาทำให้รถขนาดเล็กเนี่ยผ่านไปไม่ได้อ่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนำผู้ที่ใช้ M81 ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนำให้พอออกจาก M81 ที่ตรงบริเวณลงที่ตรงบริเวณด่านท่าม่วงนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางหมายเลข3081มุ่งหน้ามาทางด้านของท่าเรือที่อำเภอท่าเรือนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่ท่าม่วงมุ่งหน้าตรงเข้ามาทางด้านของถนนกันเข้ามาที่ตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะโดยเส้นทางนี้จะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะแต่อันนี้เนี่ยคือระดับน้ำมันท่วมสูงตั้งแต่ตอนช่วงสายๆมาแล้วนะคะจนถึงตอนนี้ทางด้านของท่านผู้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ไปอำนวยการเรื่องของการสูบน้ำระบายน้ำอยู่ในจุดตรงช่วงของบริเวณแยกสารพีอยู่พอดีเลยนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะทำให้ระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะเนี่ยล่าสุดของเห็นบอกว่าทางด้านของตำรวจทางหลวงเขามีการรายงานบอกว่าตอนนี้รถที่จะลงทางด้านของ M81 รถที่จะผ่านทางด้านของแยกสารพีนะคะณขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าหลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะคะที่จะไปขึ้นทางด้านของ M81 ด้วยแล้วก็รวมถึงรถที่ลงมาจากทางด้านของ M81 ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังในเส้นทางทางด้านขององครักษ์พื้นที่ของสภ.องครักษ์นะคะเขาก็มีแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าในเส้นทางมีปัญหาน้ำท่วมขังด้วยเหมือนกันนะคะเป็นถนนรังสิตนครนายกทางหลวงหมายเลข305ช่วงตั้งแต่โค้งอุโมงค์มาทางด้านของแยกองครักษ์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดก็ขอให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยวางแผนในการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนตั้งแต่ตรงช่วงเป็นเส้นทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะเป็นทางหลวงหมายเลข305ทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าตั้งแต่บริเวณจุดกับรถตรงปั๊มเศรษฐวุฒิเข้าไปเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมขังทำให้รถเนี่ยนะคะวิ่งได้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นนะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าท้ายแถวนี้ยาวไปถึงทางด้านของทางโค้งตรงชงโค้งตรงถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าแล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของทางด้านของสภ.องครักษ์นะคะแล้วก็มีทางสภ.บางโทรัฐค่ะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพระราม2มี2จุดด้วยกันนะคะเมื่อตอนช่วง16นาฬิกาทางสภ.บางโทรัฐรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพระราม2 2จุดจุดแรกก็คือที่ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่46+300ช่วงตรงข้ามวัดกาหลงจะมีน้ำ2ช่องทางการจราจรนะระดับน้ำประมาณแค่10เซนเท่านั้นนะคะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรรถสัญจรผ่านได้2ช่องทางก็มีการนำเอาเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่42+900ช่วงสถานีปั๊มน้ำมันปตท.บางโทรัฐน้ำท่วม2ช่องทางจราจรระดับน้ำ 5-10 เซนเป็นระยะทางประมาณ400เมตรนะคะรถก็วิ่งได้2ช่องทางขวาตรงจุดนี้ก็จะมีการนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องไประบายน้ำอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพการจราจรทางด้านของถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านี่มีรถหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะการจราจรตอนนี้มีรถมากแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันได้นะคะส่วนฝั่งขาก็ออกจากกรุงเทพไปเนี่ยรถน้อยใช้การได้ดีกว่านะตอนนี้ฝั่งขาเข้าจะมีน้ำท่วมอยู่2จุดแต่ว่าระดับน้ำประมาณแค่ 5-10 เซนเท่านั้นนะ2จุดก็คือตรงซอยวัดกาหลงจุดหนึ่งแล้วก็ตรงบริเวณปั๊มน้ำมันตรงปตท.บางโทรัฐนะคะคือระดับน้ำไม่สูงมากแต่รถอาจจะใช้ความเร็วกันไม่ได้มากนักนะเลยทำให้รถติดขัดต่อเนื่องกันไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
3: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานี่เขามีการอัปเดตข้อมูลช่วงเย็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเตรียมรับฝนในบางพื้นที่นะคะโดยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนช่วง 17:30 นพบฝนปานกลางบริเวณพื้นที่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราค่ะกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะคาดว่าในช่วง 30-60 ข้างหน้านี้อาจจะเข้ามาปกคลุมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางในช่วงเย็นกรุณาเตรียมร่มแล้วก็ติดตามข่าวสารติดตามภาพเรดาร์ฝนล่าสุดก่อนออกเดินทางด้วยนะในนี้ทางกรมอุตุเขาแนะนำแล้วนะว่าพื้นที่บางส่วนภายในเวลาประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะจุดที่น่าจะมีกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาก็คือทางโซนตะวันออกหนองจอกมีนบุรีและกระบังรวมไปถึงพื้นที่ขยับเข้ามาทางด้านของประเวศสะพานสูงบางกะปิบางนาแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มฝนเนี้ยเคลื่อนต่อเนื่องเข้ามาก็จะเข้ามาถึงทางด้านของพื้นที่เขตสวนหลวงแล้วก็คลองเตยด้วยนะเดี๋ยวจะเข้ามาถึงทางด้านของกรุงเทพชั้นในลึกไปกว่านี้หรือเปล่านะก็คงต้องติดตามกันแต่ว่ากลุ่มอันนี้เนี่ยก็น่าจะตกอยู่แถบทางนั้นเนี่ยที่หน้าจอเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่โซนทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทางด้านบนแล้วก็ยังมีบางพื้นที่ของทางด้านของฉะเชิงเทราด้วยปทุมธานีสมุทรปราการแล้วกำลังเคลื่อนมาทางด้านของทางตะวันตกนะก็คาดว่าน่าจะอีกไม่นานนี้ก็น่าจะเข้ามาครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในบางส่วนด้วยนะคะไปกันที่คุณวิชัยค่ะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกนะคุณวิชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะ
1: อ๋อพอดีผมมาจากถนนเพชรเกษมเลี้ยวซ้ายมาพระราม2นะ
0: ค่ะ
1: ผมจะสังเกตเห็นป้อมตำรวจนะเป็นสน.เพชรเกษมที่เข้าซอยหนองใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นอุบัติเหตุนี้เกิดเลนขวาสุดเลยครับ
0: เป็นอุบัติเหตุนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: มีรถแมคโครเล็กอ่ะตะแคงนอนตะแคงแล้วพลิกตะแคงนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมกับรถกระบะใหญ่สงสัยจะเป็นทุกมาหรือเปล่าไม่ทราบนะตอนนี้รถติดมากเลยครับ
0: อืมค่ะ
1: มีเจ้าหน้าที่จราจรหนึ่งนายครับผม
0: ค่ะค่ะรถแบ็คโฮอันนี้น่าจะตกลงมาเหรอคะ
1: สงสัยมันพลิกคว่ำทั้งสองคันเลยฮะไม
0: ่
1: แน่ใจว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุตกรถหรือเปล่า
0: โอ้ได้
1: เลนขวาสุดนะฮะรถติดมากเลยตอนนี้ครับ
0: ค่ะค่ะในช่องทางในช่องทางขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางคู่ขนานคันนี้
1: ทางหลักเลยครับ
0: ทางหลัก
1: หน้าพระรามสองนะครับ
0: ค่ะ
1: หน้าพระรามสอง
0: ค่ะบอกว่าลงมาจากตรงต่างระดับเพชรเกษมไม่ไกลใช่ไหมคะ
1: ครับไม่ไกลครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ผ่านคุณวิชัยผ่านมานานหรือยังอะคะ
1: อ๋อประมาณสัก5 นาทีได้ครับผม
0: ประมาณ5 นาทีนะตรงจุดนี้ก่อนถึงตรงต่างระดับตรงที่กระปะพึกตรงเนี้ย
1: ยังไม่ถึงครับ
0: ยังไม่ถึงเนาะ
1: ครับยังไม่ถึงคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: รถติดมากนะครับ
0: ติดมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันติดยาวไปถึงต่างระดับเพชรเกษมแล้วล่ะตอนนี
1: ้ครับผม
0: อืมค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะมาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางพระราม2อ่ะนะคะจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆประมาณดิเอ็กซ์เพรสมอลล์นะคะตรงจุดที่น่าจะเป็นลักษณะของรถแบ็คโฮตกลงมาจากรถที่เขาบรรทุกมานะคะแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงทั้ง2คันเลยเขาบอกว่ารถแบ็คโฮขนาดเล็กหล่นลงมาจากรถบรรทุกแล้วก็พลิกตะแคงทั้ง2คันเลยนะตอนนี้เนี่ยเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะสำหรับถนนกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบางโครัตนะคะคือตัดกับถนนกระปะพึกยังไม่ถึงนะคะตรงช่วงนั้นในช่องทางหลักช่องทางขวาทำให้กีดขวางการจราจรแล้วก็รถติดต่อเนื่องไปถึงตรงบริเวณต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังคุณสุภาพรค่ะใช้ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะบอกว่า มาจากบางแวกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมรถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าก่อนถึงสะพานกับรถก่อนถึงคลองบางแวกมีถุงขยะสีดำตกอยู่ในช่องทางขวาหลายถุงเลยนะช่องทางขวาของทางขนานเป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าจากบางแวกมุ่งหน้ามาต่างระดับเพชรเกษมในช่องทางขวาของทางขนานเจอถุงขยะสีดำๆตกอยู่หลายถุงเลยในช่องทางขวาก่อนถึงสะพานกับรถนะคะยังไงระมัดระวังด้วยเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันตกมาจากรถคันไหนแล้วก็มีผู้ใช้ทางรายงานถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะจากสะพานลอยวัดศรีเอี่ยมมาทางด้านของแยกศรีอุดมหรือว่าอุโมงค์ศรีอุดมตรงจุดนี้เนี่ยรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่ามาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งรถติดอยู่บนสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมฝากตรวจสอบเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเป็นเส้นทางถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะที่มาจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมมุ่งหน้ามาทางด้านของ อุโมงค์ตรงศรีอุดมน่าจะมีปัญหาตรงช่วงของบริเวณในอุโมงค์นี่รถเยอะนะคะแล้วก็สำหรับรถที่จะตรงเข้ามาทางด้านของแยกศรีอุดมนี่ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นภายในอุโมงค์หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวต่อเนื่องขึ้นไปถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกศรีอุดมไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะเข้าไปผ่านทางด้านของหน้าพาราไดซ์ซีคอนไปจนถึงทางด้านของสีนุชก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะต่อเนื่องเข้าไปตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ฝากย้ำคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหง24ณขณะนี้เนี่ยการจราจรทางด้านหลังทางถนนรามกำแหง24ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะทำให้รถที่เลี้ยวเข้ามาจากถนนรามกำแหงมาทางด้านของแยกตัดกับถนนอุโมงค์ถนนถาวรธวัฒน์ผ่านด้านหลังราชมังคลาจะไปออกทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะแล้วก็รถหนาแน่นมากๆเลยวันนี้ที่ราชมังคลาเขามีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะเลยทำให้รถหนาแน่นคือบนถนนรามกำแหงฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้ตอนนี้นี่ท้ายแถวต่อเนื่องไปจนถึงนี่แล้วนะแยกลำสาลีแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงฝั่งขาเข้าในขณะนี้รถเยอะมาตลอดเลยนะทางด้านล่างนะคะบนทางยกระดับนี้ไม่เป็นปัญหาก็มาจนถึงตรงช่วงของซอยรามกำแหง24พอเลยจากรามกำแหง24ไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็โอ้รามกำแหงฝั่งขาออกก็ติดเหมือนกันนะคะมาจนถึงตรงช่วงของแยกซอยรามกำแหง122ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางตอนนี้เลยทำให้ท้ายแถวเนี่ยมาจนถึงแยกคลองตันแล้วนะคะรถที่ใช้สุขุมวิท71มาแยกคลองตันตอนนี้ที่จะตรงไปทางด้านของรามกำแหงก็มีปัญหาต่อเนื่องกันไปด้วยส่วนรถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมาใช้ทางด้านของพัฒนาการในฝั่งขาออกตอนนี้ยังใช้การได้นะส่วนรถที่ตรงไปทางด้านของรามกำแหงฝั่งขาออกตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็รถที่มาจากทางด้านของซอยรามกำแหง21ซอยนวศรีหรือว่าจะมาทางด้านของซอยเทพวัดเทพลีลาคือทุกซอยที่จะมาออกถนนรามกำแหงฝั่งขาออกตอนนี้รถหนาแน่นติดขัดตามไปด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 17:25 นาทีรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถยนต์ภายในซอยประชาอุทิศ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทุ่งครุนะคะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุเป็นรถกระบะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็ทำการดับเพลิงตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดเมื่อตอนช่วง 17:30 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถที่จะดับเพลิงได้เป็นรถกระบะลักษณะเหมือนเป็นกระบะคอกนะคะเท่าที่ดูไฟนี่ลุกขึ้นมาจากตรงช่วงของตรงเครื่องยนต์ทางกระโปรงหน้านะคะแล้วก็น่าจะเสียหายอยู่ตรงช่วงของกระโปรงหน้ารถ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ไงในส่วนของเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ที่ภายในซอยประชาอุทิศ33แต่ว่าตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงที่จะผ่านทางด้านของหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงนี่รถเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวนั้นก็จะเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงซอยรามกำแหง24พอผ่านมาแล้วก็จะใช้การได้บนถนนลาดพร้าวในช่วงนี้เนี่ยก็รถหนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะรถที่ไปจากแยกบางกะปิมุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอย122ผ่านสัญญาณไฟที่ซอย122ไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณรถที่จะเลี้ยวเข้ามาซอย122เนี่ยแหละค่ะก็จะมีชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงหน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะพอเลยจากแยกซอย122ออกมามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางกะปิช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนรามกำแหงนี่ฝั่งขาออกนี่พอเลยจากซอย122ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะคะแต่ฝั่งขาเข้านี่ยังรถเยอะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงทางด้านของแยกลำสาลีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18:00 นค่ะ

0: ทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหม
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามาแต่แค่นี้

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:09 น.นะคะสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค
1: ่ะคุณพัชคะวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเอามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศล่าสุด18:00 น.เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตหนองจอกและกระบังแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกอันนี้เนี่ยก็ตรงกับที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งไว้นะคะบอกว่ากลุ่มฝนอันนี้จะเป็นฝนปานกลางจากทางด้านของพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็ฉะเชิงเทราแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านของตะวันตกคาดว่าอีกประมาณเนี่ยช่วง 30-60 นาทีข้างหน้าก็ประมาณนี้เลยนะ 6:30 เนี่ยก็จะเข้ามาปกคลุมบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็คือพอกลุ่มฝนอันนี้เข้ามาก็จะเข้ามาทางโซนหนองจอกมีนบุรีและกระบังแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางประเวศสะพานสูงบางกะปิบางนาและถ้าเกิดว่าไม่สลายตัวไปก่อนจะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นในบางส่วนสวนหลวงคลองเตยแถวนี้นะก็เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มฝนแบบปานกลางนะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดสะพานสูงบางกะปิบางนาและถ้าเกิดว่าไม่สลายตัวไปก่อนจะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นในบางส่วนสวนหลวงคลองเตยแถวนี้นะก็เคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเป็น

0: มีฝนจริงๆเมื่อคืนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เป็นต้นไปนะคะมีฝนแถบทางด้านของเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นกรุงเทพตอนบนหรือเปล่
1: า
0: หรือว่าภาคกลางตอนล่างเดี๋ยวก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าที่เพชรบุรีมีฝนตกมาตั้งแต่ตอนประมาณตีสามคือมันจะเป็นโซนที่จะบอกว่าเป็นโซนที่ต่อเนื่องกันนะทั้งเพชรบุรีกาญจนบุรีตรงเนี้ยคือมันจะเป็นฝนที่ไปเหมือนเป็นดาหน้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลุ่มนึงก็จะอยู่ทางโซนทางด้านของเพชรบุรีชะอำก็คือจะเห็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละว่าจะมีเมฆฝนมีกลุ่มฝนอยู่ตรงโซนนั้นนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยทางด้านของเพชรบุรีเองก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมจริงๆอะท่วมมาตั้งแต่ตอนช่วงสายๆแล้วนะคะตรงโซนทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ในตัวเมืองเพชรบุรีระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีน้ำขังอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆตรงแยกเขาย้อยเข้ามาเนี่ยเลยส่งผลให้การจราจรถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าดีคุณพ่อน้องบีรายงานเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงที่จะมาผ่านทางด้านของแยกเขาย้อยตรงจุดนี้เนี่ยรถติดยาวเลยเนี่ยมันพัดยาวมากคือหลายกิโลมากเลยนะเราก็เลยสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาย้อยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ายังมีระดับน้ำท่วมในถนนตรงช่วงประมาณแถวๆเป็นกม.ที่131มาจนถึงกม.ที่134ระยะทางที่ทั่วประมาณ3กิโลเมตรนะคะระดับน้ำจริงๆน้ำไม่สูงประมาณแค่10เมตรเท่านั้นไอ้10เซนติเมตรรถเล็กเนี่ยผ่านได้แต่มันจะไปได้ช้าๆอันนี้คือระดับน้ำลดลงแล้วนะเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยน้ำมันสูงประมาณเกือบ30เซนได้นะก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันในตัวเมืองเพชรบุรีเองตอนช่วงเช้ามืดตั้งแต่คือฝนมันตกมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนใช่ไหมคะก็เลยส่งผลให้ทางตัวเมืองเพชรบุรีก็มีน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะตามเส้นทางตามถนนในตัวเมืองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะอันนี้เราจะมีภาพมุมสูงจากทางด้านของเพจเพชรบุรีนิวเขาก็จะถ่ายจากโดรนลงมาทำให้เห็นว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ที่เขาย้อยนะคะก็คุณพ่อน้องบีบอกว่าบนถนนเพชรเกษมที่เขาผ่านมายังไม่เจอน้ำท่ว
1: ม
0: ตรงจุดที่อยู่แต่ข้างทางที่เป็นบ้านเรือนประชาชนบอกว่าน้ำมาประมาณระดับเอวแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าข้างๆเนี่ยโดนแบบจมน้ำไปหมดแล้วนะแล้วน้ำบางส่วนก็มีแบบล้นเข้าม
1: า
0: บนถนนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยใครจะผ่านไปผ่านมาไงตรวจสอบเรื่องของเส้นทางแต่คือดูแล้วระดับน้ำมันเริ่มค่อยลงไปเรื่อยๆค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะนอกเหนือจากที่เนี่ยคุณพัดดูทางด้านของเขาย้อยตอนช่วงก่อนหน้านี้คือจมน้ำหมดเลยถนนบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากอันนี้เป็นผลมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันแบบยาวนาน
1: เมื่อคืนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของเมืองการที่กาญจนบุรีเหมือนกันที่มีฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมในเส้นทางที่จะผ่านไปทางด้านของแยกวังสารพีนะคะงั้นเดี๋ยวดูเส้นทางนิดหนึ่งนะเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยรถที่จะผ่านมาตรงแยกวังสารพีที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของตัวเมืองกาญจนบุรีตรงนี้เลยที่มีระดับน้ำสูงประมาณสัก 60-70 เซนแต่ตอนช่วงกลางวันนะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเริ่มลดระดับลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนที่มันท่วมถึงสูงอะทำให้รถที่ลงมาจาก M81 ลงมาแล้วคือมันด้วยความที่รถคันเล็กๆอ่ะเขาไม่กล้ามาก่อนหน้านั้นก็ทำให้รถเนี่ยมันติดต่อเนื่องขึ้นไปบน M81 แต่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะแล้วก็ไปอำนวยการเรื่องของการสูบระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะเร่งให้ทางด้านของน้ำเนี่ยมันลดลงโดยเร็วนะแล้วก็ล่าสุดคือจุดจริงๆที่มีปัญหาหลักๆก็น่าจะเป็นเส้นนี้บายพาส บายพาสที่มาจากทางด้านของทางวงเวียนวังสารพีแต่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำอย่างที่บอกก็น่าจะเริ่มค่อยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะก็แต่ว่ายังมีแต่ก็ยังมีน้ำอยู่นะบนถนนถ้ายังไง

0: ตรวจสอบก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนช่วงเย็นทางสภ.เมืองกาญจนบุรีเขาก็มีการไปดูเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดด้วยนะบอกว่าระดับน้ำที่ถนนบายพาสที่จะมาทางด้านของท่าล้อเนี่ยระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะรถขนาดเล็กนี่สัญจรรถเนี่ยผ่านไม่ได้มันไม่ใช่แค่น้ำสูงอย่างเดียวน้ำมันเชี่ยวด้วยน้ำมันเชี่ยวด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการปิดการจราจรในบางจุดนะคะยังไงตรวจสอบ
1: ยังติดอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะยังไงตรวจสอบเรื่องของสภาพการจราจรล่าสุดก่อนละกันถ้าเกิดจะเดินทางผ่านไปในเส้นทางนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงเมื่อตอนช่วงบ่ายๆมาเนี่ยระดับน้ำก็คืออย่างที่บอกรถขนาดเล็กมันผ่านได้แต่ว่ามันผ่านไปได้แบบช้า
1: ๆ
0: นะก็น้ำท่วมสูงทั้งในตัวเมืองในตัวเมืองไม่มีปัญหาสำหรับที่กาญจนบุรีแต่ที่มีปัญหาก็คือที่เพชรบุรีที่บอกว่าตัวเมืองที่ท่วมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็แนะนำนะว่าถ้ามาจาก M81 ถ้าไม่มั่นใจที่จะตรงบริเวณเส้นทางที่จะตรงเข้ามาที่ต่างระดับตรงวังสารพีเนี่ยให้ไปลงที่ท่าม่วงแล้วก็เข้ามาทางด้านของถนนแสงชูโตตรงเข้ามาทางด้านของตัวเมืองกาญจนบุรียังใช้การได้นะส่วนที่เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมที่มาจากทางด้านของเขาย้อยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำนะเพราะว่าพอก่อนที่จะถึงรถที่จะก่อนที่มาถึงตรงแยกเขาย้อยตรงจุดนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันก็ติดอยู่แล้วนะแต่พอมาถึงแยกเขาย้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาทางเส้น1015แล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกทีนึงเป็นถนนเรียบคลองชลประทานอันนี้มันจะตรงไปทางด้านของปากท่อที่ราชบุรีได้เลยก็แต่ว่าถนนมันจะเป็นถนนเล็กสวนกัน2เลนแค่นั้น
1: 4นะ
0: 4004นะก็จะตรงออกไปทางด้านของปากท่อได้เลยนะหรืออาจจะวกกลับเข้ามาทางถนนเพชรเกษมได้อีกทีนึงแต่ก็ยังรถเยอะอยู่นะยังหนาแน่น
1: ที่เลี้ยงไปนี่ก็เยอะนะ
0: ใช่ๆก็คืออันเนี้ยถ้าเป็นรถเล็กจะดีกว่านะเพราะว่าถนนมันเล็กสวนกันแค่นั้นเองนะก็คือเรียนก็ไม่แน่ใจเพราะคุณพ่อน้องบีบอกว่าตรงเส้นที่เรียบทะเลมาเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าถามทางนั้นเขาจะได้ตำรวจรองสารวัตรที่ตรงเขาย้อยบอกว่ามันคนละทางกันมันคนละทางกันแล้วก็คือตำรวจบอกว่าไม่แนะนำก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องสอบถามคนที่อาจจะเลี่ยงไปหรือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตรงจุดตรงเนี้ยว่าเป็นยังไงบ้างอีกทีนึงนะคะว่ามันสามารถเลี่ยงได้ไหมแต่อันเนี้ยต้องคนที่เคยใช้เส้นทางนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใช้เดี๋ยวไปอาจจะหลงแล้วมันมืดแล้วด้วยระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าไม่มั่นใจอย่าไปเลยดีกว่าสำหรับเส้นทางที่เป็นทางที่เราไม่ชินไม่คุ้นชินนะคะแล้วก็มากันที่สภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้ที่ราชมังคลาเขามีคอนเสิร์ตเลยตอนนี้เลยทำให้ถนนรามกำแหงนะคะช่วงของที่จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยรามกำแหงรถเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่ลำสาลีเข้ามารามกำแหงฝั่งขาเข้าตั้งแต่ลำสาลีเข้ามาจนมาถึงตรงซอยรามกำแหง24พอพ้นจากซอย24มาแล้วเนี่ยก็พอเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็รามกำแหงฝั่งขาออกก็เลยติดไปด้วยตอนนี้ติดทะลุมาจนถึงนี่แล้วนะสุขุมวิท71
1: โอ้เข้ามาในซอยปีดีเลย
0: เข้ามาในซอยปีดีเลยตรง71ผ่านแยกคลองตันไปทางแยกรามเนี่ยก็มีรถชะลอตามกันไปด้วยนะคะแล้วก็รามกำแหง24ด้านหลังราชมังคลาก็จะมีรถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: ตามซอยต่างๆ
0: ใช่
1: จะออกไป24ที่ก็แน่นนะ
0: ใช่ตามซอกซอยแล้วก็ฝั่งรามกำแหงฝั่งขาออกรถติดไปจนถึงซอย
1: 65มั้ยมหาไทย
0: ตรงเนี่ยแถวลาดพร้าว122มันเลยทำให้รถที่มาจากทางเส้นทางอื่นๆที่จะมาออกรามกำแหงที่เป็นทางลัดมาเนี่ยติดไปด้วยนะเพราะว่าทางเส้นทางหลักเขารถติดนะคะรถที่จะมาออกทางด้านของถนนรามกำแหงไม่ว่าจะเป็นนวสีเทพลีลาหรือจะเป็น39อะไรต่างๆมาตรงนี้เนี่ยรถเยอะมาใช้เส้นทางกันเยอะแล้วก็รถติดขัดตามไปด้วยนะ
1: คอนเสิร์ตนี่มีไปถึงวันอังคารเลยนะ13ตุลาคม
0: ค่ะก็ตรวจสอบเส้นทางกันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เขาเปิดอย่างเป็นทางการนะสำหรับ การประชุม IMF ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวออกมาบอกว่ามันมีประกาศออกมาบอกว่าเรื่องของการจะปิดการจราจรในเส้นทางโดยรอบตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้ช่วงคุณปุญญนุชได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับทางด้านของท่านรองธวัชนะก็ท่านรองบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ปิดการจราจรแต่ว่าเป็นการขออนุญาตก็คือเผื่อฉุกเฉินคือต้องทำการขออนุญาตเอาไว้ก่อนนะเผื่อถ้าเกิดฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนี้ยจะได้ปิดการจราจรได้ทันทีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเลยขอความร่วมมือว่าถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบของทางด้านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเส้นทางคือมันจะมีทั้งในส่วนของจุดที่มันเป็นที่พักของผู้ที่เข้าร่วมประชุมผู้นำอะไรต่างๆตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ22ขบวนที่เขาจะต้องอารักขากันเป็นพิเศษนะคะก็อาจจะมีการปิดการจราจรเป็นช่วงๆไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในเส้นทางโดยเฉพาะทางแถบตรงนี้สุขุมวิทรัชดาพระราม4แล้วก็จะไปจนถึงทางอาจจะมีเส้นทางถนนวิทยุถนนดวงพิทักษ์ถนนราชดำริอาจจะเป็นจุดที่มีที่พักของเขาของที่คนที่เข้ามาร่วมประชุมนะก็ตรวจสอบเส้นทางกันไปด้วยแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้รถติดขัดมากนักเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดแบบกรณีพิเศษด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นทางต่างๆนะที่เราได้รับแจ้งเข้ามาอันนี้ก็คิดว่าน่าจะส่งต่อคุณพัททั้งหมดตรงนี้แล้วนะเรื่องการจราจรล้วนๆเลยนะวันนี้นะคะส่งถึงคุณพัทเท่านี้เลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: 18:28 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับผมพัฒน์อภิธนการครับมารับหน้าที่ดูแลกันในช่วงเย็นนะครับวันนี้เจอกันในเย็นวันอาทิตย์นะครับ11 ตุลาคมนะครับมาคุณฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับรถติดหรือเปล่ามีอุปสรรคการเดินทางมีสาเหตุนะฮะก็รายงานเข้ามาได้เลยนะครับที่จอสร้อยนะครับทั้งหมายเลขโทรฟรีนะครับดอกจัน1808ดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับคุณฟังมีข้อมูลแจ้งมาจากชาวจีนนะฮะเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่นะครับโดยทางด้านของชาวจีนรายนี้เนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะครับดาบตำรวจรุ่งเรืองเจ้าหน้าที่สายสืบนะฮะจากทางด้านของสน.บางนานะครับก็แจ้งมานะบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์ไอโฟนนะครับไอโฟน13สีเหลืองบนรถแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวสังกัดบริษัทสหกรณ์แท็กซี่นะครับสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครบางแวกทะเบียนเนี่ยททหารรจุฬา7521กรุงเทพโดยสารมาจากเยาวราชนะครับไปลงที่โรงแรมคิวบิกตรงบริเวณแยกบางนาช่วง4:20 นะฮะคือมาเป็นครอบครัวนะครับที่เดินทางมาเนี่ยบอกว่าจะเดินทางกลับกลับประเทศจีนวันจันทร์นี้ด้วยนะ20:00 นะครับก็เป็นแท็กซี่สีชมพูคาดเขียวนะททหารรจุฬา7521กรุงเทพเมื่อคืนนี้ช่วง4:00 นะครับ4:20ก็เดินทางมากันเป็นครอบครัวเลยนะฮะยังไงฝากหน่อยนะครับถ้ายังพอจำกันได้เจอหรือเปล่าสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ตัวเครื่องสีเหลืองนะครับยังไงฝากทางผู้ขับขี่หรือว่าทางบริษัทสากลแท็กซี่อาสาสมัครบางแวกนะครับยังไงช่วยคืบหน้ากลับจอสร้อยให้หน่อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับพรุ่งนี้แล้วนะครับช่วง2:00ยังไงช่วยเหลือกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191เพชรบุรีรายงานมาเมื่อช่วง27 นาทีที่แล้วนะครับเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์นะฮะเส้นทางนะครับคือให้เลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมถนนเพชรเกษมขาเข้านะครับเพชรเกษมขาเข้าตั้งแต่เรเมResident ก่อนถึงแยกเขาย้อยนะครับไปจนถึงแยกวังมะนาวคือถนนบางช่วงเนี่ยมีน้ำท่วมขังเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดมากเลยนะครับเพชรเกษมนะครับด้านขาเข้ากรุงเทพนะตอนนี้รถเยอะเพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังนะครับบนผิวการจราจรด้วยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถายาวเลยนะครับสำหรับการจราจรตรงนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับสำหรับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ณเวลานี้เนี่ยนะเพชรเกษมขาเข้าตั้งแต่เลอเมเรสซิเดนต์ก่อนถึงแยกเขาย้อยนะครับไปจนถึงต่างระดับวังมะนาวด้วยถนนบางช่วงมีน้ำท่วมขังก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับหลายๆท่านตอนนี้ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันเยอะด้วยก็เลยทำให้มีผลกระทบนะครับเพชรเกษมด้านขาเข้านะที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเขาย้อยทีนี้เส้นทางเลี่ยงเนี่ยอย่างที่คุณณัฐยาเพิ่มเติมให้คือก็สามารถเลี่ยงคือถ้าใครเปิดแมพเนี่ยก็อาจจะได้เห็นเส้นทางเลี่ยงได้นะครับอย่างทางหลวงชนบท1015นะแล้วก็มาเลี้ยวขวานะครับที่ถนนเรียบเป็นถนนเรียบคลองนะครับที่ทางหลวงหมายเลข4004ตรงนี้แต่ว่าคนก็เลี่ยงมาเยอะนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าดูการจราจรปริมาณรถก็เยอะเหมือนกันทางด้านของร้อยตำรวจเอกพินิจมีหลายนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เขาย้อยรายงานมาเมื่อช่วง17:15 นะครับบอกว่าเพชรเกษมขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่136ต่างระดับหนองชุมพลมีน้ำท่วมนะครับแต่ตรงนี้ไม่สูงรถวิ่งได้2ช่องทางด้านขวารถเล็กผ่านได้นะครับแต่คือด้วยความที่ว่ารถไม่กล้าใช้ความเร็วนะฮะทำให้รถชะลอตัวก็มีคำแนะนำนะครับ บอกว่าพอถึงแยกเขาย้อยให้เลี้ยวซ้ายนะครับพอถึงแยกเขาย้อยให้เลี้ยวซ้ายทีนี้พอเจอไฟแดงเนี่ยนะครับให้เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเส้นที่ผมบอกนี่แหละก็คือเรียบคลองชลประทานก็จะสามารถตัดไปออกทางอำเภอปากท่อราชบุรีได้เลยแต่ว่ารถจะเยอะเหมือนกันแต่ว่าเลี่ยงมาดีกว่าโดยเฉพาะรถเล็กนะครับถนนเลียบคลองชลประทานเป็นถนนวิ่งสวนทางกันนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลเดี๋ยวเราจะย้ำให้เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับคุณเคนครับไปทางพระราม2กันหน่อยสวัสดีครับคุณเคน
1: ครับสวัสดีครับ
0: อ๋อคุณเคนนี่ก็เดินทางมาจากเพชรเกษมใช่ไหมช่วงเขาย้อย
1: ใช่ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างช่วงนั้นครับ
1: ก็มาตามแผนที่GPS นะครับแล้วเขาก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปทีนี้พอเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เจอคลองชลประทานตามที่
0: เมื่อสักครู่
1: แจ้งเมื่อสักครู่ครับ
0: ดีไหม
1: ก็เป็นทางเลี่ยงครับเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางคอยโบกแล้วก็มีชาวบ้านคอยโบกแต่เข้าไปข้างในอ่ะมันก็มีน้ำท่วมแล้วเหมือนกันนะน้ำมันเริ่มท่วมมาจากด้านในครับ
0: สูงไหมฮะ
1: น้ำท่วมประมาณยางอ่ะครับขอบยางได้ครับไม่สูงมากครับ
0: ยาวไหมระยะทางครับที่ท่วมเส้นเลียบคลอง
1: ก็น่าจะประมาณ500 เมตรมันจะเป็นช่วงๆประมาณ500 เมตรพอวิ่งไปมันก็จะมีท่วมขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วไอ้ตรงช่วงที่ท่วม
1: โบกให้ไปทางเลี่ยงพอไอ้ตรงทางเลี่ยงเนี่ยมันก็จะไม่ท่วมแต่น้ำมันปิ่มแต่มันถนนน่ะมันเป็นเลนเดียวแล้วมันก็ค่อนข้างแคบทีนี้ถ้าตอนมืดตอนเนี้ยมืดๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนำว่ามันจะแบบเข้าไปอาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับ
0: ไฟสว่างไหมฮะเส้นทาง
1: ตอนที่ผมมามันยังสว่างอยู่แต่มันเป็นทางเหมือนทางชนบทครับแล้วมันก็มีแต่ทุ่งอ้ายเงี้ยครับ
0: ตอนนั้นวิ่งเลี่ยงไปทางเลียบคลองตอนกี่โมงครับเนี่ย
1: ประมาณน่าจะประมาณ5 โมงกว่าครับ
0: อ๋อแล้วมันจะมีบางช่วงที่ติดนั่นคือช่วงที่น้ำท่วมไหมฮะ
1: อะไรนะ
0: ช่วงที่มันติดอ่ะมันเป็นช่วงที่น้ำท่วม
1: ที่เข้าไปแล้วติดอ่ะมันติดเพราะว่ารถมันรอจะออกรอจะเลี้ยวกันนะครับเพราะเนื่องจากถนนมันแคบอ่ะครับรถก็พอหลีกเลี่ยงกันเข้าไปใช้กันพอสมควรรถมันก็จะติดก็จะใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะออกมาตัดใกล้ๆวังมะนาวเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่เกือบน่าจะประมาณ30 นาทีได้ครับ
0: ในช่วงนั้นนะในช่วงนั้น
1: ใช่ทีนี้ถ้าใครมาพอผมออกมาจากทางเลี่ยงแล้วอ่ะมันก็จะมาเจอเพชรเกษมใช่ไหมครับใกล้แยกวังมะนาวแล้วอีกประมาณ2-3 โลอ่ะแต่พอออกไปแล้วอ่ะเราก็จะมาเจอน้ำท่วมที่ช่องทางขนานเนี่ยมันก็เลยทำให้รถที่จะออกมามันออกมาช้า
0: ครับ
1: แต่พอเรามองเข้าไปในช่องทางด่วนอ่ะมันไม่มีน้ำท่วมเลยคือรถที่วิ่งช่องทางด่วนเขาก็จะวิ่งกันมาได้เรื่อยๆเลยแต่เมื่อตอนเช็คกับทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกว่ารถที่มาทางตรงอ่ะมันติดมากเขาก็เลยให้เลี่ยงเข้าไป
0: ครับ
1: ครับครับแล้วก็เข้ามาพอถึงพระราม2ก็ประมาณกิโล 4-4ครับมันก็จะมีไอ้ช่องทางเดือดเนี่ยมันจะมีน้ำขังอยู่ซ้ายมือครับเดินซ้ายมือมาเรื่อยๆครับมันก็แต่รถเข้ามาได้เรื่อยๆก็ไม่ติดอะไรแล้วล่ะผมเต็มก็ไม่มีอะไรคร
0: ับกิโลเมตรที่44นี่ประมาณช่วงตรงไหนครับ
1: วัดแก้วมงคล
0: วัดแก้วมงคลระดับน้ำตรงนั้นเป็น
1: นะพอเลี้ยวเข้ามาสาม
0: ระดับน้ำตรงนั้นเป็นยังไงครับตรงวัดแก้วมงคลอ่ะ
1: ผมมองว่ามันประมาณมันแค่ขังไม่เยอะครับถ้าท้ายสุดอ่ะมันจะมีบางจุดที่ลึกแต่โดยทั่วไปอ่ะมันรถก็วิ่งกันได้ครับ
0: คร
1: ับ แต่รถถ้าเป็นไอ้2 เลนขวาก็กลางของช่องทางด่วนอ่ะไปได้ไม่มีปัญหาครับไม่ติดแต่มันทำให้รถชะลอตัวนิดนึงแค่นั้น
0: แต่พอ
1: วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงประมาณกิโล30 กว่าเนี่ยก็ไม่มีรถละไม่มีน้ำละแห้งหมด
0: ก็ช่วงนี้เห็นท้ายมันเริ่มยาวขึ้นนะอย่างเพชรเกษมนี่ก็แล้วก็รถที่เลี่ยงไปเลียบคลองนี่ก็เยอะมากขึ้นนะครับเนี่ย
1: ถ้ามันเยอะมากอะผมว่าติดอยู่ข้างนอกดีกว่า
0: แต่ว่า
1: เพราะว่าน้ำก็ไปอะน้ำมันเหมือนมันผมตอนผมขับผ่านน้ำอะน้ำมันก็ไหลแรง
0: เหรอไอ้ถนนเลียบคลองนี่แหละหรือเปล่า
1: เออตรงไม่น้ำไม่คลองชลประทานไม่ท่วมแต่ไอ้น้ำที่ฝั่งชลประทานเนี่ยมันจะกั้นระหว่างถนนกับบ้านทางซ้ายมืออ่ะมันจะเป็นพวกบ้านเป็นแบบสวนเป็นบ้านเป็นโรงงานเป็นอะไรพวกนั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่มันต่ำกว่าถนนคลองชลประทานน่ะน้ำมันท่วมนิดเลยนะครับรถชาวบ้านเขาจอดอยู่ริมๆอ่ะ
0: อ๋อเอาขึ้นมาจอดบนถนนเลียบคลองชลประทานด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือ
1: ว่าใช่แต่บางจุดจะไม่ใช่ทั้งหมดนะแค่บางจุดบางจุดใช่แต่น้ำมันไม่กำลังขึ้นแล้วไม่กำลังไหลผมคิดว่าถ้าเกิดเราดึกๆแล้วใครเข้าไปเนี่ยมันอาจจะท่วมมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คร
0: ับ แต่ว่า
1: ตอนที่ผ่านตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีข้อความเตือนมานะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันมั้งครับ
0: เป็นข้อความที่อาจจะเตือนชาวบ้านอะไรเงี้ยนะ
1: น่าจะประมาณนั้นนะครับคิดว่า
0: ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณเคน
1: ตอนนี้ถึงไหนแล้วน่าจะตลาดทะเลไทย
0: ลงสะพานท่าจีน
1: ขึ้นทางด่วนไปข้างบน
0: M82
1: คุยมาผมก็เลยไม่ได้ข
0: ึ้นไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยคุณเคนที่มาช่วยเพิ่มเติมให้นะครับขอบคุณมาก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: น้ำท่วมไม่เยอะแต่น่าจะรถติดนิดนึงครับ
0: คนก็เลี่ยงเข้าไปเยอะด้วยไงเนาะเส้นทางเลี่ยงเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากมากเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับคุณเคนครับนะฮะคุณฟังล่าสุดเนี่ยทางด้านของสถานีตำรวจภูธรบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาครรายงานสถานการณ์การจราจรนะครับบนถนนพระราม2ที่มีน้ำท่วมขังใน2จุดนะฮะจุดแรกก็คือพระราม2ขาเข้ากม46+300ตรงนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับวัดซอยวัดการหลงนะมีน้ำท่วมขัง2ช่องนะครับระดับน้ำเนี่ยประมาณ10เซนติเมตรระยะทางประมาณ400เมตรรถสามารถสัญจรได้นะครับ2ช่องทางด้านขวามีเครื่องสูบน้ำ1เครื่องนะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งระบายอย่างต่อเนื่องอีกจุดหนึ่งเป็นพระราม2ขาเข้ากิโลเมตรที่42+900หน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.บางโทรัฐตรงนั้นน้ำท่วมขัง2ช่องจราจรระดับประมาณ 5-10 เซนนะครับระยะทางประมาณ400เมตรเหมือนกันสัญจรได้2ช่องทางด้านขวาเช่นกันนะครับก็มีเครื่องสูบน้ำตรงนี้เขาใช้2เครื่องกำลังเร่งระบายน้ำในพื้นที่นะครับ2จุดนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดจากทางสภ.บางโทรัฐเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
1: ์ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณฟังครับพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเข้าร่วมการประชุมระดับโลกนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะครับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอีกทั้งการดำเนินมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นรวมถึงวาระการประชุมที่จะมีการกำหนดทั้งทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราทั้งผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำไปแทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลรวมไปถึงการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพของคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารนะครับหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของพวกเรานะครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะพร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแสดงพลังของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามกับทางคุณสุภชัยนะครับคุณสุภชัยอยู่ทางสะพานพระราม3นะสวัสดีครับคุณสุภชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณสุภชัย
1: ครับคือผมขับรถข้ามสะพานมาครับที่จากฝั่งตรงก็ได้อะไรกับสะพานกรุงเทพครับ
0: ครับ
1: สะพานตรงนั้นนะครับจำไม่ได้ว่าจะอะไรที่จากฝั่งตรงพระรามสามนะครับตรงที่จะมาจากมอสะพานครับ
0: ครับ
1: ครับผมด้านซ้ายมือคือบนสะพานสูงแม่นะครับซ้ายมือสุดเลยนะครับทางริมแม่น้ำนะครับครับมีรถเสียอยู่คันนึงนะครับเหมือนกันรถนะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือสุดแล้วก็มีผู้ชายยืนอยู่หลังรถนะครับซึ่งเปิดไฟฉายที่มันเป็นท่าเรียกอะไรโทรศัพท์นะครับแล้วเราขับมาเร็วๆอะไรเงี้ยเราจะมองนั้นจะไม่เห็นเลยครับเพราะตรงนั้นมันเป็นเหมือนด้วยนะครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยกลางๆแล้วหักซ้ายพอจะมุดเลยอันตรายมากเลยครับพออยู่ตรงที่ตรงสะพานสูงนะครับอยู่เกือบๆถึงกลางสะพานเลยครับ
0: มีเด็ก
1: ยังไงผมแจ้งไม่แน่ใจว่ามีเด็กหรือเปล่าครับแต่มีคนอยู่ประมาณสัก2-3คนได้ประมาณแต่มีผู้ชายมายืนอยู่ท้ายรถนะครับห่างจากท้ายรถหน่อยเพราะกลัวรถชนผมเข้าใจนะ เขามีโทรศัพท์แล้วก็เปิดไฟโทรศัพท์แต่มันเล็กมาก
0: ยืนโบก
1: มาเนี่ยเราย
0: ืนโบกรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ยืนโบกใช่ใช่ยืนโบกถ้าจะมองไม่เห็นนะครับพอดีผมขับไปพอดีเห็นแล้วก็ตกใจต้องหักออกขวาครับมันเป็นทางเดินเนี่ยครับพอเราจะขึ้นไปเนี่ยก็แค่จะอันนี้แหละ
0: ก็คือกลางสะพานกลางสะพานพระราม3เลยแหละนะสะพานสูงนั่นแหละนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ฝั่งด้านขาออกล่าสุดเราได้ระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยเราประสานไปแล้วนะครับทางด้านของสภ.ปากคลองสานนะฮะ
1: ครับ
0: คือที่เห็นเนี่ยมีคนออกมาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยใช่ไหมออกมานอกรถ
1: มันที่ผมเห็นแล้วมีผู้ชายยืนอยู่ท้ายรถ
0: อ่า
1: อยู่ห่างๆ1คนแล้วก็ผู้หญิงยืนอยู่ริมซ้าย
0: เออ
1: แล้วก็มีอีกคนนั้นยืนอยู่ซ้ายของทางด้านรถเก๋งนะครับ
0: อืมเขามีสัญญาณไฟฉุกเฉินเปิดไว้ไหมครับ
1: นี่ครับมีครับแต่ขับเร็วยังไงก็อันตรายครับ
0: เ
1: พราะมันทางขึ้นไปแล้วมันเหมือนมันเดินขึ้นไปแล้วพอสักพักหนึ่ง
0: ครับ
1: ยังไงก็อันตรายผมบอก
0: เข้าใจ
1: ไหม
0: ได้เราประสานให้แล้ว
1: ตรงนั้นก็ดีเลยมันเป็นทางเหมือนทางตาบอดอะไรทุกอย่าง
0: เออใครตามหลังมาชะลอความเร็วก่อนนะครับบนสะพานพระราม3ด้านขาออกนะคุณผู้ฟัง
1: ต้องชะลอเลยครับเพราะว่าผมก็ขับมาค่อนข้างเร็วพอขึ้นไปก็ตกใจ
0: ครับ
1: ดีหักออกขวาไม่มีรถขวามาก็เลย
0: จริงลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าการออกมาจากรถไม่ว่าจะเป็นบนสะพานนะครับข้ามแยกสะพานข้ามแม่น้ำบนทางด่วนเนี่ยอันตรายมากนะเวลารถเสียเนี่ยก็ต้องอยู่ในรถนะฮะแล้วก็ประสานข้อมูลกันมา
1: ต้องระวังนะคร
0: ับ
1: เขาลงมาจากรถด้วยผมก็เลยแล้วไปถ่ายจากมันไม่
0: ใช่มันเล็กแล้วมันช่วงกลางคืนด้วยมันมืดด้วยนะบนสะพานอ่ะถึงแม้ว่าจะมีไฟส่องสว่างเพียงพอแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับเข้าใจได้เราเร่งประสานให้แล้วขอบคุณมากๆที่ช่วยแจ้งเข้ามานะครับเนี่ยได้ครับยินดีเลยครับคุณสุภชัยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีครับคุณฟังใครตามหลังใช้ทางด้านถนนพระราม3นะครับที่จะต่อเนื่องไปทางรัชดาท่าพระนะครับด้านบนของสะพานพระราม3ก็คือฝั่งขาออกนี่แหละกลางสะพานนะมีรถคันนี้จอดเสียอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีคุณสวรักษ์นี่ก็แจ้งมาเหมือนกันนะเขาก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยกลางสะพานมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ผู้ชายยืนโบกรถอยู่แล้วมีผู้หญิงอุ้มเด็กด้วยนะมายืนนอกรถนะครับฝากท่านใดที่ตามหลังมาระมัดระวังนิดนึงเลนซ้ายสุดเลยนะครับเขาจอดอยู่แล้วคือปัญหาคือเขาออกมานอกรถไงแล้วก็โบกรถใช้โทรศัพท์มือถือทำสัญญาณโอ้อันตรายครับสะพานตัวนี้สูงด้วยนะชะลอความเร็วกันก่อนนะครับให้ระวังเลนซ้ายนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดประสานไปกับทางสน.ปากคลองสารให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้นะครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการไปทำสัญญาณให้กับผู้ใช้เส้นทางเนี่ยแหละนะแล้วก็ไปดูว่ารถเป็นอะไรรถเสียคุณฟังในกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ารถเราไปเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกสะพานสูงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานอะไรก็ตามสะพานข้ามแม่น้ำที่ใดก็ตามทางด่วนด้วยนะทางหลวงด้วยคุณฟังพยายามอยู่ในรถก่อนถ้าเปิดสัญญาณฉุกเฉินทำสัญญาณได้เอารถเข้าข้างทางด้านซ้ายก่อนเปิดสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะครับจะเป็นดอกจัน1808-1137ก็ได้หรือแอปพลิเคชัน JS100 ฟีเจอร์ SOS อันนี้เหมาะเลยนะแจ้งเข้ามาที่ SOS ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยดีกว่าอย่าออกมาจากรถครับยิ่งมีเด็กด้วยเนี่ยไม่ควรเลยนะครับเห็นดังคุณเสาวรักษ์นี่บอกว่าเห็นผู้หญิงนี่อุ้มเด็กลงมาด้วยนะฮะมายืนนอกรถเนี่ยโอ้ยอันตรายครับนะก็ขอให้เป็นเคสที่เราทุกคนจะต้องทราบดีนะครับว่าถ้ารถเสียรถไปแม้ว่าประสบอุบัติเหตุก็ตามในจุดที่มันมีความสุ่มเสี่ยงแบบเนี้ยบนสะพานต่างๆบนทางด่วนเนี่ยนะครับขอให้เจ้าหน้าที่เขาไปถึงตัวก่อนเอาสัญลักษณ์เอาอุปกรณ์อะไรไปติดตั้งก่อนเอาสัญญาณไฟไปเปิดเอารถไปขวางให้ก่อนนะแล้วให้ตามเจ้าหน้าที่อย่าออกมาจากรถโดยพละการนะครับอันตรายนะเข้าใจแหละบางทีเกิดอุบัติเหตุก็อยากจะลงมาเจรจากันบนทางด่วนแต่มันก็ขอให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสื่อสารกันว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วให้เจ้าหน้าที่เขามาก่อนนะครับนะก็ฝากท่านใดใช้เส้นทางนะครับทางด้านของสะพานพระราม3ในฝั่งขาออกก็ฝากระมัดระวังกันก่อนนะตามนี้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับคืนนี้นะครับเวลา 22:00 นถึง 4:00 นแขวงทางหลวงกรุงเทพนะครับเขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อซ่อมผิวจราจรภายในอุโมงค์เกษตร1ช่องทาง นะโดยการดำเนินงานเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับถ้าหากมีฝนตกหรือสภาพผิวทางไม่เอื้อต่อการซ่อมแซมผู้รับจ้างก็อาจจะจำเป็นต้องเลื่อนการทำงานออกไปก่อนแต่ว่าเนี้ยก็เป็นกำหนดการที่เดี๋ยวคืนนี้ก็จะลงพื้นที่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีไม่มีฝนก็ตามนี้เลยนะครับ4 ทุ่มถึงตี 4 นะครับปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อซ่อมบำรุงผิวจราจรภายในอุโมงค์ลอดแยกเกษตร1ช่องทางนะครับนะนี่ย้ำเป็นข้อมูลให้นะครับคุณพรชัยเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านของท่านผอ.แขวงทางหลวงกาญจนบุรีนะครับไปติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำท่วมขังบนเส้นทางนะครับขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 กันหน่อยกับทางคุณพรชัยศิลารมณ์นะครับท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีสวัสดีครับผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับผ
2: อ.ครับล่าสุดก็ตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นนะที่อัปเดตกันล่าสุดเนี่ยก็ปริมาณน้ำเนี่ยลงจนถึงไหลเรียกว่าการสัญจรเนี่ยผ่านได้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตย้อนว่าวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าฝนตกหนักเลยตั้งแต่3-4-5ถึงสักช่วง9 โมงเช้าจากนั้นก็จะพรำๆเรื่อยๆทีนี้ลักษณะน้ำก็จะเป็นเหมือนน้ำหลากจากที่สูงนะครับตอนจะมีเขาอยู่แนวหนึ่งก็เลยไหลบ่ามาน้ำแนวถนนแล้วก็มากองอยู่ตรงบริเวณแยกวังสาพีแล้วจนย้อนไปที่ว่าทางลงจาก M81นะครับก็เลยทำให้ช่วงกลางวันที่ผ่านมาจนถึงบ่าย 3-4 เนี่ยก็จะมีน้ำอยู่เต็มถนนหมดเลยนะครับ
0: ร
2: ถเล็กก็จะผ่านลำบากจนเราก็เลยต้องแจ้งให้หลบไปทางหนึ่งนะครับจนวันตอนนี้สัก5-6 โมงเย็นเนี่ยน้ำก็เริ่มลงนะพอฝนหยุดแล้วน้ำที่ไหลสะสมในที่สูงเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนนี้ก็ระดับน้ำลดลงครับถึงขอบไหลนะครับก็อาจจะบางช่วงอาจจะมีกลวยนะครับวางเตือนขอบอยู่บ้างนะครับแต่ว่าน้ำไม่ว่าก็สัญจรผ่านได้นะครับ
0: รถเล็กนี่ก็ผ่านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ผ่านได้แล้วครับผ่านได้แล้วนะครับ6 โมงเป็นต้นมานะครับก็จะมี2 ช่วงขออนุญาตเรียนว่าวันนี้ที่เยอะๆจะมี2 ช่วงของกาญจนบุรีเนี่ยก็อันแรกคือช่วงจาก M81 ลงมาที่เข้าเมืองที่อันนี้ท่วมหนาและเป็นพื้นที่กว้างจริงๆนะครับกับอีกจุดนึงก็คือเส้น323ที่มาจากทางบ้านโป่งมาจากเมืองการมาเข้าเมืองการเนี่ยอีกทิศทางนึงนะครับตัวนั้นก็จะมีท่วมช่วงบริเวณอำเภอท่าม่วงอันนั้นก็น้ำผ่านถนนจนท่วมหนาปัจจุบันทั้ง2 เส้นทางที่เข้าสู่เมืองก็เรียบร้อยนะครับดึงน้ำลงเรียบร้อยครับผม
0: ครับอาจจะเหลือแบบระดับเล็กน้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับพอ
2: ใช่ครับเหลือระดับเล็กน้อยเลยว่าอาจจะเป็นแบบเส้นเจิ่งอยู่ตามแนวไหลนะครับแล้วอาจจะมีเป็นน้ำบางๆคือว่าการเป็นการขับขี่ก็บางช่วงอาจจะมีกลวยอยู่หรือบางช่วงถ้าเห็นเป็นน้ำบางๆก็ยังไงกรุณาใช้ความระมัดระวังก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนน้ำหลากผ่านและอาจจะมีแบบพวกเศษวัสดุนะครับครับ
0: ครับส่วนสอบถามนิดนึงครับตรงถนนพัฒนาการช่วงเรสซิตี้ตรงนั้นนี่ตรงนั้นก็ลดลงมาหรือยังฮะ
2: ลดลงมาแล้วครับ
0: ลดลงมาเหมือนกันอ๋อนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าฝนจะเข้ามาเติมอีกหรือเปล่าด้วยนะผอ.
2: ครับผมใช่เพราะว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลก็คาดว่าจริงๆคาดว่าจะไม่มีแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวคงต้องติดตามครับเพราะเรารู้ว่าคราวนี้ถ้าเป็นตกหนักแล้วมันจะเป็นบ่าจากที่สูงมาครับก็ยังติดตามอยู่ครับ
0: ตอนนี้การสัญจรก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้
2: ภาวะปกติครับผมภาวะปกติแล้วครับ
0: ครับก็มาคืบหน้ากันนะครับก็สบายใจกันได้แล้วนะทางด้านของกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแยกต่างระดับสารพีนะครับนะหรือว่าจะเป็นทางสาย323บ้านโป่งไปกาญจนบุรีตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารถเล็กก็กลับมาใช้การได้ตามปกตินะครับครับผมขอบพระคุณผอ.นะครับที่มาคืบหน้ากันครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าติดตามกันมาตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะสำหรับกาญจนบุรีนะครับกว่าจะสัญจรผ่านได้ก็นี่แหละก็ต้องตรวจสอบกันจนถึงณเวลานี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยน้ำลดลงนะครับนะบริเวณช่วงทางขึ้นทางลงมอเตอร์เวย์ M81 นะครับก็สามารถที่จะขึ้นแล้วก็ลงได้แล้วนะครับนะณตอนนี้ด้วยแล้วก็ทางด้านของ323เข้ามาจากทางบ้านโป่งไปกาญจนบุรีนี่ก็นะเข้าเมืองกาญจนบุรีเนี่ยก็ใช้การได้แล้วแต่จะมีบางช่วงนะครับระดับน้ำยังมีอยู่บ้างเล็กน้อยรถเล็กก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับนี่คือที่กาญจนบุรีนะส่วนที่เพชรเกษมนะครับอันนี้ยังต้องเรียกได้ว่าติดตามนะเพราะว่า การจราจรก็ยังคับข้างหนาแน่นนะครับเพชรเกษมด้านฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังที่ยังมีปริมาณน้ำท่วมขังกันอยู่นะครับช่วงแถวๆแยกเขาย้อยนะฮะก็หลายท่านก็เลี่ยงไปใช้ทางด้านของถนนเลียบคลองชลประทานนะครับซึ่งก็เป็นถนนที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะก็อาจจะแนะนำเฉพาะรถเล็กกันนะครับนะรถใหญ่ก็ถ้าผ่านได้เนี่ยเพชรเกษมก็คือจริงๆรถใหญ่นี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคุณเป็นรถเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณานะครับเดี๋ยวยังไงเรามาย้ำกันอีกทีใครเดินทางกันอยู่นะเวลานี้นะครับในจุดตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จอสร้อยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

านของกรมประชาการตำรวจนครบาลนะครับออกมาชี้แจงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยยืนยันนะครับว่าไม่มีการปิดกั้นการจราจรนะไม่มีการปิดกั้นการจราจรนะครับแต่ว่าประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับก็จะมีบางช่วงเวลานะครับที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะถนนสุขุมวิทต่อเนื่องเพชรบุรีทั้งไปและกลับนะครับนะช่วงใต้ทางด่วนเพลินจิตต่อเนื่องแยกอโศกนะครับถนนรัชดาพิเศษนะครับต่อเนื่องซอยสุขุมวิท26นะหรือว่าซอยอารีก็คือระหว่างแยกอโศกนะครับต่อเนื่องมาทางถนนพระราม4ด้วยนะครับรัชดาพระราม4แยกอโศกนะครับถนนพระราม4นะครับถนนสวนพลูต่อเนื่องถนนสุนทรโกษานะครับแยกพระราม4ต่อเนื่องทางด้านของแยกวิทยุนะครับแล้วก็ถนนวิทยุนะครับราชดำริก็คือจากแยกวิทยุต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสารสินถนนดวงพิทักษ์นะครับมุ่งหน้าไปราชดำริแล้วก็ฝั่งกลับกันเช่นเดียวกันนะฮะก็เส้นทางเหล่านี้นะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางบางช่วงที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับย้ำว่าไม่มีการปิดกั้นการจราจรนะฮะก็ให้วางแผนการล่วงหน้านะวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับทางด้านของบช.เองก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตามนี้เลยนะครับที่มีการเผยแพร่ข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเสนอขอประกาศนะข้อบังคับห้ามเดินรถทุกชนิดบนถนนที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของบช.เองก็ชี้แจงนะว่าจากข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุอาจจะมีเรื่องของความเรียกได้ว่าสับสนนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชี้แจงเลยนะว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรนะครับแต่อาจจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับในแต่ละช่วงที่แนะนำกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับย้ำนะครับถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตนะครับถึงแยกอโศกมนตรีอันนี้ก็ทั้งสองฝั่งถนนรัชดานะครับตั้งแต่แยกพระราม4รัชดาพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีอันนี้ก็ทั้งสองฝั่งที่จะผ่านศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนพระราม4ตั้งแต่แยกพระราม4นะครับจนถึงแยกวิทยุถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินและถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งด้วยนะครับก็ใครที่จะเดินทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องของเส้นทางไปได้ที่บก.02นะครับหมายเลข1197ตลอด24ชั่วโมงนะฮะหรือว่าถ้าพบเห็นเบาะแสหรือว่าสิ่งที่ผิดปกติต้องการจะสอบถามข้อมูลด้านการจราจรก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันที่สายด่วน191นะครับส่วนทางด้านของสน.ทองหล่อนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับห้ามนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดภายในสวนเบญจกิติแนะนำให้ใช้ลานจอดรถ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับหรืออาคาร Interchange ก็ขอความร่วมมือนะครับในการงดจอดรถริมถนนรัชดาทั้งสองฝั่งช่วงถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิทนะครับเพื่อความปลอดภัยและให้การจราจรคล่องตัวนะครับอันนี้ก็ฝากไปสัมพันธ์เข้ามานะครับจากทางด้านของสน.ทองหล่อด้วยส่วนทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับว่าสวนเบญจกิติยังเปิดให้ประชาชนนะครับวิ่งออกกำลังกายได้ตามปกตินะตั้งแต่4นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกาเปิดเข้าทางประตู1ประตู2ประตู3และประตู10นะฮะแต่ว่างดเอารถเข้าไปจอดงดปั่นจักรยานงดกิจกรรมทางน้ำชั่วคราวที่สวนเบญจกิตินะครับใครจะเดินทางมาก็แนะนำสะดวกที่สุดก็คือนี่แหละรถไฟฟ้านะครับ BTS ก็ลงที่สถานีอโศก MRT ลงที่สถานีสุขุมวิทสะดวกที่สุดเลยนะครับถ้าจะมาออกกำลังกายที่สวนเบญจกิติอันเนี้ยยังเปิดตามปกตินะครับแต่ก็ให้วางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับในช่วงของการประชุม IMF และ World Bank ที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนั่นเองนะฮะก็ติดตามกันนะครับ

0: การจราจรในแต่ละจุดนะครับคุณผู้ฟังใครเดินทางกันอยู่ตรงไหนที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมคืบหน้ากันได้นะฮะล่าสุดรอบในเองเราไปดูสภาพการจราจรนะครับทางด้านของโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่มีปัญหานะครับรถน้อยคล่องตัวทุกด้านเลยนะครับพญาไทเข้าออกยังถือว่าไม่มีปัญหานะตามแยกราชเทวีอาจจะมีรถเยอะหน่อยแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับด้านที่จะมุ่งหน้ามาจากมาจากทางรางน้ำต่อเนื่องแยกราชเทวีนะครับไปประตูน้ำเนี่ยไม่ติดนะฮะพระราม1หน้าศูนย์การค้านะครับอันนี้ก็รถเยอะตามปกติเฉลิมเผ่าราชประสงค์นะครับแล้วก็ราชดำรินะฮะผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปแยกประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเพลินจิตนะครับชิดลมวิทยุใต้ทางด่วนรถมากเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันดีนะครับจากใต้ทางด่วนมาทางด้านของราชประสงค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับราชดำรีอังรีดูนังวิทยุทั้งฝั่งที่ออกมาจากทางพระราม4เนี่ยเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับที่ตอนนี้รถยังเยอะอยู่ก็คือทางด้านของพื้นที่ของสนหัวหมากรามคำแหงด้านฝั่งขาออกยังมีท้ายสะสมนะครับในซอยปรีดีพนมยงค์นะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกคลองตันนะครับก็ยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะก่อนเข้าแยกนะครับแล้วก็สะสมต่อเนื่องมานะจนถึงทางด้านของรามคำแหง65นะครับหรือว่าซอยมหาดไทยนี่นะฮะพื้นที่ราชมังคลาเขามีคอนเสิร์ตนะครับก็3วันนะ11 12 13ตุลาคมกลับกันทางด้านขาออกนะครับจะมีชะลอช่วงหน้ารัชมังนี่แหละหน้ากกท.นะต่อเนื่องมาทางแยกรามนะครับมาทางด้านของคลองตันแล้วก็ด้านหลังของรามคำแหงหัวหมากนะครับในด้านขาเข้าก็จะเริ่มมาชะลอตั้งแต่แถวๆหัวหมากทางด้านของ A-back ตรงเนี้ยนะที่จะเข้ามาทางด้านหลังของกกท.นะครับแล้วก็รถในซอยรังกำแหง24แยกต่างๆเนี่ยก็รถเยอะนะครับที่จะออกมาถึงด้านของถนนหลังรามถาวรทวัฒน์นะครับก็ติดนะแล้วก็มีกระทบมาถึงด้านของพัฒนาการด้านขาออกนะครับในส่วนของขออภัยทางด้านของพระราม9ด้านขาออกนะครับพระราม9ด้านขาออกเนี่ยจะมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงที่จะซ้ายเข้ามาทางอุโมงค์ถาวรทวัฒน์นะฮะแถวๆโฮมโปรพระราม9เนี่ยรถแน่นเลยนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของหน้าห้างเดอะไนก็รถเยอะนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีคนที่จะไปคอนเสิร์ตเนี่ยเอารถไปจอดกันเยอะเหมือนกันนะครับตามตรอกซอกซอยต่างๆพระราม9ซอย41ตรงนี้ที่จะไปทะลุทางด้านของรามคำแหง24ได้ซอยรามคำแหง24แยก24แยก28เนี่ยรถมากนะครับที่จะไปออกท้ายทางด้านของด้านหลังกกท.นะปริมาณรถหนาแน่นทีเดียวศรีนครินทร์ในด้านขาเข้านะครับที่จะไปลำสาลีก็มีท้ายสะสมอยู่นะครับแต่ยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เพราะว่ารามคำแหงในด้านขาเข้าจากแยกลำสาลีไปเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้แต่จะไปชะลอตรงช่วงแถวๆเลยโอสถสภาไปนะครับนะก่อนจะถึงสนหัวหมากนะก็จะเริ่มมีปริมาณรถนะครับเห็นท้ายนะคอนเสิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มประมาณ 19:50 นาทีนะครับตอนนี้ก็ทยอยเข้าไปในสนามราชมังคลากันแล้วนะครับก็ฝากให้อีกเลี่ยงนะครับการจราจรบริเวณโดยรอบของถนนรามคำแหงนะรามคำแหง24ถนนหัวหมากถนนพระราม9นะครับแล้วก็ซอยมหาดไทยซอย130รามคำแหงนะครับที่มาจากทางลาดพร้าวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็เลี่ยงช่วง3วันนี้นะครับที่มีงานคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาจนถึงวันที่13ตุลาคมนะครับใครเดินทางอยู่ตรงนั้นยังไงก็สามารถอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราเดี๋ยวส่วนจุดอื่นๆก็มีบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับช่วงเหนือถนนพระราม4นะครับทางลงพระราม4ตรงนี้ นะมีปริมาณรถมากนะครับด้านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเพลินจิตประตูน้ำเนี่ยนะปริมาณรถเยอะนะครับแต่ด้านกลับกันในฝั่งขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ส่วนทางด้านของถนนพระราม2นะครับไม่มีปัญหานะการเคลื่อนตัวนะครับก็อาจจะมีบางจุดที่มีน้ำรอการระบายอยู่บ้างนะครับสำหรับถนนพระราม2ที่เราอัปเดตกันไปช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็คือ2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่44+300นะครับหรือบริเวณตรงข้ามกับวัดกาหลงที่มีน้ำท่วมขังอยู่2ช่องจราจรระดับประมาณ10เซนติเมตรระยะทาง400เมตรแต่รถก็ยังสามารถสัญจรได้นะครับ2ช่องทางด้านขวาแล้วก็จุดที่2ก็คือพระราม2ขาเข้ากิโลเมตรที่42+900บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันปตท.บางโทรัฐที่มีน้ำท่วมขัง2ช่องจราจรระดับตั้งแต่5เซนถึง10เซนระยะทางประมาณ400เมตรรถสามารถสัญจรได้2ช่องทางด้านขวานะครับก็กำลังเร่งสูบน้ำระบายน้ำกันอยู่นะทางด้านนั้นนะครับส่วนถนนเพชรเกษมก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะครับคุณผู้ฟังด้านขาเข้ากิโลเมตรที่136ต่างระดับหนองชุมพล มีน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมแต่ว่ายังไม่สูงรถในวิ่งได้นะครับ2ช่องทางขวารถเล็กผ่านได้ไหมรถเล็กผ่านได้แต่หลายคันก็ยังไม่กล้าใช้ความเร็วนะครับทำให้ตรงช่วงดังกล่าวเนี่ยรถชะลอตัวนะฮะย้ำกันนะครับใครที่ใช้เส้นทางเพชรเกษมด้านขาเข้าพอถึงแยกเขาย้อยคุณฟังก็สามารถที่จะเลี่ยงนะครับเลี้ยวซ้ายพอถึงแยกไฟแดงนะครับให้เลี้ยวซ้ายแล้วพอถึงแยกแรกให้เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางเรียบคลองชลประทานตรงนี้เนี่ยถามว่ารถติดไหมก็ต้องยอมรับว่าติดแต่ว่าเพชรเกษมติดกว่าเพราะว่ารถก็เลี่ยงมาใช้กันเยอะนะครับซึ่งถนนเรียบคลองชลประทานเนี่ยสามารถที่จะไปตัดออกทางอำเภอปากท่อราชบุรีได้นะครับก็เป็นถนนที่วิ่งสวนทางกันอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นทางหลวงชนบทค่อนข้างมืดนะครับค่อนข้างมืดแล้วก็ที่เราได้อัปเดตเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกของเรานะครับคุณเคนนะก็บอกว่าก็มีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับน้ำเหมือนกับเริ่มเอ่อเหมือนกันแล้วก็จะมีรถของประชาชนเอามาจอดบริเวณข้างทางเพื่อหลบน้ำเพราะว่าด้านล่างถนนลงไปเนี่ยนะก็จะมีระดับน้ำที่ท่วมอยู่นะแต่ว่าพื้นถนนเนี่ยยังสูงกว่านะครับนะล่าสุดที่เขาไปดูการจราจรเนี่ยรถเลี่ยงมาใช้กันเยอะแต่ณเวลานี้ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับดีขึ้นกว่าช่วงสัก6โมงที่ผ่านมาแต่ว่าด้านนอกเนี่ยของถนนเพชรเกษมเนี่ยรถยังติดยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกเขาย้อยเลยนะครับหนาแน่นต่อเนื่องเลยให้กำลังใจหลายๆท่านนะครับที่ใช้เส้นทางของเพชรเกษมเดินทางขาเข้าณเวลานี้ด้วยนะครับก็ยังต้องอัปเดตสถานการณ์กันอยู่นะครับส่วนที่กาญจนบุรีเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆนะครับรถเล็กก็สามารถใช้การได้ดีแล้วนะแต่ที่อาจจะยังมีบ้างก็คือช่วงบายพาสท่าล้อเนี่ยนะครับอาจจะยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะครับก็ยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นสถานการณ์นะครับของการเดินทางในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับเส้นทางที่มีน้ำท่วมนะฮะค่อยๆดูไล่เรียงกันไปนะครับเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุโอ้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณผู้ฟังศูนย์ทางด่วนนะครับแจ้งอุบัติเหตุทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงนะครับโอ้ที่เห็นติดนี่เพราะว่ามีอุบัติเหตุนี่เองบริเวณช่วงเนินเพลินจิตมีอุบัติเหตุไม่ทราบชนิดนะฮะรถชนกันขวางไป2ช่องทางด้านขวานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบนะการจราจรมีผลกระทบนะครับรถเคลื่อนตัวช้านะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครเนี่ยจะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นเองที่ติดนะครับก็คือบริเวณช่วง เนินเพลินจิตนะก็มีท้ายสะสมเข้ามาเนี่ยนะครับก็ท้ายค่อนข้างยาวเหมือนกันนะอยู่บริเวณช่วงพระราม4นะครับมีอุบัติเหตุแต่ยังไม่ทราบนะครับว่ารถอะไรชนกันและชนกันกี่คันแต่ที่แน่ๆคือรถติดนะมีท้ายสะสมประมาณเกือบ3กิโลนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครด้านขาเข้านะบริเวณเนินเพลินจิตนะครับส่วนคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธนี่รายงานอุบัติเหตุทางวิภาวดีนะครับวิภาวดีรังสิตบอกว่าด้านขาเข้านะครับระหว่างรัชวิภามาทางแยกลาดพร้าวเนี่ยนะฮะบนสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะครับมีรถเมย์รถเก๋งชนกันแล้วขวางช่องทางด้านซ้ายครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.วิภาวดีให้แล้วนะก็มีอุบัติเหตุเข้ามาทำให้การจราจรก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หลายๆคนอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดเอกชนก็มี work from home นะครับแน่นอนข้าราชการก็เป็นช่วงวันหยุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็หยุดกันเรียกได้ว่ายาวด้วยเดี๋ยวเพราะว่ามีต่อเนื่องเป็นการ work from home ด้วยนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยอาจจะยังเห็นบางจุดที่ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอยู่นะครับพัฒนาการด้านขาเข้าจากศรีนครินทร์นะครับแยกศรีพัฒน์ต่อเนื่องมาทางตรงข้ามโลตัสพัฒนาการเนี่ยเอ๊ตรงนี้รถติดนะผ่านซอยพัฒนาการ54มีรถชะลอตัวแล้วก็ในซอยพัฒนาการ54ที่จะออกถนนพัฒนาการนี่ก็ติดอยู่ในซอยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีเหตุอะไรนะครับแถวซอยพัฒนาการ52 50เนี่ยตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการท่านใดเนี่ยพอทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าถ้าเลยทางพัฒนาการ50มาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับพัฒนาการไม่มีผลกระทบนะกับงานคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาเพราะว่าเท่าที่ดูขาเข้าเนี่ยคือถ้าเลยพัฒนาการ50เลยจากตรงนี้มาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้มาทางคลองตันนะครับแต่ว่าอุโมงค์ถาวรทวัตที่มาจากทางพัฒนาการที่จะไปด้านหลังรามเนี่ยตรงนี้ติดแล้วก็ติดยาวด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นผลกระทบแน่ๆนะจากงานคอนเสิร์ตที่ราชมังคลานะครับติดยาวเลยครับใครที่ไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนนะฮะทางด้านของอุโมงค์ถาวรทวัตนะครับจากทางพัฒนาการที่จะไปรามคำแหงเนี่ยติดหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังจอสอร้อยอยู่ไม่มีความจำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับใช้พัฒนาการยิงยาวมาทางคลองตันก่อนนะครับหรือว่าพัฒนาการด้านขาออกที่จะไปจากทางคลองตันไปทางศรีพัฒน์เนี่ยก็ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์เนี่ยจะไปติดช่วงเข้าแยกลำสาลีนะแล้วก็หลังรามนี่ก็ต้องเลี่ยงนะครับหลังรามรามกำแหง24เนี่ยถนนหัวหมากนะก็จะมีปริมาณรถมากตั้งแต่ตอนนี้ท้ายแถวยาวขึ้นนะครับท้ายนี่สะสมก่อนถึงซอยหัวหมาก21นะก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณตัดกับทางด้านของถาวรทวัตรามกำแหง24ด้วยนะส่วนหน้ารามก็ยังติดนะครับยังมีปริมาณรถมากรถที่ออกมาจากซอยวัดเทพลีลานะครับก็มีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนข้ามคลองแล้วก็ออกมาจากซอยรามกำแหง43/1ซอยติวเนี่ยนะก็มีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนสะพานข้ามคลองเหมือนกันนะครับรามกำแหง65หรือว่าลาดพร้าว122เนี่ยมหาดไทยนี่นะฮะท้ายยาวนะครับมหาดไทยนี่ท้ายมีสะสมตั้งแต่ท้ายยาวท้ายนี่อยู่คือถ้าเข้ามาจากทางลาดพร้าวเนี่ยเข้ามาสักประมาณไม่กี่เมตรนะครับประมาณสัก 3-400 เมตรก็เจอท้ายแล้วนะครับทางด้านของซอยลาดพร้าว122มหาดไทยซอย130หรือว่ามหาดไทย2โอ้ไม่มีปัญหานะครับถ้าจะเลี่ยงก็คือใช้ซอยรังกระแหลาดพร้าว130ได้นะครับ เนี่ยเลี่ยงได้เพราะว่าลาดพร้าวด้านขาออกที่มาจากทางบางกะปินะจะต่อเนื่องมาทางมหาดไทยเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายสะสมก่อนแถวๆตรงข้ามลาดพร้าว101นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณภัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์ครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีครับคุณภัทรพันธ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณภัทรครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจะขอทุกท่านนะครับ
0: เพิ่มเติมการจราจรบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ครับผมก็สำหรับทางพิเศษตอนนี้มีอุบัติเหตุบนทางพิเศษเฉลิมพระนครครับผมครับผมอยู่ที่เป็นฝั่งที่มาจากฝั่งแบบท่าเรือครับที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงครับผมช่วงจุดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณราบบนไก่
0: คร
2: ับ ตรงก่อนถึงเนินข้ามที่เป็นถนนพื้นที่นะครับผม
0: ครับผม
2: ครับเป็นอุบัติเหตุรถ3คันครับก็เป็นรถกระบะ2คันแล้วก็นักบุคคล1คันครับผมก่อนหน้านี้กีดขวางช่องทางกลางกับช่องทางขวาครับแต่ว่าตอนนี้เจ้าที่นำขึ้นรถสไลด์ทั้ง3คันครับเปิดการจราจรทุกช่องทางครับเวลานี้เลยครับ
0: ย้ายแล้วนะครับ
2: ใช่ครับคุณย้ายแล้วครับ
0: ครับรถยังติดอยู่ไหมครับตรงนี
2: ้ท้ายตอนนี้อยู่ท่าต่างระดับเลยครับ
0: โอ้ต่างระดับท่าเรือเลยฮะ
2: ใช่ครับผม
0: โอ้แต่เริ่มแนวโน้มเริ่มดีขึ้นไหมแนวโน้มเริ่มดีขึ้น
2: ครับ
0: ครับครับ
2: ครับผมผ่านบนจุดนั้นไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนจุดอื่นๆเวลานี้รถค่อนข้างน้อยครับคุณพัชก็ค่อนข้างคล่องตัวครับจะมีแค่จุดนั้นจุดเดียวที่ชะลอตัว
0: อ๋อยังขาเข้าจากชลบุรีเข้ามานี่เป็นไงบ้างครับบุรพาวิถี
2: ขาเข้าบุรพาตอนนี้รถน้อยค่อนข้างน้อยเลยครับใช้งานได้ดีเลยครับ
0: ใช้ได้นะด้านบนบุรพาวิถีนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็นอกเหนือจากเฉลิมมหานครสายทางอื่นคล่องตัวหมดใช่ไหมตอนนี
2: ้ใช่ครับรถค่อนข้างน้อยเลยครับตอนนี
0: ้นะครับอย่างเวลาที่มีอุบัติเหตุบนทางด่วนบนทางพิเศษอะไรแบบนี้ต้องแจ้งเข้ามาอย่าออกมาจากล็อกรถนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณภัทรพันธ์ใช่ไหม
2: ใช่เลยครับเพื่อความปลอดภัยครับผมแล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับก็แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Exact Portal ครับแล้วก็จะมีเมนู SOS ไว้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินครับสามารถกดเข้ามาได้เลยครับ
0: ครับนะก
2: ็
0: ทางการทางเขาก็จะประสานเจ้าหน้าที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับนะอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเนาะก็ดาวน์โหลดกันได้ Exact Portal นะครับเป็นแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับจะอัปเดตเรื่องของ Easy Pass อะไรต่างๆนี่ก็ได้หมดเลยนะอยู่ในแอปของ Exact Portal นะครับซึ่งตอนนี้เขาสามารถเติมเงินขั้นต่ำแค่101ก็ได้แล้วนะใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ตรงนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนนี้อาจจะขั้นต่ำ300แต่ว่าถ้าคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal เติมเงินผ่านแอปเนี่ยก็ขั้นต่ำ100เดียวนะครับก็เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ Easy Pass ด้วยนะครับเพิ่มเติมให้
2: ใช่ครับแนะนำมาใช้กัน
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณภัทรพันธ์
2: ครับทุกคนดีเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณคุณภัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์นะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับสำหรับ อุบัติเหตุทางด่วน1นะช่วงขาเข้านะครับลาดบ่อนไก่ต่อเนื่องมาทางเพลินจิตเนินเพลินจิตนั่นแหละนะครับชนกัน3คันนะครับกระบะ2คันเก๋ง1คันนะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่เพราะว่าตกค้างกันมาก่อนหน้านี้ใครตามหลังมาจากต่างระดับท่าเรือก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหานะครับมุ่งหน้าไปบางนาก็ได้ยาวๆเลยนะสายทางอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับช่วงนี้ด้วยนะใครที่จะขึ้นไปใช้ทางพิเศษก็สบายใจได้เลยนะเวลานี้นะส่วนจุดไหนที่อาจจะมีอุปสรรคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานกันได้ YouTube เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของหัวหมากก่อนนะฮะกับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขานะครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: การสวัสดีตอนเย็นๆตอนนั้นติดๆเข้า
0: ครับหนักเลยนะครับแหมหัวหมากอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
3: พอจะได้ดีนะครับ
0: โอ้
3: ค ก็มีรถเมล์มาเสียอีกนะครับรถประจำทางสาย36ก
0: ครับ
3: ระบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องน็อกรังแหงด้านขาออกนะครับเลยซอยรังแหง53ไปหน่อยนึงนะครับ
0: อ
3: ยู่เลนขวาสุดนะครับ
0: ครับ
3: แต่ตอนนี้นยอยู่ระหว่างวัน25ที่หมายนะครับ
0: ครับ
3: แล้ววันนี้ที่มันหนักจริงๆนะครับคุณพัฒน
0: ์
3: ก็คือมันมีงานหลายงานซ้ำซ้อนกันนะครับวันนี้มีสอบในปีบัณฑิต13,000คนงานที่สองก็คือวอลเลย์บอล
0: อ๋อมีวอลเลย์บอล
3: นะครับก็มีคนเข้าชมประมาณ 6,000-6,000 คนงานที่สามก็คือคอนเสิร์ตนี่แหละครับครับผม
0: วอลเลย์บอลนี่ที่
3: มันดังกัน
0: วอลเลย์บอลที่อินดอร์ป่ะฮะที่อินดอร์ป่ะครับวอลเลย์บอล
3: วอลเลย์บอลอยู่ที่อินดอร์วันนี้วันสุดท้ายนะครับเมื่อวานวันนึงวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเอชวีลีกนะครับของญี่ปุ่นมาแข่งขันที่ไทยแมตช์เปิดสนามนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จสิ้นไป
0: ครับ
3: นะครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อทุ่มกว่านี้เองนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกแล้วประจวบเหมาะกับผู้เข้าสอบเนติก็ทยอยออกพอดีนะครับมันในช่วงคาบเกี่ยวและผู้เข้าชมคอนเสิร์ตก็กำลังจะเดินทางเข้าไปชมคอนเสิร์ตพอดีนะครับมันก็เลยประดังทั้งเข้าทั้งออกนะครับครับผมแต่มันก็จะกลุ่มคลิกอยู่นี่แหละครับอยู่ในเขตท้องที่นะครับไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงนะครับโดยในส่วนหนึ่งได้จะกระทบก็คือจริงๆสน.วังทองในซอยมหาไทยนะครับพอกำลังจะเคลื่อนตัวได้ดีกำลังจะคลี่คลายก็มีรถเมล์มาเสียเพิ่มเติ
0: ม
3: นะครับตอนนี้ทำให้แรมสมแหงขาออกซ้ายแถวนิ่งอยู่ที่แยกราม
0: ครับ
3: นะครับผมยังจ่ายรถได้รอบสั้นอยู่นะครับครับผมในส่วนของนิติบัณฑิตแต่ตอนนี้ประสานทางมรอเมื่อกี้ก็ท้ายแถวยังอยู่ในมรอนะครับอยู่ในบริเวณเสาธงอีกสักสองสามรอบไฟขาเข้าก็น่าจะหมดนะครับและในส่วนของประตูหลังมรอก็มีทยอยออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้รามแห่ง24ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับคุณครับ
0: คร
3: ับ ครับผมคอนเสิร์ตในอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมก็ชมคอนเสิร์ตหมดก็น่าจะคลี่คลายในทางที่ดี
0: คอนเสิร์ตนี้จำนวนประมาณเท่าไหร่นะครับวันนี้ที่คุยกันหลัก 2-3 หมื่นได้ไหมรองสารวัตร
3: ได้ครับ 25,000-30,000 นะครับ
0: 25,000
3: ต่อวันนะครับก็จะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่13อีกนะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะ3วันเลยนะครับแต่พอเวลาวันนี้นั้นมาประจวบบอกต้องมีสอบด้วยเพิ่มมาอีก10,000กว่า
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะครับก็เลยทำให้คนค่อนข้างเยอะนะครับประชากรแห่งที่เข้ามาก็หลักหลายหมื่นอยู่นะครับคุณพัดวันนี
0: ้ทีนี้ถ้าหลังจากวันนี้ไปพรุ่งนี้กับวันอังคารนี่จะมีเรื่องการสอบเรื่องวอลเลย์บอลไม่มีแล้วใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อจะเหลือแค่คอนเสิร์ต
3: เพราะพรุ่งนี้วันจันทร
0: ์
3: นะครับแล้วก็วันอังคาร
0: ครับ
3: นะครับก็จะสบายสบายหน่อยครับก็จะไม่นั่งขนาดนี้นะครับ
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตนี้จะเริ่มน่าจะเริ่มประมาณสักเกือบ2ทุ่มได้ไหมครับรองสวัสดิ
3: ์ใช่ครับโดยประมาณนั้นครับตามกำหนดการเขา 19.50 ก็ได้อยู่2ทุ่มนะครับแล้วก็จะเริ่มอีกทีประมาณ5ทุ่มกว่าเที่ยงคืนนะครับทั้ง3วันเลยนะครับตอนนี้ผู้เข้าชมในสนามก็ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 แล้วนะครับ
0: ครับ
3: ครับผม
0: ก็ทยอย
3: จะเป็นวันที่4คือช่วงคอนเสิร์ตเลิกนะครับ
0: ครับนะ
3: ครับ
0: พรุ่งนี้กลับมาเลยนี่อาจจะเบาลง
3: ครับวันนี
0: ้ครับผมนะก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอำนวยการจราจรให้นะครับจนเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตเลิกเลยเนาะ
3: ครับผมเพราะว่าของในส่วนของตำรวจเราก็ระดมทั้งหมดนะครับที่พักก็ระดมมาช่วยกันนะครับเพราะรู้ว่างานค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ
0: ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะวันนี้เจอทั้ง3งานเลยหนักสุดหน่อยวันนี้
3: ครับผม
0: ครับผม
3: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณครับรองสารวัตร
3: ครับ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมี3อีเวนต์เกิดขึ้นในวันนี้และช่วงเนี้ยอะไรนะสอบเนติก็ทยอยออกแล้วแล้วก็วอลเลย์บอลที่อินดอร์ก็ทยอยออกแต่ทีเนี้ยคอนเสิร์ตทยอยเข้านะครับก็เลยทำให้จอแจกันหน่อยนะตอนนี้ยังเรียกได้ว่ามีผลกระทบในหลายเส้นทางทั้งหัวหมากรามคำแหง24ถาวรทวัฒน์รามคำแหงนะครับทั้งเข้าและออกด้วยนะครับ ก็ฝากให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับใครที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงนะครับในพื้นที่สอนอหัวหมากไว้ก่อนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ยังไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

คุณฟังครับช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะเริ่มออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับคุณฟังเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะครับส่วนถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับสามารถฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับจนถึง30ธันวาคม2569นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณวราพรนะครับบอกว่าวิภาวดีด้านขาเข้าจากแยกบางเขนไปหลัก4อ้อขออภัยขาออกนะจากแยกบางเขนแยกบางเขนไปหลัก4เนี่ยนะครับมีชะลอตัวนะครับบริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรเห็นมีรถบรรทุกทรายนะครับทำทรายหล่นเป็นระยะนะครับในช่องทางหลักก็ฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยรถที่ตามหลังมานี่เริ่มชะลอตัวด้านขาออกนะครับวิภาวดีช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนี่ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนที่หัวหมากนะครับร้อยตำรวจโทสุพจน์เชิดในเขานะครับที่ท่านเพิ่มเติมมาบอกว่ามีรถเมย์นะครับไปจอดเสียอยู่นะเป็นสาย36กเลยซอยรามคำแหง53มาเล็กน้อยก็เลยทำให้มีผลกระทบนะแล้วรถคันนี้นี่ขวางช่องทางด้านขวาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าในพื้นที่หัวหมากที่วันนี้ก็มีทั้งคอนเสิร์ตทั้งการแข่งวอลเลย์บอลแต่วอลเลย์บอลนี่จบแล้วนะครับทยอยออกมาแล้วจากอินดอร์สเตเดียมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนการสอบเนติบัณฑิตตอนนี้ก็ทยอยออกด้วยแล้วไหนจะมาเจอกับรถเมย์ที่จอดเสียทำให้รามคำแหงด้านขาออกเนี่ยท้ายยังสะสมอยู่นะครับช่วงแถวหน้าบิ๊กซีนะฮะแล้วก็รถที่มาจากทางปรีดีพนมยงค์ก็มีเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องมาทางข้ามทางรถไฟไปแยกรามนะครับรถที่ออกมาจากทางด้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะไปทางด้านหลังรามเนี่ยก็มีปริมาณรถมากนะครับเพราะว่าการสอบเนติก็เรียกได้ว่าคนผู้เข้าสอบนี่ก็ทยอยออกมานะทั้งบริเวณด้านหน้านะครับของหอนาฬิกามหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่ตอนนี้ก็รถเยอะนะรามคำแหงทางด้านฝั่งขาเข้านะครับท้ายก็ยังสะสมอยู่ช่วงหน้าสน.นะครับคอนเสิร์ตก็เนี่ยเพิ่งจะเริ่มนะฮะคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามอีกทีช่วงเลิกก็ประมาณสัก5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็ยังมีผลกระทบนะฮะสำหรับทางด้านของการจราจรในพื้นที่ของสน.หัวหมากนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินหินกองทั้งขาไปและขากลับนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วมนะครับตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับกรมทางหลวงครับโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6นะครับหรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 สายบางประอินนครราชสีมาช่วงบางประอินหินกองทั้งขาไปและขากลับนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้ครับเริ่มมาตั้งแ
18 นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมนะครับจนถึง24 นาฬิกาของวันที่11ตุลาคมก็คือจนถึงคืนนี้นะครับนะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงจึงขอให้ประชาชนนะครับวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางครับสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงและติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio นะครับขอบคุณกรมทางหลวงด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะสวัสดีทางคุณอภิชาตินะครับพี่จุกระเบียบผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะบอกว่าเสียงเพราะนะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับทักทายเข้ามาด้วยคุณณัฐทนายชื่นทรัพย์นะครับบอกว่าถนนวังหลังเข้าออกคล่องตัวครับขอบคุณมากครับคุณพัชเคอินทักทายเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้มาหน้าตาสดใสเช่นเดิมเลยนะพูดเหมือนเห็นเลยพิมพ์มานี่เหมือนเห็นเลยนะฮะบอกว่าตอนนี้เริ่มมืดไวนะครับลมเย็นๆเริ่มพัดมาแล้วดูเรดาร์กลุ่มฝนสีแดงแถวๆปราจีนตอนนี้นะว่าอย่างนั้นนะครับก็ทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับสวัสดียามเย็นเข้ามานะอากาศเป็นยังไงบ้างครับทางศูนย์ปราการก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะทาง YouTube ก็พิมพ์เข้ามาทางไลฟ์แชทคุณผู้ฟังท่านอื่นก็เข้ามาได้นะครับทาง YouTube ช่องJS100 Radio ของเราคุณฟังครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งเซลล์พอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมขังถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางผ่านช่วงอำเภอเขาย้อยฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่132ถึงกิโลเมตรที่138เนื่องจากมีน้ำท่วมอยู่นะครับเนี่ยฮะก็เป็นข้อความที่ส่งแจ้งเตือนนะครับผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วง 19:09 นาทีที่ผ่านมานะครับรถขาเข้าเยอะเลยนะครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก็อย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปก่อนหน้านี้พอถึงช่วงแยกเขาย้อยเนี่ยก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นทางหลวงชนบทผู้ฟังสามารถเลี่ยงเข้ามาได้แล้วก็ออกขวาที่ถนนเลียบคลองชลประทานนะครับก็จะยิงยาวมาที่ราชบุรีที่ปากท่อได้เลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงถนนเพชรเกษมจุดที่มีน้ำท่วมขังก็คือช่วงแยกเขาย้อยอำเภอเขาย้อยเนี่ยนะฮะกิโลเมตรที่132ถึง138ตรงนี้ก็ระยะทางประมาณ6กิโลเลยนะที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับสำหรับการเดินทางขาเข้ากรุงเทพของทางเพชรเกษมด้วยส่วนช่วงนี้19:56 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปเพื่อความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนมันเป็นที่ปรารถนา
0: และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของชาวปัตตานีโดยมีราษฎรจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงทำนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนปถัมภกทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกประการเวลา 20:29 เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานลำลองที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูง
และการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น

พระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในการนี้องคมนตรีร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆณหอประชุมที่ทำการ

อำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนประชาชนเพื่อเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและต่อมาองคมนตรีได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอขานุวรลักษบุรีเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569จึงทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับความเสียหายรวม8อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 22,500 คน 7,976 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับโรงเรียนและชุมชนอยู่ติดคลองทำให้น้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนประชาชนประมาณ200ครอบครัวทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์การเรียนเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ได้งดการเรียนการสอนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายสุพนาถดิษยานุกูลพัดสอนและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17นาฬิกานายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์และคณะ
ครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเร่งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญญาทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมานนรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปฐุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกฤพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญยางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทุกภูมิภาคของประเทศมากที่ในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากและเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้1ใน3ของดินทั่วโลกเสื่อมโทรมในระดับปานกลางถึงระดับสูงเป็นภัยคุกคามต่อแหล่งอาหารคุณภาพชีวิตรายได้และเศรษฐกิจของประเทศแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลเมื่อปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงทรงทราบว่าราษฎรประสบปัญหาในการทำเกษตรขาดแคลนที่ทำกินเนื่องจากพื้นที่ดินพลุที่มีการระบายน้ำออกได้แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ทั้งนี้ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินคือการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรดโครงการแกล้งดินเป็นทฤษฎีการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปจนถึงขั้นแกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีดจากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยใช้ปูนใส่ลงแล้วใช้น้ำล้างความเป็นกรดหรือปล่อยน้ำแช่ขังแล้วระบายน้ำออกและปรับสภาพฟื้นฟูดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินสามารถปลูกพืชได
1: ้ว่าไงโครงการแกล้งดินนี่โอเพสโอเพสไม่รู้อะไรให้เด็กๆใส่แปลแกล้งนี่ภาษาอังกฤษว่าไงก็เราทำแกล้งดินก็ยอมเสร็จแล้วโครงการแกล้งดินเราก็ทำปลูกข้าวปลูกข้าวมันขึ้นมานิดหนึ่ง
2: ใช่ไหม
1: ขึ้นมาตรงนี้ต้องเหยียบหยิบก็มีเขาเราเห็นไหมทำไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรเอาน้ำออกหล่อน้ำเข้าไปใหม่ล็อกปลูกใหม่มันขึ้นสูงนี้ขึ้นสูงสองเท่านะแล้วเติบโตแค่นี้มันไม่เลวลงมันดีขึ้นนะเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำแทนที่จะทำปีละครั้งปลูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจากเก้าเดือนแล้วก็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปีต่อไปทำใหม่มันขึ้น
2: ตรงนี้มันเริ่มดีเนี่ยทำแบบนี้เนี่ย
1: มันไม่เลวลงนะดีขึ้น
0: ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้เรียนแบบสภาพความเป็นไปได้ในธรรมชาติที่มีฤดูแล้งและฤดูฝนสลับกันไปโดยปล่อยให้ดินแห้ง1เดือนและขังน้ำให้ดินเปียกนาน2เดือนสลับกันไปจึงเกิดภาวะดินแห้งและดินเปียก4รอบใน1ปีเสมือนกับมีฤดูแล้งและฤดูฝน4ครั้งในเวลา1ปีหลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้แล้วจึงมีการหาวิธีการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นซึ่งโครงการแกล้งดินไม่ได้สิ้นสุดเฉพาะจังหวัดนราธิวาสเท่านั้นแต่ยังได้นำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆด้วยโดยแนวพระราชดำริโครงการแกล้งดินนี้มีการนำไปใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาและโครงการพัฒนาพื้นที่พุกแคแคอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีรวมถึงได้นำมาใช้กับโครงการศึกษาทดลองการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกปัจจุบันพื้นที่ที่เคยเป็นดินเปรี้ยวสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลดีและกลายเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและให้ประชาชนนำไปปรับใช้สร้างประโยชน์แก่ราษฎรทั่วประเทศพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นครั้งแรกของโลกพระราชดำริของพระองค์ได้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนี่คือเครื่องพิสูจน์ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญของชาติเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
3: เมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากภูมิปัญญาอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่เวทีพืชสวนโลกอุดรธานี2569ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

วันนี้การที่เรายังคงร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทตามแนวทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมองเห็นความเป็นช่างในตัวของราษฎรไทยวันนี้ได้ปรากฏความสำลิดผลแห่งแนวพระราชดำริอัตลักษณ์ไทยสามารถประกาศก้องก้าวสู่ความเป็นไทยสู่สายตาสากลได้อย่างมั่นคง

0: จากพื้นดินสู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาสู่การสร้างอาชีพและจากพลังชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีบ้านนนกอกแห่งนี้คือภาพสะท้อนของชุมชนไทยที่นำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีเกษตรกรรมและทรัพยากรในพื้นที่มาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่สร้างรายได้เปิดโอกาสและรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ได้พร้อมกันวันนี้บ้านนนกอกจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตผ้าทอพื้นถิ่นแต่กำลังก้าวสู่การเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดอุดรธานีเตรียมจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569วันนี้ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกจึงไม่ได้ถ่ายทอดเพียงเรื่องราวของผืนผ้าแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาเยือนได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนตั้งแต่การย้อมสีธรรมชาติการมัดหมี่การทอผ้าขิดไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยผลงานจึงได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่สิ่งสำคัญกว่ารางวัลคือรายได้ที่กระจายสู่แม่บ้านผู้สูงอายุและคนในพื้นที่ทำให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตอยู่ที่บ้านเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำสินใกล้ตัวมาสร้างคุณค่าใหม่นั่นคือดอกบัวแดงและสายบัวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นจากธรรมชาติถูกนำมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าจนเกิดโทนสีที่มีเอกลักษณ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและยังเชื่อมโยงกับทะเลบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานีจนเกิดเป็นผ้าหมี่ขิดย้อมสีบัวแดงทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวออกจากชุมชนสู่เวทีที่กว้างขึ้นที่สำคัญยังได้รับยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมและได้รับการยกย่องในฐานะเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอกจากวุฒิสภาในโครงการวุฒิสภาศรัทธาความดีมอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบผู้มีจิตสาธารณะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยเบื้องหลังความสำเร็จของบ้านโนนกอกคือพลังจากภาคีเครือข่ายทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีกรมหม่อนไหมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยกระดับมาตรฐานและการเชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้บ้านโนนกอกเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายและเศรษฐกิจของพื้นที่และคัดเลือกบ้านโนนกอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมในเดือนกันยายนพุทธศักราช2569พร้อมสนับสนุนพันหม่อนเส้นไหมและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจรับรองผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานทำให้เรื่องราวของบ้านโนนกอกเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นหม่อนสู่เส้นไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าและจากผืนผ้าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ตามพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์วันนี้บ้านโนนกอกกำลังก้าวสู่บทบาทสำคัญเมื่อได้รับโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569มหกรรมระดับนานาชาติที่จังหวัดอุดรธานีจะเปิดต้อนรับผู้มาเยือนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปซึ่งชุมชนได้เตรียมทั้งผลิตภัณฑ์และเรื่องราวตั้งแต่วิถีเกษตรกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอผ้าด้วยกี่มือผ้าไหมโบราณผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมการพัฒนาของบ้านโนนกอกไม่ได้หยุดอยู่ที่มหกรรมพืชสวนโลกแต่กำลังวางรากฐานเพื่ออนาคต รมการพัฒนาชุมชนจึงได้คัดเลือกบ้านโนนกอกเป็น1ใน6หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจากความเข้มแข็งนั้นสู่การเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกโดยมีมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569เป็นเวทีสำคัญเป็นพื้นที่ให้กับชุมชนอัตลักษณ์สืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินสายใยไหมสายใยแผ่นดิน
1: นี่พร้อมแล้วค่ะที่จะให้ทุกชุมชนทั่วประเทศไทยสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมทุกกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อร่วมกันสานต่อแนวพระราชดำรินำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาในทุกพื้นถิ่นไทยประกาศก้องสู่สายตาชาวโลกใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างงดงามสืบต่อไปสวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

20:49 ครับมาติดตามกันต่อกับจส100นะครับคุณผู้ฟังครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงขออภัยอย่างสูงนะครับต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยกรณีได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงหรือผิดปกติซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ประชาชนนะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าได้ครับระบบอัตโนมัติจึงประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับปริมาณการใช้งานจริงที่ลดลงในช่วงน้ำท่วมนะครับ MEA ได้สั่งการระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยนะแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วและสำหรับ 27,000 รายที่ออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าโดย MEA จะดำเนินการตรวจสอบและจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกตินอกจากนี้ครับ MEA ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับ MEA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและยืนยันความตั้งใจในการดูแลและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบินค่าไฟฟ้าสามารถติดต่อได้ที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทางด้านของ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะพหลโยธินนะครับด้านขาออกระหว่างซอยเสนานิคมนะครับมุ่งหน้าแยกเกษตรบริเวณแยกเกษตรนะครับมีลักษณะนะครับเห็นบอกว่าโครงหลังคารถปิกอัพร่วงลงมานะจากรถบรรทุกนะครับจากที่บรรทุกรถอ๋อแล้วไปไม่พ้นนะครับปรากฏว่าไปติดใต้หลังใต้สะพานทำให้ร่วงลงมานะครับตอนนี้ก็เลยทำให้มีอุปสรรคการเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณแยกเกษตรพหลโยธินด้านฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะมีผลกระทบการจราจรอยู่นะครับส่วนข้อมูลจากทางคุณจอยนะครับแจ้งมาบอกว่ารังสิตนครนายกนะฮะรังสิตนครนายกด้านขาออกจากคลอง6มุ่งหน้าคลอง8ช่วงหน้าหมวดทางหลวงธัญบุรีมีสุนัขสีดำลักษณะเขาเดินแบบขากระเพกเหมือนบาดเจ็บนะฮะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับเดินทางไปทางเดียวกับรถนะเกรงว่าจะถูกรถชนซ้ำนะฮะก็ขอเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนำน้องออกจากถนนหน่อยนะครับตรงนี้ท่านใดใช้เส้นทางตามหลังก็ระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วงสักต้นชั่วโมงที่ผ่านมาคุณฟังทางด้านของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่แจ้งเหตุท่อประปาแตกนะครับส่งผลให้น้ำท่วมผิวจราจรและทางเท้านะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยโอ้น้ำก็ผุดขึ้นมานะครับแล้วก็ท่วมไปบนถนนด้วยนะบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์13นะครับซอยพานิชยการธนบุรีขณะนี้มีการประสานการประปานครหลวงเข้ามาดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับท่านใช้เส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมีโปรดีๆครับเดือนตุลาคมมาฝากนักช็อปทุกคนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับช็อปครบ199บาทรับฟรีน้ำบวยเจี๋ยตราแม่ประนอมนะครับขนาด260กรัมคุณผู้ฟังครับตุลาพาคุ้มเลยนะเพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์นะครับที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopeeรับฟรีทันทีนะครับเป็นน้ำบ๊วยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดนะครับผู้ช่วยความอร่อยที่คนมีติดครัวไว้เลยนะครับนะกินคู่กับของทอดก็เข้ากันนะครับจะจิ้มกับเต้าหู้ทอดปอบเปี๊ยะทอดนะครับเมนูทันเล่นก็อร่อยลงตัวนะหรือจะไปชงกับเครื่องดื่มนะน้ำบ๊วยโซดานะครับก็จะเพิ่มความสดชื่นได้ทุกเวลาด้วยนะครับเรียกได้ว่าอร่อยคุ้มในขวดเดียวนะครับคุณผู้ฟังของแถมมีจำนวนจำกัดนะครับต้องรีบนะเพราะว่าระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับนะแค่1เดือนนี้เท่านั้นนะ
ย้ำนะครับไปช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลบนแพลตฟอร์ม Shopee นะครับช็อปสินค้าแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จรับฟรีไปเลยนะน้ำบวยเจี๋ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมได้ไปฟรีเลยครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียครับได้รับมาตรฐานระดับสากล นะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมที่ทางเว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณหมิงนะครับก่อนหน้านี้นะบอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมขาออกนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงโรงพยาบาลตาขัวคอจมูกเนี่ยมีรถกระบะหลังคาสูงนะไปจอดเสียช่องทางด้านซ้ายนะครับเบื้องต้นเราประสานไปกับทางบก.02ให้แล้วนะครับก็เพิ่มเติมได้นะฮะการจราจรตรงจุดไหนที่ยังมีอุปสรรคกันบ้างนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะตอนนี้การจราจรบริเวณในพื้นที่ของสน.หัวหมากดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่คนทยอยเข้าไปในคอนเสิร์ตเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวต้องจับตาในช่วงหลังเลิกคอนเสิร์ตนะประมาณ5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับตอนนี้คล่องตัวหมดแล้วนะครับรามคำแหงเข้าออกตามซอยต่างๆมหาดไทย39นะ43ทับ1อะไรแบบนี้นะหลังรามซอยย่อยต่างๆถาวรทวัฒน์พระราม9ไม่มีปัญหาแล้วนะครับศรีนครินทร์คล่องตัวแต่ว่าโดยรอบแยกลำสาลียังมีปริมาณรถอยู่บ้างนะครับแล้วก็บางกะปิช่วงหน้าห้างแยกบางกะปินะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบเพิ่มเติมกันนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธาวินหูค่ะปลัดกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนยังนำทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปลัดแรงงานเผยภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจพร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผลคะแนนได้อย่างสะดวกคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งตลอดวันเป็นที่น่าพอใจพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสำหรับขั้นตอนหลังปิดการลงคะแนนสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการนับคะแนนที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเปิดเผยผ่านระบบแดชบอร์ดทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่18นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างสะดวกด้านนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพกติกาและกระบวนการเลือกตั้งโดยในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลคะแนนควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลระหว่างการนับคะแนนหรือผลคะแนนที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะดำเนินการภายหลังการนับคะแนนรวบรวมและรายงานผลคะแนนในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นและคณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบรายงานผลคะแนนของแต่ละจังหวัดก่อนประกาศผลรวมคะแนนต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนคะแนนยังนำปศไล่สกัดขบวนการขนยาเสพติดรวบ2ผู้ต้องหายึดยาบ้า4ล้านเม็ดปุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังจับกลุ่มนายสาครและนายปรามมานรงค์พร้อมของกลางยาบ้าน4ล้านเม็ดและรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก่อนขยายผลสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดจนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีปลายทางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวมีนายสาครกับพวกเป็นผู้ร่วมขบวนการใช้รถยนต์2คันในการลำเลียงโดยรถกระบะทำหน้าที่นำทางให้กับรถขนยาเสพติดจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายขับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะขับย้อนกลับลงมาจึงติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดและสกัดได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมริมถนนหมายเลข2436ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรถกระบะซึ่งทำหน้าที่นำทางสามารถขับหลบหนีไปได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบมาดำเนินคดีต่อไปนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21:14 นครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณแฟนครับเน้นย้ำสำหรับการปิดอุโมงค์แยกเกษตรการปิดอุโมงค์เกษตรนะครับก็ทางด้านของแขวงทางหลวงกรุงเทพนะครับประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพื่อดำเนินงานซ่อมผิวจราจรภายในอุโมงค์เกษตรนะครับ1ช่องทางครับโดยการดำเนินงานนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ว่านั้นณเวลานี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพไม่มีแล้วนะครับไม่มีฝนตกแล้วในพื้นที่กรุงเทพคือบอกว่าถ้าหากฝนตกหรือสภาพผิวทางไม่เหมาะสมต่อการซ่อมแซมนะครับผู้รับจ้างอาจจะจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปก่อนนะครับแต่ว่าเท่าที่ตรวจสอบนะเวลานี้พื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่จะเดินทางใช้อุโมงค์ลอดแยกเกษตรคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลา16:00 ถึง 16:00 นนะครับมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อซ่อมผิวการจราจรภายในอุโมงค์เกษตรปิดเบี่ยงการจราจรเพียง1ช่องทางนะครับช่องทางจราจรช่องอื่นยังเปิดให้สัญจรได้ตามปกตินะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับการเดินทางส่วนกรณีของอุบัติเหตุบริเวณช่วงแยกเกษตรนะครับที่บอกว่ามีรถบรรทุกรถนะฮะประสบเหตุนะครับบอกว่าไปติดใต้สะพานช่วงสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับทำให้เขาบอกว่าโครงหลังคาเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาแต่ล่าสุดผมเข้าไปดูการจราจรนะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะจากเสนาเข้าแยกเกษตรนะครับก็คือพหลโยธินในด้านฝั่งขาออกเนี่ยนะการจราจรเท่าที่ตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางรัชโยธินต่อเนื่องมาทางเสนาไปแยกเกษตรเคลื่อนตัวได้นะครับนะส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของ BTS มหาวิทยาลัยเกษตรเข้าแยกเกษตรเสนาประยุทธ์ราชโยธินตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่รอบในนะครับโดยรอบวงเวียนใหญ่การจราจรในด้านที่มาจากทางแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่มีปริมาณรถนะครับนะช่วงแนวเบี่ยงการก่อสร้างแต่ด้านกลับกันจากอินทรพิทักษ์จากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไม่ติดนะครับแล้วก็พื้นที่รอบในทางด้านของปทุมวันราชประสงค์ตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับราชประสงค์เข้ามาทางปทุมวันยังพอเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะรอบสัญญาณไฟนะครับประตูน้ำครับเพชรบุรีทั้ง2ด้านนะครับด้านที่มาจากทางใต้ทางด่วนเข้าประตูน้ำยังมีปริมาณรถนะครับท้ายนี่สะสมเกือบถึงถนนชิดลมส่วนจากทางด้านของราชเทวีมาทางประตูน้ำจะมาชะลอช่วงเข้าแยกประตูน้ำนะครับตามรอบสัญญาณไฟบริเวณช่วงตรงข้ามกับห้างแพลตินัมนะครับส่วนทางด้านของราชปรบทั้ง2ด้านยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงที่จะจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันเนี่ยรถจะหนาแน่นนิดนึงนะช่วงเข้าแยกมักกะสันนะครับแล้วก็มีผลกระทบราชปรบซอย3ราชปรบซอย8ที่จะออกมาเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุพหลโยธินด้านจากทางบริเวณแยกเกษตรนี่แหละนะอันนี้เดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นฝั่งขาเข้าก็จากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าแยกเกษตรนะครับทางสน.บางเขนเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถกระบะตกจากสะพานข้ามแยกเกษตรนะรถกระบะตกจากสะพานข้ามแยกเกษตรแล้วปรากฏว่าหล่นใส่รถเทรลเลอร์ครับที่เขาขับ

0: อยู่ด้านล่างนะฮะกีดขวางช่องทางขวานะครับโอ้ไม่มีคนเจ็บฮะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทางพื้นที่เองสน.บางเขนบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับโอ้เป็นรถที่ตกลงมานะจากด้านบนของสะพานข้ามแยกเกษตรนะครับตกลงมาใส่รถเทรลเลอร์ที่เขาวิ่งอยู่ด้านล่างของพหลโยธินแต่อย่างที่ผมเช็คการจราจรล่าสุดเนี่ยทั้งสองด้านก็ไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะด้านที่เกิดเหตุเนี่ยพอเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วนี่ก็ไม่มีผลกระทบแล้วนะรถที่มาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนเข้าแยกเกษตรดีครับคล่องตัวจากเกษตรนวมินเข้ามาก็ไม่มีปัญหาลงอุโมงค์ยังได้อยู่นะแต่ว่าก็เดี๋ยวสัก4ทุ่มเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรภายในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรด้วยนะครับในการซ่อมผิวจราจรนะครับภายในอุโมงค์ก็จะปิดเบี่ยง1ช่องทางนะเดี๋ยวถึงเวลานั้นเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของผลกระทบการจราจรด้วยในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในหลายๆจุดด้วยนะฮะคุณฟังเดินทางผ่านเส้นทางไหนก็ช่วยอัปเดตช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราดอกจัน1808และ1137นะครับอย่างที่บอกไปนะเวลานี้3ทุ่มที่ผ่านมานะครับกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำนะครับ27องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 87% นะครับแต่ถ้าดูทางหน้าจอเรดาร์เนี่ยมีฝนอยู่ทางด้านของนครปฐมนะพุทธมณฑลนะครับนครชัยศรีแล้วก็บางใหญ่นนทบุรีด้วยนะนะครับเห็นมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางด้านของนครปฐมอยู่นะเป็นฝนที่ตกระดับปานกลางเหมือนกันนะใครที่ใช้เส้นทางอยู่ทางบางใหญ่นนทบุรีรายงานเพิ่มเติมหน่อยนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังใครอยู่ทางนั้นส่งเสียงได้นะครับเนี่ยเห็นมีกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางด้านของที่ตะวันตกไปทางนครปฐมพุทธมณฑลนะฮะแล้วก็ทางด้านของสามพรานนครปฐมนี่ก็มีฝนด้วยนะครับนครชัยศรีทางเนี้ยส่วนด้านบนที่เราเห็นมีกลุ่มฝนอยู่นะครับจะมีอยู่2กลุ่มก็จะมีทางด้านของพระนครศรีอยุธยาแถวๆท่าเรือนครหลวงตรงนี้บางปะหันเป็นฝนที่เคลื่อนมาจากทางสระบุรีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งทางปัดช่องนครราชสีมาอันนี้ก็ตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นกลุ่มขนาดปานกลางเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เนี่ยมีกลุ่มฝนนะครับอยู่ทางด้านบนด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะครับเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพคือก่อนหน้านี้ที่มีตกแต่ก็หยุดไปแล้วนะครับตกมาบางพื้นที่นะครับเท่าที่เราตรวจสอบมาตั้งแต่ช่วงสักหัวค่ำจนถึงตอน2ทุ่มแต่ว่าตามนะเวลานี้ก็ไม่มีฝนละนะครับคุณผู้ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยฉบับที่13นะครับบอกว่าในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบแล้วหลังจากวันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับ12ตุลาคมก็จะมีผลกระทบทางภาคใต้วันที่13ตุลาคมก็จะมีผลกระทบทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับในวันอังคารที่13ตุลาคมภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาก็จะพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยนะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุม พาดผ่านภาคใต้นะครับก็มีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยก็ให้เฝ้าระวังกันนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็เตือนชาวเรือนะครับให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับถ้าเราติดตามล่าสุดเนี่ยจากทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เขาพยากรณ์อากาศล่วงหน้าบอกว่าวันที่12ตุลาคมเนี่ยนะฮะจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งก็คือพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งต่อเนื่อง13กับ14ตุลาคมบอกว่าฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ13 14ตุลาคมนะฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งคือถ้าเราดูตามประกาศจากทางกรมอุตุเนี่ยอย่างพรุ่งนี้ก็คือแน่นอนจะมีฝนเน้นไปทางภาคใต้แล้วก็พอ13ตุลาคมเนี่ยเหมือนฝนจะกลับมานะครับก็จะมีผลกระทบกันอีกทีนะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นครับ15ถึง18ตุลาคมบอกว่าฝนเนี่ยจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเหมือนกันนะฮะถ้าเราดูเป็นเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 30% นะครับ 30% ของพื้นที่ในกรุงเทพนะในกรุงเทพแล้วพอ13ตุลาคมเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่14ตุลาคมก็ร้อยละ70ของพื้นที่หลังจากนั้นพอ15ก็จะเริ่มลดลงเหลือร้อยละ60 16ก็ร้อยละ60 17นี่ร้อยละ60พอ18เนี่ยจะลดลงเหลือแค่ร้อยละ40นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพนะครับในช่วงตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมนั่นเองส่วนพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงนะครับมาดูกันในแต่ละภูมิภาคนะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศานะครับและสูงสุดก็34องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีลมกันโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศานะครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนนะครับความเร็วลม10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเช่นบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่เช่นบริเวณจังหวัดตรังและสตูลครับ อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด34องศาเซลเซียสคุณฟังครับก็ช่วงนี้มีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังภัยธรรมชาติรัฐบาลได้ออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนถึงประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุม15จังหวัด29อำเภอทั่วประเทศไทยนะครับให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะการเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนะครับก็เป็นผลมาจากการประเมินเชิงลึกของกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งก็มีการประเมินนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนนะครับเตรียมเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือยานพาหนะนะครับอุปกรณ์กู้ภัยให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยได้ทันทีถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองทีนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีได้จำแนกพื้นที่เฝ้าระวังภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยออกเป็น3ภูมิภาคหลักนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนื่องจากปริมาณฝนสะสมและสภาพภูมิประเทศนะครับที่เป็นพื้นที่ลาดชันหรือใกล้เชิงเขานะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยจะมี3จังหวัด4อำเภอด้วยกันพื้นที่ภาคเหนือที่บอกว่าเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสูงชันและความซับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้นะครับหากมีฝนตกหนักสะสมอุ้มน้ำมากอาจทำให้ชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวได้ง่ายนะครับ3จังหวัดดังกล่าวก็จะมีจังหวัดตากที่อำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานนะครับ3จังหวัด4อำเภอทางภาคเหนือส่วนภาคกลางครับ2จังหวัด3อำเภอด้วยกันภาคกลางนี่เป็นพื้นที่แนวเทือกเขาฝั่งตะวันตกและชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งรับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมวลอากาศความกดอากาศต่ำด้วยก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยครับ2จังหวัด3อำเภอครับภาคใต้10จังหวัด22อำเภอภาคใต้นี่ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมมากที่สุดถึง10จังหวัดนะครับเนื่องจากมีฝนตกชุกต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีสภาพภูมิประเทศเป็นแนวยาวขนานไปกับเทือกเขา10จังหวัดก็จะมีจังหวัดกระบี่2อำเภอนะครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมครับจังหวัดพังงาที่อำเภอเมืองพังงากุระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวครับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางนะครับสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอพนมและอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพร1อำเภอนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนอง3อำเภอครับมีสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองสตูล2อำเภอนะครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอกวนคนกาหลงส่วนสงขลานะครับก็จะมีที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนและอำเภอย่านตาขาวยะลาครับที่อำเภอบันดังสตาและอำเภอทานโตครับนี่คือภาคใต้ทั้ง10จังหวัด22อำเภอนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ได้เน้นย้ำถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพยากรณ์และเตือนภัยนะครับโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะครับหรือว่าระบบAP model มีการตรวจสอบเอาเข้ามาใช้นะครับนะเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางกอกใหญ่นะครับดีดวด14นะครับกรณีท่อประปาแตกที่จรัญเซ็นทวง13นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้มีสถานการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนกี่โมงครับเนี่ย
1: มีสถานการณ์ท่อประปาแตกนะครับตั้งแต่เวลา 19:45 นะครับของวันนี
0: ้ครับบริเวณตรงในซอยเลยใช่ไหมฮะจรัญ13
1: ตรงช่วงไหนนะครับอยู่ตรงปากซอยจรัญ13ครับอยู่บนถนนของบนถนนจรัญเลยครับ
0: ลักษณะเป็นท่อยังไงอ่ะครับตรงนั้น
1: เป็นลักษณะท่อฝาปูนนะครับเป็นท่อปูนเกิดการแตกนะครับแล้วก็น้ำมีการทะลักออกมาบนพื้นผิวการจราจรนะครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
1: ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่การประปานะครับแล้วก็มีอปพ.ร.สำนักงานเขตบางกอกใหญ่นะครับได้ทำการปิดวาล์วน้ำได้เรียบร้อยตอนนี้น้ำหยุดไหลนะครับแล้วก็น้ำจากบนถนนเนี่ยแห้งหมดแล้ว
0: เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นน้ำมันไปท่วมบนถนนค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี
1: ้ใช่ครับตอนแรกท่วมสูงครับตอนนี้ที่คลายลงครับแล้วก็เริ่มแห้งลงเรื่อยๆครับ
0: บนทางเท้าเป็นยังไงบ้างครับ
1: บนทางเท้านะครับก็จะมีเศษทรายแล้วก็เศษปูนนะครับที่ออกมาจากท่อประปาก็รอตอนนี้มีรถน้ำสำนักงานเขตแล้วก็รถน้ำของการประปานะครับรอช่วยกันล้างพื้นแล้วก็บนฟุตบาทนะครับ
0: อ๋อระยะทางมันยาวไหมครับที่มีปัญหาเรื่องของเศษปูนเศษทราย
1: ถ้าเป็นส่วนของบนถนนนะครับจากปากซอยจรัญ13เข้าไปถนนพาณิชย์ประมาณ200เมตรแล้วก็บนฟุตบาทมีนิดเดียวครับไม่เยอะมาก
0: การสัญจรมีอุปสรรคบ้างไหมครับเรื่องของเศษทรายเศษปูนตรงนี้
1: การจราจรนั้นคล่องตัวดีครับใช้คล่องตัวดีเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของเราอปพ.ร.ของเราครับอำนวยความสะดวกให้อยู่ครับ
0: อ๋อมีรถประสบเหตุบ้างไหมครับช่วงที่น้ำท่วมมีรถเสียอะไรยังไงบ้างไหมคร
1: ับ ไม่มีครับไม่มีนะทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: พอทราบสาเหตุไหมครับมันเกิดจากอะไร
1: ก็ยังไม่แน่ใจครับตอนนี้เจ้าหน้าที่การประปาเขากำลังซ่อมอยู่ครับตอนนี้กำลังดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู
0: ่อ๋อครับต้องมีการปิดการจราจรอะไรยังไงไหมครับในช่วงระหว่างที่ซ่อมแซมตรงนี
1: ้จะมีช่วงเมื่อสักครู่ครับตอนช่วงเวลา21:00 นที่ผ่านมาครับมีปิดการจราจรช่วงทางเข้าซอยพานิพนธ์นะครับเนื่องจากว่าเคลียร์ดินที่อยู่บนพื้นผิวการจราจรครับตอนนี้ได้เคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วเปิดช่วงคราวก่อนเดี๋ยวจะมีการล้างถนนอีกรอบหนึ่งครับ
0: ตอนนี้เปิดช่วงคราวทุกช่องทางนั่นหมายถึงว่าน่าจะกลับมาปิดอีกหรือเปล่าครับ
1: จะปิดอีกประมาณเดี๋ยวขอประมาณสัก22:00 นครับจะปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อจะล้างตอนนี้ล้างยาวเลยครับ
0: อ๋อแล้วถ้าช่วงที่ปิดนี้รถสามารถเข้าซอยได้ไหมครับ
1: เข้าได้ครับเข้าได
0: ้ก็คือไม่ได้ปิดทุกช่องทางอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับปิดแค่ช่องทางที่มีทรายกับโซนเขาปิดบนถนนนะครับ
0: อ๋อครับถนนมันยังดูเปียกลื่นอยู่ไหมครับหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้ว
1: มีอยู่เลนซ้ายครับเลนซ้ายบนถนนจราจรมีแค่เลนเดียวครับเหลือสองเลนวิ่งได้อยู่ครับ
0: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเลี้ยวเข้าถนนพันธิพงศ์นะครับให้แค่ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ายังมีเศษทรายที่ยังไม่หมดยังรอการล้างอยู
0: ่ครับอย่างทางเท้าเองประชาชนมีต้องระวังอะไรยังไงไหมครับเวลาเดิน
1: ทางเท้าครับตรงที่น้ำเกิดการรั่วไหลครับตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้เปิดขึ้นมาหมดแล้ว
0: อ๋อคือเปิดไอ้ตัวแผ่นปูนใช่ไหมฮะขึ้นมา
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้แล้วพอจะเดินผ่านได้กี่ช่องทางบ้างอย่างบนทางเท้าเนี่ยพอจะเดินได้บ้างไหม
1: ฮะเดินไม่ได้เลยครับ
0: โอ
1: ้ต้องการประชาชนไปเดินบนถนนแทนนะครับ
0: อ๋ออย่างนั้น
1: มันอันตรายด้วยครับ
0: แบบนี้นี่เขามีการหยุดจ่ายน้ำไหมครับเนี่ย
1: มีการจ่ายน้ำชั่วคราวครับมีการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวไปก่อน
0: พื้นที่นี่บริเวณกว้างไหมครับเนี่ยตรงนั้น
1: เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่เป็นพื้นที่วงกว้างครับเราแค่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้คร
0: ับ แสดงว่าณตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสาเหตุอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ยังไม่ทราบนะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันลักษณะมันเหมือนเป็นท่อที่มันอยู่ใต้ทางเท้าเนอะใช่ไหม
1: ใต้บนทางเท้าครับเป็นท่อปูนครับ
0: ครับมันแตกรั่วแล้วน้ำมันก็ผุดขึ้นมาเนาะตรงนั้น
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับครับผมก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันแต่ว่าตอนนี้ใครที่เดินเท้าเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเจ้าหน้าที่มีการกันพื้นที่บริเวณ ผิวการจราจรสำหรับคนเดินเท้ายังไงให้บ้างไหมครับเนี่ย
1: มีการกั้นอยู่ครับมีกลวยวางกั้นให้อยู่ครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ครับ
0: เลนซ้ายเนี่ยใช่ไหมฮะตรงเลนซ้ายนะ
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นใครจะสัญจรผ่านจรัญ13เนี่ยก็ให้ระวังเลนซ้ายนิดนึงนะอาจจะมีคนเดินเท้าที่เขาจะต้องไปเดินผ่านตรงนี้ด้วยนะครับบนพื้นผิวการจราจรช่องซ้ายนะครับก็ตรงนั้นแถวๆนั้นเขามีการทำงานมีแนวก่อสร้างไหมครับ
1: ไม่มีแนวก่อสร้างครับไม่มีแนวก่อสร้าง
0: เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะฮะครับขอบคุณมากๆเลยครับดีด่วน14ครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณดีด่วน14เจ้าหน้าที่อปพ.ร.บางกอกใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้น้ำลดลงหมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีพื้นถนนที่ยังเปียกอยู่โดยเฉพาะช่องทางด้านซ้ายประชาชนที่จะเดินผ่านทางเท้าเนี่ยต้องก็เรียกได้ว่ายังผ่านไม่ได้นะต้องลงมาเดินบนถนนช่องทางด้านซ้ายแต่เขาก็มีการนำกลวยยางมาวางกั้นอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องใช้ทางเท้านะครับแต่ว่าให้ระวังทั้งคนเดินเท้าและคนที่ขับรถเลนซ้ายอาจจะต้องขอสงวนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าต้องให้คนเดินเท้าเขาเดินด้วยความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบนฟุตบาทเนี่ยมันเขามีการเปิดไอตัวแผ่นปูเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะดำเนินการซ่อมนะฮะตอนนี้ก็หยุดจ่ายน้ำนะครับการประปาเขาก็ปิดวาล์วเรียบร้อยแล้วก็หยุดจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะที่อาจจะไม่ได้รับน้ำในการที่การประปาต้องหยุดจ่ายไปก่อนตรงนี้เพื่อดำเนินการนะครับเดี๋ยวสัก4 ทุ่มเดี๋ยวมาติดตามกันนะเพราะว่าจะมีการปิดการจราจรเข้าซอยจรัญ13ไปทางด้านของพานิชทนเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็จะเหลือช่องทางน้อยลงเอาว่าง่ายๆนะครับช่วงนี้21:40 นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

คุณฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับร่วมกับจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับก็สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่ด้วยความปลอดภัยทั้งเรื่องของการขับขี่แบบเคารพกฎวินัยการจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีครับในการใช้รถใช้ถนนส่งผลให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงปัญหาการจราจรก็จะลดลงไปด้วยนะครับนะทุกวันนี้รถที่ติดกันเวลาเกิดอุบัติเหตุบางทีก็สะกิดกันนิดเดียวนะแต่ว่ามันส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของการเดินทางการจราจรที่ติดขัดด้วยสำคัญที่สุดคือใครที่เข้าร่วมโครงการคนรักรถการทำประกันภาคสมัครใจคุณผู้ฟังมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นการคืนกำไรให้กับทางสังคมนะครับนั่นคือเงินกองทุนคืนจากโครงการคนรักรถนั่นเองนะครับกติกาก็ง่ายๆนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1เนี่ยนะสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหรือว่าเงินที่เขาจะเฉลี่ยคืนให้กับคนขับรถดีเงื่อนไขก็คือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะถ้าเราไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดเลยเนี่ยอันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้รับนะครับการเฉลี่ยเงินคืนให้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปให้ด้วยกรณีที่ทำประกันประเภทที่1ถ้ารถเราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการเขาจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับเวลาเอารถเข้าศูนย์เข้าซ่อมยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับก็น่าจะเพียงพอนะรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1คุณสมบัติก็คือต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถอยู่ระหว่างไม่เกิน10ปีนะครับก็จะนับตั้งแต่วันแรกที่เราจดทะเบียนแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนสำหรับรถที่อาจจะทำประกันประเภทที่1แล้วปีต่อไปรถอายุเกิน7ปีก็สามารถที่จะไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ก็คือเขาจะมีเงินเฉลี่ยคืนให้สำหรับคนที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับประเภทที่1ด้วยเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้ครอบคลุมทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเวลาที่รถประสบเหตุจะไม่มีรถสำรองให้ใช้นะครับแต่ประเภทที่1จะยืมใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับประเภทที่3ก็จะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอีกทั้งยังมีเงินกองทุนคืนให้เช่นเดียวกันก็ใครสนใจนะครับลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่าเบี้ยรถเราเป็นรถแบบไหนอายุรถกี่ปีลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกับโครงการคนรักรถโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับนะก็ลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับสภาพการจราจรใกล้4ทุ่มบริเวณถนนเยาวราชนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่นะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีการจัดเทศกาลกินเจเยาวราชนะครับนะก็จะมีซุ้มของร้านอาหารเจแล้วก็ Walking Street ที่ก็มีการจราจรที่ยังหนาแน่นอยู่นะครับถนนพดุงด้าวถนนแปลงนามอย่างเนี้ยนะแล้วก็ตรงมาทางด้านของแยกถนนมังกรปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับเยาวราชเมื่อวานเพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปสำหรับงานเจเยาวราชนะครับก็เรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวนะแต่ว่าทางด้านของฝั่งถนนเจริญกรุงนะครับไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้วรจักรก็ยังคล่องตัวนะครับทางด้านของถนนเสือป่าแยกเสือป่ามีปริมาณรถแต่ไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับผ่านหน้าวัดมังกรนะมาทางพระราม4มาทางด้านของหัวลำโพงนะยัง
คลื่อนตัวได้นะครับจะมีปริมาณรถช่วงสัญญาณไฟนิดเดียวนะแยกมหานครมาทางด้านของสะพานเหลืองก็ยังคล่องตัวนะครับสามย่านนะต่อเนื่องอังรีดูนังสารแดงวิทยุนะครับมาทางด้านของคลองเตยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับด้านฝั่งขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนโดยรอบอนุสาวรีย์ทุกด้านหมดปัญหาไปแล้วนะครับดินแดงขาเข้ายังมีปริมาณรถอยู่นะช่วงเข้าแยกโบสถ์แม่พระแต่ว่าด้านบนยกระดับพระราม9ทั้งเข้าออกคล่องตัวนะครับเดี๋ยวต้องติดตามการจราจรบริเวณโดยรอบแยก92แยกรามนะครับเพราะว่าอาจจะมีการลงพื้นที่ทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าณเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวนะครับถนนรามกำแหงถนนหัวหมากก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามช่วงหลัง5ทุ่มนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเลิกประมาณช่วงนั้นก็อาจจะกลับมาจอแจกันอีกพักหนึ่งแต่ว่าโดนตอนนี้โดยภาพรวมถือว่าคล่องตัวดีรอบในย่านศูนย์การค้านะครับปทุมวันพระรามหนึ่งเฉลิมเผ่าราชประสงค์นะครับก็มีปริมาณรถมากตั้งแต่แยกปทุมวันนะครับต่อเนื่องถึงราชประสงค์ราชดำริไปทางประตูน้ำผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีปัญหานะแต่ช่วงเข้าแยกประตูน้ำรถจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของเพชรพระรามมาทางด้านของแยกประตูน้ำรถมากช่วงแนวก่อสร้างนะครับก็มีการเบี่ยงช่องทางการจราจรแล้วก็ทางด้านของราชปรบดีขึ้นนะครับจากทางด้านของรางน้ำเข้ามาทางแยกหมอเหล็งเคลื่อนตัวได้นะครับจากแยกประตูน้ำผ่านทางด้านของอินทราสแควร์จะเริ่มไปชะลอนิดหนึ่งนะช่วงก่อนเข้าแยกมักกะสันนะครับตรงนี้ก็ยังมีรถที่ออกมาเติมจากทางด้านของราชปรบซอย3ซอย8อยู่นะส่วนรถที่อยู่ในนิคมมักกะสันที่จะออกมาทางด้านของแยกหมอเหล็งยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงจตุรทิศไม่มีตกค้างเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะสุขุมวิทเข้าออกบริเวณแยกอโศกคล่องตัวนะครับจะมีทางฝั่งนานาเข้าแยกอโศกผ่านหน้าห้างเทอร์มินอล21ตรงนี้ก็จะมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะครับแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ด้านขาออกช่วงเอกมัยมาทางพระโขนงนะครับมีชะลอตัวนิดนึงนะช่วงสุขุมวิท67มาทางด้านของใต้ BTS พระโขนงมาทางสามแยกพระโขนงนะครับเหมือนเลยแยกพระโขนงไปเนี่ยมีนิดหนึ่งตรงนั้นจะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำให้รถที่ออกมาจากทางพระราม4ขาออกมีท้ายอยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์รอสัญญาณไฟนะครับก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะส่วนขาเข้าพระราม4คล่องตัวจุดอื่นๆก็จะมีติดจุดที่มีการทำงานนะครับอย่างสุขุมวิทด้านขาออกลาซานมาทางแบริ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีเคลื่อนตัวช้าอยู่เดี๋ยวสักหลัง4ทุ่มไปผมว่าก็น่าจะหมดปัญหานะครับเพราะว่าปริมาณรถก็น่าจะลดลงด้วยศรีนครินทร์ไม่ติดนะครับคล่องตัวดีนะตลอดเส้นทางนะครับพยายามดูจุดอ๋อแล้วก็มีทางด้านของทางพิเศษเฉลิมมหานครตรงดาวคะนองนะครับมาทางด้านของข้ามสะพานพระราม9ตรงนี้นะตรงทางลงสุขสวัสดิ์นะอาจจะมีปริมาณรถมากหน่อยตรงนี้ก็มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาละนะส่วนทางด้านของเพชรเกษมนะครับที่มีปัญหากันอยู่เรื่องของน้ำท่วมขังบริเวณแยกเขาย้อยนะเวลานี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตรงแยกเขาย้อยเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับค่อนข้างคล่องตัวเลยแล้วก็ทางเลี่ยงที่จะมาทางด้านของถนนเลียบคลองชลประทานเนี่ยนะก็คล่องตัวดีนะครับอาจจะมาติดนิดนึงนะช่วงคือถ้าดูทางด้านของเพชรเกษมในช่วงแยกเขาย้อยยังไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ถือว่าภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเพชรเกษมด้านขาเข้านะเวลานี้นะคุณผู้ฟังทางด้านของต่างระดับวังต่างระดับวังมะนาวไม่มีปัญหานะครับแล้วก็พระราม2ขาเข้าก็คล่องตัวแต่จะเริ่มมาเห็นมีปริมาณรถนะครับแถวๆช่วงตรงข้ามวัดกาหลงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเพิ่มเติมกันไปนะมันยังมีระดับน้ำอยู่นะครับของถนนพระราม2
2จุดด้วยกันนะช่วงหัวเข้าที่ช่วงหัวค่ำที่เราอัปเดตกันไปนะครับคุณผู้ฟังนะก็ท่านใดที่อยู่ตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับทั้งบริเวณกิโลเมตรที่46+300ตรงบริเวณตรงข้ามซอยวัดกาหลงนะครับตอนหัวค่ำที่เราอัปเดตกันเนี่ยระดับน้ำอยู่ประมาณ10เซนอีกจุดหนึ่งก็คือกิโลเมตรที่42+900บริเวณสถานีบริการน้ำมันปตท.บางโทรัดที่มีท่วมขัง2ช่องจราจรเมื่อช่วงหัวค่ำระดับ5-10เซนระยะทาง400เมตรนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระดับน้ำน่าจะลดลงหมดแล้วหรือยังท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับในพื้นที่ของสภ.บางโทรัดนั่นเองส่วนช่วงนี้นะครับ21:57 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะไทยพร้อมเปิดฉากจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกเอกนิติเตรียมนำทีมขึ้นเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ถกวาระเศรษฐกิจโลกขออภัยค่ะถกภาวะเศรษฐกิจโลกพร้อมนำทีมประเทศไทยหารือทวิภาคีกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมประชุม IMF World Bank 2026เวทีการเงินระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะทัชคอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์เพื่อกำหนดถึงทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันรวมถึงยังมีการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เมรัชนกอินทนนท์พลาดแชมป์แบดมินตันที่ฟินแลนด์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์ติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เป็นการดวลตบลูกคนไก่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมือ1ของรายการและเป็นมือ5ของโลกพบกับมีอาบอริเฟรชคู่แข่งชาวเดนมาร์กมือ15ของโลกโดยออลสตาร์เกมแรกนักตบลูกคนไก่สาวไทยซึ่งมีสถิติเหนือกว่าคู่แข่งชาวเดนมาร์กเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้ง8ครั้งที่ทั้งคู่พบกันหลังสุดพยายามฝืนการบาดเจ็บที่หัวเข่าและอาศัยความเหนียวแน่นสลับกับการหาจังหวะหยอดได้เน็ตทำแต้มแต่ส่วนใหญ่จะตีพลาดเสียเองทำให้พลาดไปก่อนในเกมแรก17ต่อ21คะแนนเข้าสู่เกมที่2บริเฟรชที่ได้เปรียบรูปร่างและความสดบวกกับเมย์ที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วสนามแข่งขันก่อนที่บริเฟรชจะตบย้ำชัยเอาชนะได้อีก21ต่อ13คะแนนเก็บชัยชนะ2ต่อ0เกมพร้อมกับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้บริเฟรชยังปลดล็อกเอาชนะเมย์ได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่พบกัน9ครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่4ได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
6: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ4คู่นะครับจบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับตำพูนวอริเออร์สพ่ายทรูแบงคอกยูไนเต็ด0ต่อ2ครับพีทีประจวบเปิดบ้านชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับคว้าชัยชนะได้แล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1และการท่าเรือ FC นะครับเหลือ10คนเอาชนะปัตตานี3ประตูต่อ2ครับส่วนผลฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทย U17 นะครับเอาชนะเลบานอนขาดลอยครับ5ต่อ0ทำให้ทีมหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนซึ่งจะแข่งขันในปีหน้าครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนอย่างการอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงเบาๆเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอนได้เป็นอย่างดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
3: กลับมารับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

22:15 ครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับก็เดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะครับรายงานสภาพการจราจรกันได้นะครับช่วงไหนที่มีอุปสรรคการเดินทางกันบ้างนะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับที่จอสอร้อยหลายๆท่านออกเดินทางในช่วงกลางคืนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ละเส้นทางที่อาจจะมีเรื่องของผลกระทบนะครับจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ทัศนวิสัยในการเดินทางความมืดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บางจุดที่เรียกได้ว่าเราติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะฮะเรียกได้ว่าต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าดีกว่านะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็สถานการณ์บนพื้นผิวการจราจรด้วยนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยกรณีน้ำท่วมขังถนนเพชรเกษมขาเข้านะครับช่วงกิโลเมตรที่131ถึง134ช่วงเขาย้อยสพเขาย้อยเนี่ยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าน้ำท่วมบนผิวจราจรระดับน้ำเหลือ5เซนติเมตรนะครับการจราจรตอนนี้ใช้การได้ปกติคือถ้าหากคืนนี้ฝนไม่มาตกซ้ำนี่ก็คาดว่าถนนน่าจะแห้งเป็นปกติได้นะครับนะตอนนี้เข้าไปดูการเดินทางตรงจุดดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแล้วนะครับระดับน้ำก็ลดลงนะเหลือประมาณ5เซนเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องเลี่ยงแล้วนะสำหรับเล็กก็ยังผ่านได้สบายๆนะครับตรงนี้แต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ5เซนนะครับทางด้านของสถานการณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักทางท่านอธิบดีกรมชลนะครับคุณวิทยาแก้วมีก็มีการลงพื้นที่นะครับบริเวณเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็วางแผนแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับภายหลังที่เกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและส่งผลให้หลายพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ประสบปัญหาน้ำท่วมขังก็มีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่14นะครับคุณนรเศรษฐ์สองทองนะก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับในเรื่องของการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมชลก็มีการติดตามสถานการณ์และสอบถามสถานการณ์น้ำจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมกับหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักโดยเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานอย่างเหมาะสมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างรวมไปถึงการลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรนะครับตลอดจนการดำรงการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับก็มีการกำชับให้สำนักงานชลประทานที่14และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการเร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรวมถึงจุดที่จำเป็นนะครับที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมสนับสนุนทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือกำลังเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในทันทีที่เกิดเหตุนั่นเอง

0: ปริมาณฝนที่ตกสะสมในพื้นที่บอกว่าประมาณ100มิลลิเมตรนะครับและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีนะครับนะก็เรียกได้ว่าช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะปริมาณฝนเนี่ยก็เริ่มลดลงนะครับแต่ก็เอาละตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังว่าจะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักและเขื่อนที่สำคัญนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างเขื่อนแก่งกระจานนะครับสถานะการกักเก็บปริมาณน้ำก็บอกว่าเต็มความจุซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อเป็นผลต่อการสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงด้วยในเรื่องการปรับแผนระบายน้ำนะครับปัจจุบันที่บอกว่ามีการลดอัตราการระบายน้ำเหลือ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่าง และก็ช่วยให้เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีสามารถระบายน้ำฝนนะครับที่สะสมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างดีขึ้นนะครับส่วนเขื่อนเพชรที่อำเภอท่ายางก็บอกว่ายังคงรองรับและก็บริหารจัดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยเพราะเพชรบุรีนี่ก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะมีผลกระทบด้วยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพันธ์นะครับคุณพันธ์ครับสวัสดีครับสัญญาณหลุดไปเห็นบอกว่าเพชรเกษมนี่มีฝนตกไปปล่อยนะครับคุณพันธ์เดี๋ยวต่อสายเข้ามาอีกรอบนึงนะครับเป็นอย่างไรบ้างอยู่ตรงไหนยังไงอัปเดตกันหน่อยนะครับมีฝนตกไปปล่อยตรงไหนนะครับเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันอีกรอบนึงนะสายหลุดไปนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะฝนนะเวลานี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่มีนะครับไม่มีกลุ่มฝนนะครับอาจจะเนี่ยไปทางแถวๆกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับตรงนี้แล้วก็อาจจะเนี่ยทางเพชรเกษมด้วยนะครับแต่ว่าตกบางแคนี่ก็ดูเหมือนจะมีตกอยู่เล็กน้อยนะทางบางแคเนี่ยคุณฟังอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเมื่อช่วง 21:40 ถนนเส้นพัฒนาการที่เชื่อมต่อกับสี่แยกไฟแดงท้ายซอยไปรษณีย์อันนี้คือทางด้านของเทศบาลเมืองปากแพรกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอัปเดตนะครับบอกว่าขณะนี้มีน้ำระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับที่กาญจนบุรีนะฮะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยครับในภาพนี้ก็มีรถเสียแล้วประชาชนก็ช่วยกันเข็นฝาน้ำนะครับโอ้โหนี่คือถนนเส้นพัฒนาการเชื่อมต่อกับสี่แยกไฟแดงท้ายซอยไปรษณีย์โอ้ประมาณครึ่งล้อรถกระบะเลยนะเนี่ยที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับขอบคุณเพจเทศบาลเมืองปากแพรกจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับเนี่ยเหมือนกับน้ำมันมีระดับที่สูงอยู่นะครับประมาณครึ่งหน้าแข้งนะว่าอย่างนั้นนี่คือที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือจุดอื่นๆที่เราได้เพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นทางลงมอเตอร์เวย์ M81 เนี่ยไม่มีน้ำแล้วนะน้ำไม่มีท่วมแล้วนะครับที่ได้คุยกับทางด้านของคุณพรชัยศิลาลมนะครับผอ.แขวงทางหลวงกาญจนบุรีแต่ว่าถนนเส้นพัฒนาการเนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นรถเล็กรถจักรยานยนต์จะต้องเลี่ยงนะครับเพราะว่าระดับน้ำนี่ยังสูงอยู่นะก็เรียกได้ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวขั้นด้วยคุณธนิตนิดนึงนะคุณธนิตขอความช่วยเหลือนะครับรถมีปัญหาแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับ จอดอยู่ปากซอยราชวิถี6ปากซอยราชวิถี6เป็นเก๋ง Honda CRV นะครับสีเทาดำทะเบียน6กไก่สเสือ1871กรุงเทพนะครับ Honda CRV สีเทาดำ6กไก่สเสือ1871กรุงเทพอยู่ปากซอยราชวิถี6แบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับท่านใดอาจจะผ่านเส้นทางนี้พอดีนะครับนะช่วยแวะเติมน้ำใจให้กับทางคุณคณิตด้วยนะครับก็จอดรอความช่วยเหลืออยู่นะเดี๋ยวคุณคณิตเดี๋ยวได้ใครไปช่วยนะครับยังไงก็เพิ่มเติมให้กับสส.ร้อยได้ทราบด้วยนะครับกลับมาที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ฟังคือทางกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำนะครับอย่างเป็นระบบคือไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองแต่ว่าคือตอนนี้น้ำที่กักเก็บไว้เนี่ยก็บอกว่ามีเพียงพอนะครับในช่วงฤดูแล้งก็เป็นผลดีต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่ายางอำเภอชะอำจากการบริหารจัดการทางน้ำที่แม่นยำนะครับช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทำนาปีได้ตามกำหนดเวลานะแต่ว่าวันนี้ที่มันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่ามาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับเลยทำให้เกิดผลกระทบนะครับตอนนี้บนถนนเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะแห้งเกือบหมดแต่ว่ายังคงต้องติดตามนะครับในพื้นที่นะที่อยู่บริเวณบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ต่ำกว่าถนนเนี่ยนะฮะก็อาจจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับคุณผู้ฟังย้อนกลับไปที่กรณีของอุบัติเหตุที่แยกเกษตรกันหน่อยนะครับเมื่อสักชั่วโมงก่อนหน้านี้นะที่สน.บางเขนแจ้งบอกว่าเป็นรถกระบะตกจากสะพานข้ามแยกเกษตรแล้วก็ไปหล่นใส่รถเทรลเลอร์นะครับที่เขาขับอยู่ด้านล่างนะซึ่งเหตุดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่จากข้อมูลแล้วแหมก็ค่อนข้างอันตรายนะรถที่วิ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยโอ้โหนี่เป็นรถเทรลเลอร์นะครับที่แบบรถกระบะคันนี้เขาหล่นลงมาใส่เนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากที่เกิดเหตุนะคุณผู้ฟังช่วงแยกเกษตรบริเวณด้านฝั่งขาเข้านะครับกูยังไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้เนี่ยหล่นมาได้ยังไงนะครับตกมาจากสะพานข้ามแยกเกษตรเลยนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น บริเวณช่วงใต้แยกเกษตรนะฮะใต้สะพานข้ามแยกเกษตรนะครับอุตยังโชคดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนถึงสาเหตุนะครับคือรถเทรลเลอร์คันนี้เป็นรถบรรทุกรถจนด้วยนะน่าจะมีรถที่บรรทุกมาได้รับความเสียหายด้วยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูเพราะว่าดูช่วงท้ายของรถเทรลเลอร์เนี่ยมีรถที่บรรทุกมาอยู่แล้วตัวรถกระบะคันนี้เนี่ยก็หล่นมานะครับโอ้ยอันตรายนะเนี่ยนี่ยังโชคดีนะที่ไม่หล่นใส่รถคันเล็กๆเนี่ยเห็นมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่ขับผ่านบริเวณดังกล่าวก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมาในพื้นที่ของสน.บางเขนเดี๋ยวเราติดตามเรื่องอื่นกันต่อบ้างนะครับอุบัติเหตุนะเวลานี้เท่าที่ดูเนี่ยก็รายล่าสุดก็คือรายนี้แหละนะครับรายที่20นะส่วนกรณีของคุณพันธ์นะครับที่จะเข้ามาคุยสายนะมีข้อมูลมาเหมือนกันนะบอกว่าเพชรเกษมด้านฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย3มุ่งหน้าอ้อมใหญ่มีฝนตกไปปล่อยครับการจราจรไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะแต่มีฝนตกไปปล่อยตรงนั้นนะครับ ส่วนกรณีของคุณคณิตที่ขอความช่วยเหลือมาเมื่อครู่นี้ครับล่าสุดมีเพิ่มเติมเข้ามานะบอกว่ามีรถผู้ขับขี่รถแท็กซี่ครับเข้ามาให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วแต่คุณคณิตบอกว่าไม่ได้จำรายละเอียดของรถที่เข้ามาช่วยนะครับเอายังไงเราก็ต้องขอบคุณน้ำใจนะของผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็เรียบร้อยนะครับยกเลิกการขอความช่วยเหลือนะครับเมื่อครู่นี้เองนะได้น้ำใจไปแล้วนะฮะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสถานการณ์ที่เพชรบุรีในวันนี้เนี่ยนะครับมีทางทหารมทบ15นะครับเขาระดมกำลังจิตอาสาลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่เมืองเพชรด้วยนะครับก็มีการช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับพร้อมกับแจกจ่ายน้ำดื่มแล้วก็แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15นะครับมีการระดมกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่พร้อมกับยานพาหนะนะครับเขาก็ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เมื่อเวลา 10:30 นเนี่ยนะฮะกำลังพลก็เข้าให้การช่วยเหลือบริเวณซอยเสลาธงรวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มและพื้นที่อื่นๆนะครับในอำเภอเมืองเพชรบุรีมีการช่วยกันขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินที่จำเป็นของประชาชนนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ให้การดูแลต่อไปนะครับก็มีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารนะครับของมทบ15ด้วยนะครับที่มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือนำเอาน้ำดื่มอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งหมู่5หมู่6ตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นนะฮะของทางกองทัพบกในการช่วยดูแลประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัตินะครับเนี่ยก็มีการนำเอารถ6ล้อนะครับรถบรรทุกขนาดกลางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15บอกว่ายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกตินั่นเองคือบ่อยครั้งที่เกิดสถานการณ์เนี่ยทหารเขาก็มีเรียกได้ว่ายุทธปกรณ์เรื่องของยานพาหนะยกสูงรถที่เรียกได้ว่าสามารถลุยน้ำได้ก็ขนคนได้ขนอาหารไปช่วยเหลือประชาชนได้ทุกคนก็อุ่นใจนะครับผมยังจำได้เลยปี54ที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยก็ได้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละที่ช่วยนะครับเอารถทหารไปรับส่งประชาชนผมเองอยู่แถวแยกเกษตรก่อนหน้านี้ช่วงปี54โอ้โหน้ำท่วมระดับอกกับคุณผู้ฟังก็ต้องนั่งรถของทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยแหละทุกวันนะครับคือก็รู้สึกอุ่นใจนะเวลาที่หลายๆพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ได้ทหารเข้ามาช่วยตรงเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับวันนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีทางด้านของมทบ15นะครับที่ก็ระดมจิตอาสากำลังคนเข้าไปช่วยประชาชนนะครับส่วนทางด้านของปภ.และออมสินนะครับมีการเปิดเผยยอดโอนเยียวยาวันนี้นะครับบอกว่าสำเร็จไปแล้ว 1.1 แสนครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านบาทนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพเนี่ย34,492ครัวเรือนนะครับเมื่อเวลา 19:30 นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรี นะครับบอกว่าวันนี้โอนสำเร็จไป 111,400 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 917.166 ล้านบาทครอบคลุม35จังหวัดนะครับเป็นการเปิดเผยนะครับจากทางด้านของคุณนิรัตน์พงศิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเปิดเผยว่าแม้วันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่ทางปภ.และธนาคารออมสินยังคงส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยวันนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 111,400 ครัวเรือนนะครับรวมเป็นเงิน 917.116 ล้านบาทครับครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 221.876 ล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จได้ตรวจแล้วนะครับพบว่าผู้ประสบภัยได้ผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์จึงได้มีการประสานไปยังจังหวัดสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและแจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วนี่นะก็วันหยุดแต่ก็เรียกได้ว่าก็ยังมีการดำเนินการเร่งโอนเงินเยียวยานะครับอย่างต่อเนื่องเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทางด้านของธนาคารออมสินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับ22:37 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับไปตรวจสอบการจราจรบริเวณถนนพระราม9โดยรอบแยกรามนะครับยกระดับข้ามแยกรามมีปริมาณรถมากทั้งสองฝั่งเลยนะครับเนื่องจากมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการปิดการจราจรนะครับสะพานข้ามแยกรามขาออกเนี่ยท้ายสะสมอยู่หน้า KPN นะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะแต่ว่าคู่ขนานนะครับที่ลงมาจากทางด้านของจตุรทิศบึงพระราม9เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาเข้าก็จะเริ่มชะลอตั้งแต่นี่แหละสะพานข้ามแยกรามนะครับนะทั้งสองด้านปริมาณรถเยอะนะครับแต่ว่าด้านขาออกเนี่ยก็คือให้ใช้พื้นราบนะครับรอสัญญาณไฟที่แยก92แยกรามนะฮะปริมาณรถเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะด้านฝั่งขาออกส่วนจุดอื่นรอบในผ่านหน้าศูนย์การค้าย่านปทุมวันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่เห็นรถยังเยอะอยู่ช่วงประมาณแยกชิดลมนะครับมาทางเพลินจิตนะแล้วก็เพชรบุรีราชเทวีนะครับแนวการก่อสร้างช่วงราชเทวีมาทางประตูน้ำตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับราชปรบก็เดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหานะคุณฟังวันที่13ตุลาคมนี้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับยกเว้นค่าผ่านทางนะครับ3สายทางเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับจำนวน3สายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวนะครับในการสัญจรให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางก็เช่นเคยนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2นะครับจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยานะครับจำนวน10ด่านด้วยการรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับปฏิบัติตามกฎจราจรและใช้ความระมัดระวังนะครับในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Exact Call Center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่มใช้ทางพิเศษทั้ง3สายทางได้นะครับโดยที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่คืนวันที่12เลยนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปก็คือเข้าวันที่13นะจนถึงเวลา 24:00 น.นะครับจำนวน1วันด้วยกันนะก็ขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณฟังพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะครับของการประชุมใหญ่ประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IMF และ World Bank ที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอนะท่านก็มาเพิ่มเติมเปิดเผยนะครับว่าห่วงเวลาของการประชุมในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยนะฮะทางสตช.เองยืนยันนะครับว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดซึ่งประชาชนยังสามารถสัญจรได้นะครับในทุกเส้นทางที่ตามปกติทีนี้ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวนะเป็นข่าวที่ออกมานะครับที่บอกว่าสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นเนี่ยท่านโฆษกสตช.นะครับท่านก็ได้เปิดเผยบัวหนังสือดังกล่าวเนี่ยเป็นของจริงโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นครับไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับ
ซึ่งทางนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดห่วงการประชุม IMF และ World Bank โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนซึ่งกรณีการจัดการจราจรหากมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรในห่วงเวลาใดพื้นที่ใดก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมตัววางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่ในเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรในทุกพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมเป็นจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับบริเวณที่มีการจัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนี่นะฮะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังนี้นะครับคุณผู้ฟังก็คือถนนสุขุมวิทนะครับต่อเนื่องเพชรบุรีช่วงใต้ทางด่วนเพลินจิตมาทางแยกอโศกถนนรัชดานะครับต่อเนื่องมาทางด้านของซอยสุขุมวิท26ก็คือช่วงแยกอโศกมาทางแยกรัชดาพระราม4ถนนพระราม4ถนนสวนพลูถนนสุนทรโกษานะครับแยกรัชดาพระราม4นะครับต่อเนื่องทางด้านของแยกวิทยุถนนวิทยุราชดำรินะครับก็คือแยกวิทยุมาทางด้านของแยกสารสินแล้วก็ถนนดวงพิทักษ์นะครับราชดำริเช่นเดียวกันที่ขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าไม่มีความจำเป็นนะครับดวงพิทักษ์นี่คือตลอดสายทั้งสองฝั่งนะฮะก็ยังไงสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าหากพบเบาะแสสิ่งผิดปกติต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรก็จะมีสายด่วน191ในเรื่องการแจ้งเหตุหรือเรื่องของเส้นทางการจราจรก็ไปเพิ่มเติมได้ที่กองบังคับการตำรวจจราจรนะครับ1197อันนี้เขาก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะซึ่งในช่วงของการประชุมก็จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากนะครับมีผู้นำนะจากหลายๆประเทศนะครับอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการจราจรก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าให้เผื่อเวลาการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบถ้าไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับก็จะทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเอง ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเรื่องของเส้นทางด้วยการจราจรนะครับถ้ามีอะไรที่จะอัปเดตคุณผู้ฟังก็ติดตามที่จอสอร้อยนี่แหละแล้วก็จะรีบเพิ่มเติมส่งข่าวข้อมูลอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ฟังภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 22:00 นนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับที่เขาบอกว่านับไปแล้วเนี่ยร้อยละ 27.33% ขณะที่ผู้แทนฝ่ายนายจ้างนับไปแล้วประมาณ 34.68% ล่าสุดนะครับทางด้านของนายศาสนรัมธรรมบุตรีผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมด้วยทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับทางฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างมีการแถลงข่าวโดยระบุนะโดยระบุว่าวันนี้ต้องขอบคุณคนธรรมดานายจ้างและผู้ประกันตนที่ช่วยนะช่วยกันมีส่วนร่วมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะก็บอกว่าหลายคนก็พยายามอย่างที่สุดที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหลายคนเปลี่ยนวันเดินทางหลายคนสละวันหยุดยาวหลายคนฝ่ารถติดและน้ำท่วมเพื่อทำให้ประกันสังคมกลับมาเป็นของคนธรรมดาซึ่งก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่มาใช้สิทธิ์สูงกว่าปี2566เนี่ยหลายเท่าบอกว่าตอนนี้นับคะแนนไปแล้วประมาณร้อยละ
15-20และยังติดตามอย่างใกล้ชิดกับระบบลงคะแนนของประกันสังคมและงบประมาณของการเลือกตั้งมากกว่า200ล้านบาทนะครับบอกว่าตอนนี้ทีมอาสานะครับก็มีการลงมีเรียกได้ว่าจากทั่วประเทศเนี่ยก็บอกยังทำงานหนักเพื่อช่วยกันยืนยันคะแนนนะจึงขอให้สำนักงานประกันสังคมได้อัปเดตคะแนนที่ครบถ้วนตามระบบเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้เข้าถึงคลื่นกระแสของการเปลี่ยนแปลงซึ่งยังพบความผิดปกติที่อำเภอบางพลีและจังหวัดราชบุรีก็บอกว่าเปิดเผยถึงการตั้งข้อสังเกตในการนับคะแนนหลายจังหวัดที่บอกว่ามีการร้องพบความผิดปกติเช่นจังหวัดสมุทรปราการที่โรงเรียนบางพลีราชบำรุงอาสาสมัครมีการรายงานนะบอกว่าหน่วยที่82คะแนนผู้สมัครหมายเลข38ก็คือนางสาวลักษมีสุวรรณภักดีนะครับคะแนนเป็น0คะแนนขณะที่คะแนนของผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้ารายอื่นมีคะแนนไล่เลี่ยกันนะส่วนหน่วยที่95คะแนนของผู้สมัครหลายรายไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการลงรายละเอียดซึ่งการกรอกคะแนนยังไม่ได้เรียบร้อยนะว่าอย่างนั้นและที่หน่วยที่94ไม่ปรากฏการติดใบรายงานคะแนนที่บอร์ดแต่อย่างใดแต่เมื่ออาสาไปเนี่ยมีอาสาลงพื้นที่ไปแล้วบอกว่าพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปิดไฟกลับบ้านหมดแล้วว่าอย่างนั้นนอกจากนี้บอกว่ายังพบความผิดปกติที่หน่วยเลือกตั้งที่จังหวัดราชบุรีซึ่งเดิมมีการนับคะแนนแล้วเดิมเนี่ยมีการนับคะแนนแล้วและบอกคะแนนของผู้สมัครทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคะแนนหายไปทีมอาสาสมัครจะมีการร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าคะแนนได้เพิ่มขึ้นมาเช่นคะแนนของนางสาวพรทิพย์ม่วงใหญ่จากเดิมครั้งแรกได้1คะแนนพอนับคะแนนใหม่เป็น80คะแนนด้วยอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าอย่างนั้นดีกว่านะอันนี้ก็ที่เราขึ้นก็เป็นผลการนับคะแนนนะครับอย่างไม่เป็นทางการนี่นะคุณผู้ฟังนะครับก็มีทั้ง2ด้านนะครับทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ในส่วนของผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับที่ขึ้นอัปเดตให้ณตอนนี้นะก็ต้องติดตามนะครับบทสรุปท้ายที่สุดว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการในช่วงต่อๆไปนี่นะครับยี่สิบสองนาฬิกา54นาทีนะครับก็ยังมีหลายท่านที่ติดตามทั้งรับฟังแล้วก็รับชมกันอยู่ด้วยนะคุณพักคีเอ็นที่บอกว่าแถวบ้านลมพัดเย็นๆใกล้ฤดูหนาวแล้วมั้งนะครับตอนนี้ก็มีมวลอากาศเย็นนะที่ลงมาจากประเทศจีนก็เพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้มันเกิดลักษณะของอากาศที่มันแปรปรวนนะครับไม่ต้องมาทางกระทุ่มแบนไม่อยากได้หมายถึงน้ำใช่ไหมพี่จุกแล้วพี่หยับนะฮะแต่ฝนก็ไม่มีแล้วนะครับณเวลานี้นะเท่าที่เข้าไปตรวจสอบดูทางหน้าจอเรดาร์หมายถึงว่าในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนี่นะอาจจะมีโดยรอบนครปฐมในตอนนี้นะที่ยังตกบ้างนะครับแล้วก็ด้านบนสุพรรณบุรี2พี่น้องนะฮะทางด้านของ3ชุกตรงเนี้ยก็มีตกนะทางอ่างทองวิเศษชัยชาญนะครับทางนั้นทางพระนครศรีอยุธยาบางปะหันนะครับแล้วก็ทางด้านของลพบุรีนี่ก็มีตกนะทางท่าวุ้งเนี่ยนะครับแต่ฝนดูเหมือนลักษณะลมมันเคลื่อนที่เร็วเหมือนกันไปทางด้านของทิศตะวันตกนะครับแต่กรุงเทพปริมณฑลไม่มีกลุ่มฝนนะครับณเวลานี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

มาติดตามกันต่อนะครับ23:14 นนะครับที่จอสอร้อยของเรานะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งจากทางคุณวิมลนะครับคุณวิมลนี่แจ้งแทนน้องนะครับชื่อว่าคุณมิ่งขวัญนะเขาตามหากระเป๋าสะพายนะครับยี่ห้อดาวิดจอนสีน้ำตาลนะครับบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทอทหารหอหีบ4319นั่งมาจาก BTS ตลาดพลูนะครับไปที่ Bangkok Horizon Condo อยู่ถนนรัชดาท่าพระทราบชื่อคนขับด้วยนะคนขับนี้ชื่อว่านายมนเทียนสาวิสิทธิ์นะครับคือข้างในเนี่ยมีเอกสารนะครับพวกพาสปอร์ตบัตรประจำตัวประชาชนบัตรเครดิตเอกสารระบุชื่อคุณมิ่งขวัญศรีพดุงนะครับคือเจ้าตัวบอกว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศคืนนี้ด้วยนะครับนั่งรถมาช่วง16:30ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความที่สน.บุคคโลยังไงก็ฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้นะครับลองโทรมาชี้แจงก่อนครับนั่งรถมาช่วง16:30ที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความที่สน.บุคคโลยังไงก็ฝาก

ครับว่าเจอไหมอาจจะดูแลไว้ให้หรือเปล่านะกระเป๋าสะพายนะครับใบนี้นะสีน้ำตาลยังไงฝากเพิ่มเติมกลับนิดนึงนะครับที่จอสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณมนเทียนสาวิสิตนะครับถ้าฟังอยู่ส่วนคุณวริษาตามหาโทรศัพท์มือถือ Oppo สีม่วงครับอยู่ในเคสใสนะฮะโทรศัพท์ไม่มีซิมนะครับไม่มีซิมการ์ดผู้โดยสารเป็นผู้หญิง1คนนั่งมาจากเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาลงที่ตลาดพระประแดงแท็กซี่เป็นสีเขียวเหลืองนะจำทะเบียนไม่ได้นะครับคนขับชื่อว่าคุณไพรวันบุญสวัสดิ์นะถ้าคุณไพรวันฟังอยู่เก็บดูแลไว้ให้หรือเปล่าเจอไหมโทรศัพท์มือถือ Oppo สีม่วงเครื่องนี้นะครับยังไงแจ้งเพิ่มเติมกลับจอสร้อยด้วยครับคุณออนอนงตามหากระเป๋าเป้สีน้ำเงินเข้มครับด้านในก็จะมีเสื้อผ้ามีของใช้ส่วนตัวกระเป๋าเป้ใบนี้บอกว่ามีชื่อติดที่กระเป๋าชื่อคุณออนอนงวงอนวัตด้วยนะครับขึ้นจาก BTS อุดมสุขมาลงที่บางนาคอมเพล็กซ์แท็กซี่ที่นั่งมาเนี่ยบอกว่าจำสีกับทะเบียนไม่ได้นะครับคุณสุพันษาครับแจ้งแทนลูกค้านะครับชาวไทยบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำนะครับบนรถแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนททหารรอจุฬา4202กรุงเทพโดยสารมาจากทองหล่อนะครับมาลงที่ UD Line at อ่อนนุช 17:30 นที่ผ่านมาข้างในก็จะมีเงินสดประมาณ600กว่าบาทมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณสุวิจักมินโดนะครับก็ยังไงแจ้งเพิ่มเติมกันนะคุณสันทิตตามหาหูฟัง AirPods อยู่ในเคสเป็นลักษณะเคสหนังสีน้ำตาลนะครับนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.ขอไข่4408จากชาเทรียมนะครับมาลงที่ซอยอารี4 17:00 นที่ผ่านมาครับเป็นหูฟัง AirPods อยู่ในเคสสีน้ำตาลหนังนะครับคุณอาอิดะเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนชาวสิงคโปร์ตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษนะครับสีดำใบยาวๆนะเป็นของมิสเตอร์แจหวังชาวจีนนะครับข้างในมีเงินสดมีเงินดอลลาร์สิงคโปร์มีเงินไทยมี ID card สิงคโปร์ใบขับขี่บัตรเครดิตนะครับนั่งรถแท็กซี่เนี่ยมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่โรงแรมออนเอทนะครับสุขุมวิทซอย8แท็กซี่เป็นสีเขียวเหลืองนะครับเป็นรถ SUV แต่ว่าไม่ทราบทะเบียนคุณคำพิราครับตามหาโทรศัพท์มือถืออันนี้แจ้งแทนเพื่อนนะฮะชาวบังคลาเทศลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีน้ำiPhone 13สีขาวนะครับอยู่ในเคสสีฟ้าครับนั่งแท็กซี่มาเมื่อช่วง 5:00 น.นะครับจากพัฒนาการมาลงที่อพาร์ตเมนต์10 Golden House สุขุมวิท50แท็กซี่สีเหลืองนะครับก็ไม่ทราบทะเบียนนะแต่ว่าทราบชื่อคนขับนายธิรวัตรเรืองมานะนะครับก็เป็นกรณีของการแจ้งลืมของนะครับเข้ามาที่จอสร้อยยังไงท่านใดที่เจอนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถแท็กซี่โทรเข้ามาได้ครับนะเจอสิ่งของอยากจะนำส่งคืนผู้โดยสารก็แจ้งเข้ามาที่จอสร้อยนะดอกจัน1808หรือ1137เราก็จะได้ไปตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าก็จะมีการแจ้งลืมของกันมาเยอะนะครับก็อยากจะให้มีฝั่งที่เก็บของได้เข้ามาเยอะๆเช่นเดียวกันนะฮะเวลาที่ผู้โดยสารลงจากรถเราก็อาจจะเหลือไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่ตกหล่นหรือเปล่านะโดยมากก็จะเป็นพวกกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะที่แจ้งหายกันเป็นประจำนะครับก็ยังไงก็สามารถประสานเข้ามาได้ที่จอสร้อยนะครับคุณฟังมีการทำงานบนถนนราชพฤกษ์นะครับคุณจงอาง15แจ้งมานะครับฝั่งจากทางถนนพลานกพุทธมณฑล

มุ่งหน้าถนนบรมราชชนนีนะครับราชพฤกษ์บนสะพานข้ามถนนพรานกพุทธมณฑลครับมีการปิดการจราจรในช่องทางด่วนเจ้าหน้าที่เขาปัดให้รถออกคู่ขนานนะครับเนื่องจากมีงานลาดยางมาต่อยงานลาดยางนะครับก็เลยทำให้รถที่อาจจะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้มีการทำงานในช่วงกลางคืนนี้ก็อาจจะมีหลายจุดนะครับที่ต้องเพิ่มเติมเรื่องของการเดินทางกันด้วยนะครับบางจุดเนี่ยรถติดนะอย่างเช่นทางด้านของพระราม9นะครับอันนี้ก็มีการทำงานทุกวันนะดูเหมือนวันนี้จะมีการปิดฝั่งก็คือสะพานข้ามแยกรามนะครับในด้านฝั่งขาเข้าเนี่ยปิดนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ปัดรถให้ใช้พื้นราบนะฮะส่วนฝั่งขาออกนี่ก็ยังมีรถหนาแน่นนะครับช่วงเลยอาคาร KPN มาเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายแล้วนะฮะทั้งสองด้านรถเยอะนะครับส่วนในพื้นที่หัวหมากคอนเสิร์ตน่าจะเลิกแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้รถกลับมาติดอีกแล้วนะครับทางด้านของรามคำแหงขาออกท้ายสะสมอยู่ช่วงซอยรามคำแหง35นะครับมาทางวัดเทพลีลาเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวก็อยู่ประมาณโอ้หัวแถวนี่เลยซอยมหาดไทยไปนะครับส่วนด้านฝั่งขาเข้าก็มีปริมาณรถเยอะนะครับตั้งแต่รามคำแหง36เข้ามาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ซอยสุขุมซอยรามคำแหง24ตอนนี้รถก็กลับมาเริ่มหนาแน่นอีกแล้วถนนหัวหมากหลังรามซอยย่อยต่างๆนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับถนนรามคำแหง24เนี่ยซอยรามคำแหง24แล้วก็ถนนหัวหมากนะมีปริมาณรถมากนะครับก็ทยอยออกมานะสำหรับงานคอนเสิร์ตที่ราชมังคลานะครับวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตเนี่ย3วันก็จำนวนของคนที่เข้าไปชมก็ประมาณหลัก 2-3 หมื่นคนนะฮะก็จะมีผลกระทบนะครับช่วงสักประมาณก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วก็ช่วงหลังคอนเสิร์ตก็คือ5ทุ่มเนี่ยนะฮะที่รถก็จะกลับมาติดกันในซอยรามคำแหงซอยลาดพร้าว122เนี่ยนะฮะมหาดไทยเนี่ยที่จะออกมาทางรามคำแหงเนี่ยก็ท้ายแถวยาวนะครับท่านใดไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กลับมาติดกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังส่วนกรณีท่อประปาแตกที่ปากซอยจรัญสนิทวงศ์13นะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับสำนักงานประปาบางกอกน้อยเขาแจ้งถึงสาเหตุนะครับก็บอกว่าท่อ AC เนี่ยมันระเบิดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้คาดว่าจะจ่ายน้ำประปาได้นะครับในช่วงเวลา 3:00 น.นะครับและการทำงานจะแล้วเสร็จเนี่ยก็ช่วงเช้าเลยนะครับ 6:00 น.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่นะท่อประปาแตกแล้วน้ำเนี่ยก็ผุดขึ้นมานะครับบนทางเท้าลงไปบนผิวการจราจรแต่ว่าน้ำตอนนี้เขาก็ปิดวาล์วไปได้แล้วก่อนหน้านี้นะครับน้ำก็ไม่ได้มีรั่วซึมละแต่ว่าก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับช่วงซอยจรัญ13เข้าไปทางพาณิชย์ทนเนี่ยนะฮะตรงนั้นก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับยังไงก็พยายามเร่งมือแล้วนะครับสำหรับทางด้านของการประปาก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณฟังมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างครับล่าสุดนะครับเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank ที่จะเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศไทยนะครับรอยเตอร์รายงานครับว่านายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยจะไม่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมนะครับเนื่องจากก็ให้เหตุผลว่าติดภารกิจภายในประเทศโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับยืนยันเมื่อวันที่9ตุลาคมว่าทางด้านของนายฟรานซิสบรุครัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
และทางด้านของนางแอรินบราวน์ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายกิจการระหว่างประเทศจะเป็นผู้นำคณะผู้แทนของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แทนนะครับก็มีวาระทางเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องเร่งหารือเป็นจำนวนมากกระทรวงการคลังสหรัฐระบุนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะร่วมทำงานกับพันธมิตรในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างที่ขัดขวางการเติบโตพร้อมผลักดันให้เกิดความโปร่งใสที่มากขึ้นและแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการหนี้สาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าคณะผู้แทนสหรัฐที่ไปร่วมประชุมจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเรื่องวิกฤตหนี้สินเพื่อให้ประเทศที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากด้านหนี้สินสามารถฟื้นฟูเสถียรภาพและกลับมาเติบโตได้อีกครั้งขณะที่เจ้าหนี้และผู้กู้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกันนอกจากนี้ครับสหรัฐยังคงผลักดันให้ IMF และธนาคารโลกซึ่งสหรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดให้มุ่งเน้นไปที่พันธกิจหลักดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับโดยระบุในแถลงการนะครับบอกว่าการดำเนินงานของสหรัฐในการประชุมที่กรุงเทพจะยึดถือเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการทำให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินระหว่างประเทศและระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภาพรวมจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐโดยทางรอยเตอร์ระบุนะครับว่านายเบธแซนไม่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ25ปีและวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบนะฮะต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าภารกิจในประเทศนะครับที่ทำให้สกอตเบสเซนต้องอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนะครับที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมการประชุมได้แต่ว่าก็เรียกว่าก็มีผู้แทนนะครับที่จะเข้ามาร่วมประชุมแทนนั่นเองทั้งนี้สหรัฐเป็นผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 นะครับในปีนี้โดยปกติแล้วบอกว่ารัฐมนตรีการรัฐมนตรีคลังก็จะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารจากทั่วโลกโดยรอยเตอร์ก็รายงานนะครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะพลาดการประชุมเป็นครั้งคราวเนื่องจากปัญหาเรื่องของตารางเวลาหรือปัจจัยต่างๆแต่การตัดสินใจของเบสเซนอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศอื่นๆรู้สึกผิดหวังเพราะโดยทั่วไปแล้วพวกเขาต้องการใช้การประชุมในครั้งนี้เพื่อจัดการประชุมทวิภาคีทั้งอย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการกับคู่เจรจาจากสหรัฐนั่นเองก็เรียกได้ว่าต้องจับตานะครับส่วนทางประธาน World Bank เปิดเผยนะครับว่าเตรียมงบในการช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบวิกฤตพลังงานและก็สินค้าที่มีราคาแพงขึ้นด้วยโดยมีรายงานนะครับว่าทางด้านของอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก่อนหน้าการประชุมประจำปีที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับบอกว่าธนาคารโลกกำลังหารือกับประเทศต่างๆราวๆ 30-40 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับวิกฤตการทั้งผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางโดยทางประธาน World Bank นะครับเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้ดีพอสมควรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการปรับตัวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดน้ำมันส่งผลให้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่เข้ามาขอใช้เงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินก้อนแรกจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 8.41 แสนล้านบาทซึ่งธนาคารโลกได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธาน World Bank นะครับบอกว่าการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ำมันดีเซล
และปุ๋ยรวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่นปรากฏการณ์สภาพอากาศซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวกำลังเพิ่มความท้าทายให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาบอกว่ามีแรงกดดันเกิดขึ้นจริงบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะมีหลายประเทศเข้ามาขอแบ่งจัดสรรเงินในส่วนแรกนะซึ่งประธานWorld Bankบอกว่าเงินทุนก้อนแรกจำนวน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์รวมกับเงินอีก 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้โดยการปรับเปลี่ยนงบประมาณจากโครงการของธนาคารโลกที่ได้รับอนุมัติไปแล้วบอกว่าต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ถือว่ามีความพร้อมและกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่มีการหารือกับหลายประเทศราวๆ 30-40 ประเทศที่กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับทาง World Bankแล้วก็บอกว่ามีหลายประเทศที่แสดงความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงการที่มีอยู่เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการด้านสภาพคล่องและสามารถพยุงสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ากำลังแย่อยู่ในขณะนี้ให้ได้นะครับรอยเตอร์ระบุนะครับว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่คลังและงบประมาณของรัฐบาลยังคงทรุดโทรมจากมาตรการที่นำมาใช้ในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงหลังจากรัสเซียบุกยูเครนด้วยโดยการประเมินของธนาคารโลกระบุว่าประเทศกำลังพัฒนามีภาระหนี้สินต่างประเทศที่ต้องชำระให้แก่เจ้าหนี้ภายนอกประมาณ400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2026นี้โดยมีเพียงแค่ภาระการชำระดอกเบี้ยอย่างเดียวคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3ของยอดหนี้ทั้งหมดซึ่งทางนี้เองเนี่ยบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับธนาคารโลกประกาศว่าสามารถดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนได้สูงสุดเป็นประวัติการถึง 1.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบปีนะครับสิ้นสุดเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากยอดรวมในปี2022ก่อนที่บังก้านะครับประธาน World Bank นะครับจะเข้ามาบริหารในส่วนของยอดเงินดังกล่าวบอกว่าเป็นการเติมแต่งจากเงินทุนจากทรัพยากรของธนาคารโลกเองจำนวน 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีนั้นนะครับรวมเป็นยอดเงินทุนรวมทั้งสิ้น 2.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประธาน World Bank ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่จะนำเอาเงินเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะครับให้กับประเทศที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบนะก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของการประชุมที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะก็จะมีจากหลายประเทศเลยนะครับที่คาดว่าจะได้รับเงินทุนในการสนับสนุนจาก World Bank นะครับในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตานะครับคุณผู้ฟังเมื่อเกิดเหตุนะครับระหว่างทางด้านของกลุ่มฮูตีที่โจมตีทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริจาร์ดเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่10ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและอีก309รายได้รับบาดเจ็บแถลงการจากสำนักงานการบินพลเรือนระบุนะครับมีผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยพลเมืองของซาอุดิอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายแบ่งเป็นชาวบังคลาเทศ2รายพลเมืองจากสหรัฐอเมริกาอียิปต์จอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์และซูดานประเทศละ1รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลแล้วหลังจากเกิดเหตุโจมตีกลุ่มฮูตีพร้อมกลุ่มฮูตีระบุนะครับว่าพร้อมจะดำเนินมาตรการต่างตอบแทนร่วมกับซาอุดิอาระเบียเพื่อกันไม่ให้สนามบินท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่มีภารกิจด้านมนุษยธรรมในขอบเขตของการเผชิญหน้าทางทหารที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทางด้านของสถานีโทรทัศน์
อัลมาซีราของกลุ่มฮูตีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธรอกใหม่ครอบคลุมพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยพุ่งเป้าไปที่ท่าอากาศยานซานาในกรุงซานาตลอดจนพื้นที่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์รายงานระบุด้วยนะครับว่ากองกำลังของรัฐบาลเยเมนเปิดเผยว่าปฏิบัติการโจมตีมากกว่า 1,900 ครั้งในแนวรบของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าทำให้นักรบกลุ่มฮูตีนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการถูกทำลายสร้างความเสียหายต่อยานพาหนะทางทหารของกลุ่มฮูตีแหล่งข่าวทางการของรัฐบาลเยเมนเปิดเผยว่ารอบๆเมืองตาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนมีการลุกคืบนะครับของกลุ่มฮูตีที่เรียกได้ว่าสร้างแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆต่อกองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ปกป้องเมืองดังกล่าวรวมถึงการตัดขาดเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมอยู่ทางตอนใต้ของเยเมนทางนี้ครับรัฐบาลเยเมนได้รับแรงสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของซาอุดิอาระเบียเดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบครั้งใหญ่เมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมเพื่อยึดคืนดินแดนของกลุ่มฮูตีที่กลุ่มฮูตีควบคุมอยู่โดยการสู้รบดุเดือดที่สุดเกิดขึ้นบริเวณรอบๆช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญครับทางด้านของกลุ่มฮูตีออกมาเตือนนะครับเป็นการประกาศเตือนรอบใหม่ในวันนี้นะครับบอกว่าให้สายการบินต่างๆพนักงานสนามบินและนักเดินทางหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินของซาอุดิอาระเบียและเน้นย้ำว่าควรให้ความสำคัญกับคำเตือนดังกล่าวอย่างจริงจังโดยทางด้านของยาย่าซารีโฆษกกองทัพฮูตีได้โพสต์ทางแพลตฟอร์ม X นะครับบอกว่าสนามบินนะครับในซาอุดิอาระเบียนะครับจะสนามบินในเมกกะและเมดินาจะได้รับการยกเว้นจากการโจมตีประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังจากเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริจาร์ดประเทศซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าสายการบินคูเวตแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับจากกรุงริจาร์ดในวันอาทิตย์โดยระบุว่าสาเหตุมาจากการระงับปฏิบัติการชั่วคราวในสนามบินนานาชาติคิงคาลิดของทางการซาอุดิอาระเบียโดยทางด้านของนายดาเนียลทาเฟอร์กรรมการบริหาร Gulf International Forum เปิดเผยกับสำนักข่าวอัลจาซีราบอกว่าแม้กลุ่มประเทศอาหรับที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่พวกเขาจำเป็นต้องระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวบานปลายซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาพลังงานทั่วโลกที่สูงขึ้นก็เรียกได้ว่าต้องจับตาดูนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ร้อนระอุในขณะเดียวกันที่ทั่วโลกก็ออกประนามกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติริจาร์ดโดยสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปก็มีจากหลายประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นชาวพลเมืองของต่างประเทศโดยเหตุโจมตีครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในรอบกว่าทศวรรษนะครับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนานาชาติก็เรียกได้ว่าออกมาประณามกลุ่มฮูตีนะครับโดยทางด้านของผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยนะครับว่าเหตุโจมตีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เลวร้ายแล้วบอกว่าตัวเขาเองจะมีการหารือกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำโดยพฤตินัยของประเทศซาอุดิอาระเบียโดยทรัมป์ได้กล่าวว่ากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมการทำสงครามกับกลุ่มฮูตีหรือไม่โดยทางด้านของนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เรียกร้องให้ยุติการโจมตีที่ส่งผลให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตสหประชาชาตินะครับโดยทางทูตพิเศษของ UN ประจำเยเมนนายฮันกรันเบิร์ก
ได้เปิดเผยว่าการโจมตีสนามบินพลเรือนในซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงถือเป็นการยกระดับความรุนแรงอย่างร้ายแรงบอกว่าการกระทำเช่นนี้เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคทำให้วงจรความรุนแรงยืดเยื้อและทำให้ความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมนลำบากมากยิ่งขึ้นทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์แสดงท่าทีประนามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของกลุ่มฮูตีโดยประนามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนทางกาตาร์โดยกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกประนามการโจมตีของกลุ่มฮูตีเช่นกันโดยระบุว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของซาอุดิอาระเบียอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของภูมิภาครวมถึงความปลอดภัยของพลเรือนสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางทางอากาศด้วยก็หลายประเทศนะครับปาเลสไตน์นะญี่ปุ่นนะครับนานาชาติก็ร่วมกันประนามการกระทำของกลุ่มฮูตีดังกล่าวก็เป็นสถานการณ์ของต่างประเทศนะครับในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: หลายคนน่าจะได้ติดตามภาพข่าวนะครับนาทีระทึกที่เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นแม่น้ำเนปาลนะครับแล้วส่งผลให้มวลน้ำโอ้เรียกได้ว่าจำนวนมหาศาลนะครับทะลักเข้าซัดบ้านเรือนประชาชนมีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายนะครับทางการเนปาลครับเร่งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้อพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหลังจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นแม่น้ำและส่งผลให้บ้านเรือและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งครับถูกกระแสน้ำพัดเสียหายขณะที่มีผู้สูญหาย5รายนะครับแต่จนถึงณขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับด้านงานด้านการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลระบุว่าผู้สูญหายประกอบไปด้วยหญิง2รายชาย3รายนะครับส่วนทางกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้วอีก49รายโดยในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสัญชาติจุดเริ่มต้นของน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกอคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฎมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเกิดดินถล่มลงมาปิดกั้นแม่น้ำพุทธีคันดากีส่งผลให้น้ำเนี่ยเอ่อล้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลายน้ำเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำเร่งอพยพเพื่อความปลอดภัยโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยนะครับว่าทางการได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ปลายน้ำให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะที่หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประมาณ12หลังและสะพานแขวน2แห่งนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายให้กับค่ายปฏิบัติงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำโดยอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดพาไปด้วยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงหลังจากที่ระดับน้ำขุ่นข้นไปด้วยโคลนยังมีเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานทางหลวงที่เชื่อมกับเขตกอขาระหว่างเขตกอขากับเขตทาดิงซึ่งอยู่ติดกันนะครับโดยมีการเปิดเผยว่าทางการมีการแจ้งเตือนประชาชนในเขตกอขานะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้แม่น้ำพุทธีคันดากีเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำตรีสุรีซึ่งอยู่ในระดับแม่น้ำเดียวกันในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมไปครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทานน้ำแข็งที่พังถล่มส่งผลให้ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 1,457 รายและยังมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนโดยขณะที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจได้เดินทางเข้าไปพื้นที่ประสบภัยแล้วพร้อมติดตามสถานการณ์จากมุมสูงโดยเฮลิคอปเตอร์และเร่งสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายๆคนโอ้โหแชร์กันในโลกโซเชียลกันเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่เนปาลตอนนี้ก็กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายนะครับที่ก็กำลังมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเฮอริเคนอิซาเอียสที่ยังคงแผ่อิทธิพลนะครับแล้วก็เล่นงานรัฐทางใต้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายด้วยกันมีรายงานนะครับว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดกระหน่ำพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐด้วยลมกันโชกแรงและฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายมีประชาชนอีกหลายแสนคนต้องเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับรายงานระบุว่าพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดา2รายรายแรกเกิดจากต้นไม้โค่นทับบ้านเรือนส่วนอีกรายที่เสียชีวิตจากควันพิษก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนื่องจากการเปิดเครื่องปั่นไฟไว้ในโรงจอดรถที่ระบายอากาศไม่ดีส่วนอีก2รายพบที่รัฐอลาบามาขณะเดียวกันนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าดับในสหรัฐระบุว่าช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมา มีประชาชนมากกว่า 600,000 คนในหลายรัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งนี้เฮอริเคนอิซาเยสพัดขึ้นฝั่งฟลอริดาเมื่อคืนวันศุกร์ด้วยความเร็วลมสูงสุด168กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไซโคลนเขตร้อนโดยผู้ว่าการรัฐอาราบามาฟลอริดาและจอร์เจียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้าพร้อมมีคำสั่งอพยพประชาชนนับพันคนผู้ว่าการฟลอริดาในรอนเดอซันติสเตือนถึงความเสี่ยงน้ำท่วมและสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอย่างมากขณะที่ผู้ว่าการรัฐอาราบามา KIV เตือนให้ระวังการเกิดพายุทอร์นาโดส่วนที่เมืองชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนารัฐบาลท้องถิ่นขอให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในบ้านในช่วงคืนวันเสาร์เนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงอาจจะพุ่งสูงถึง 7.5 ฟุตนะครับหรือว่าราวๆ 2.3 เมตรทำให้ยากต่อการประเมินความลึกของน้ำท่วมขณะการขับขี่ในช่วงกลางคืนโดยสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งสหรัฐเตือนว่ารัฐนอร์ทแคโรไลนากับเซาท์แคโรไลนานะครับและจอร์เจียอาจต้องเผชิญกับน้ำท่วมและฝนตกหนักที่สูงถึง25เซนติเมตรอีกด้านหนึ่งเฮอริเคนไซมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับ4และกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศเม็กซิโกส่วนพายุโซนร้อนราเชลกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าหาแผ่นดินและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่มันโอ้โหมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังที่นำมาฝากกันด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามในทุกช่องทางด้วยนะครับณเวลานี้พื้นที่กรุงเทพก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับนะปริมณฑลก็ยังไม่มีฝนนะแต่ว่าทางด้านบนนะครับถ้าเราดูทางหน้าจอเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่ทางสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับทางด้านของกาญจนบุรีมีตกเล็กน้อยนะครับห้วยกระเจาตรงเนี้ยนะก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณรพีคุณอภิชาติบอกว่าเดินทางปลอดภัยคุณกระปุกแดงนะคุณพักเคอินพี่จุกระเบียบนะครับขอบคุณคุณบุญชนะด้วยนะฮะขอบคุณคุณ AA ด้วยนะครับทุกท่านเลยคุณนัทนายด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเราจะสรุปเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเท่าที่ติดตามนี้ตอนนี้ก็20รายนะเดี๋ยวดูเรื่องของรายชื่อเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านให้เดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับในช่วงค่ำคืนนี้เดินทางไปไหนนะครับพบเจออุปสรรคหรือว่าต้องการแจ้งขอความช่วยเหลือนะก็ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับที่จอสร้อยนะครับเราก็สแตนบายดูแลคุณผู้ฟังตลอดเวลานะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับทั้ง2หมายเลขดอกจัน1808หรือ1137แล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชันJS Roy ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อุบัติเหตุประจำวันอาทิตย์11ตุลาคมนะครับมีรับแจ้งเข้ามา20รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง3คนนะครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตที่กรุงเทพ1คนต่างจังหวัด2คนนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณทางมูลนิธิหมอไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิหมอไม่ขับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะฮะขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นด้วยแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่นี่เน
1: า
2: ะ

ครื่องหมายแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีอันประกอบด้วยตราสำคัญรูปจักรและตรีนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงสืบราชสันตติวงศ์ปกครองแผ่นดินมาโดยลำดับและในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489คนไทยและแผ่นดินไทยก็ได้รับการปกเกล้าคุ้มครองด้วยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบรมอัยการธิราชสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการเจ้าเป็นพระอัยการตามกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติในปี2477และไม่มีพระราชโอรสธิดาประกอบกับในเวลานั้นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งอยู่ในลำดับการรับราชสมบัติเสด็จสวรรคตแล้วสภาผู้แทนราษฎรจึงได้กราบทูลอัญเชิญพระโอรสพระองค์แรกคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จสวรรคตสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อตามราชประเพณีที่ถือกันมาแต่โบราณเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นครองราชยังไม่ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีความหมายถึงพิธีการแต่งตั้งองค์พระประมุขของราชอาณาจักรหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในปี2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นการพระราชพิธีในเบื้องต้นคือการทำน้ำสงพระมุรธาภิเษกน้ำอภิเษกและการจารึกพระสุพรรณบัตรน้ำสงพระมุรธาภิเษกเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันเจือด้วยน้ำจากปัญจมหานาทีในมัธยมประเทศและตักจากแหล่งน้ำสำคัญ5แห่งในประเทศไทยคือแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์4แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีอันได้แก่สระเกศสระแก้วสระขาและสระยมนาเพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในการสงมุรธาสนานณมณฑปพระกริยาสนานพระที่นั่งไพศาลทักษิณน้ำอภิเษกคือน้ำซึ่งตักจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชอาณาจักรแล้วนำมาประกอบพิธีเป็นน้ำอภิเษกณพุทธเจดีย์สำคัญตามภูมิภาค18แห่งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระปรมาภิไธยรวมถึงดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชลัญจกรพระครุฑผ้าประจำแผ่นดินนั้นเป็นการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2493เพื่อเตรียมทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณพระบรมมหาราชวังในเขตพระราชฐานชั้นในส่วนที่เรียกว่าหมู่พระมหามนเทียนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันเวลาอันเป็นพระมงคลฤกษ์ซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ในวันที่4พฤษภาคมก่อนหน้าวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษกมีพระราชพิธีเจริญพระพุทธมนต์แห่พระสุพรรณบัตรจุดเทียนทองฉนวนบูชาพระมหาเสวตฉัตรและปูชนียสถาน13แห่งพระราชาคณะอ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่5พฤษภาคมซึ่งเป็นวันบรมราชาภิเษกมีการพระราชพิธีส่วนที่สำคัญยิ่งคือการสงพระมุรธาภิเษกเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับเหนืออุทุมพรราชอาณาณมณฑปพระกรยาสนานเจ้าพนักงานไขสหัสธาราโปรยน้ำสงพระมุรธาภิเษกอันเจือด้วยน้ำปัญจมหานาถีในมัธยมประเทศน้ำเบญจสุทธคงคาจากแม่น้ำสำคัญ5สายและน้ำในสระโบราณ4แห่งในราชอาณาจักรไทยจากนั้นสมเด็จพระสังฆราชและพระบรมวงศ์ถวายน้ำด้วยพระครอบพระเต้าพระมหาสังตามลำดับลำดับต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องขัตติยราชภูสิตาภรณ์เสด็จสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณประทับณพระที่นั่งอัฏฐทิตภายใต้พระบวรมหาเสวตฉัตรทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิธีถวายน้ำอภิเษกนี้มีความหมายว่าเพื่ออัญเชิญให้ทรงแผ่พระราชอาณาปกครองประชาชนทั่วทั้ง8ทิศภายหลังจากทรงรับน้ำอภิเษกแล้วเสด็จประทับณพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้นพประดลมหาเสวตฉัตรพระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องขัตติยราชาภรณ์เครื่องประดับพระอิสริยยศและพระสุพรรณบัตรซึ่งจารึกพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกิจดูแลราชอาณาจักรสืบต่อไปณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกมหาสมาคมประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีทูตานุทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในตอนบ่ายวันเดียวกันนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบใหญ่ไปทรงประกอบพิธีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นพระราชพิธีลำดับท้ายในวันบรมราชาภิเษก

0: ลำดับพระราชพิธีสำคัญยิ่งอีกพิธีหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบทอดกันมาในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนซึ่งมีนัยยะหมายถึงการเสด็จมาประทับในพระราชมนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานวันนั้นทรงเครื่องสีวันเสาร์ฉลองพระองค์ไหมดิ้นทองสีน้ำเงินเข้มพระภูษาเขียนทองและฉลองพระบาทไหมทองสลับสีกรมท่ารัดพระองค์ด้วยประคตกรองทองเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชวงศ์ฝ่ายในเชิญพระแสงเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนและเครื่องราชูปโภคตามเสด็จไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเมื่อได้เวลาพระฤกษ์พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ฝ่ายในกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเข้าสู่ห้องพระบรรทมทั้งสองพระองค์ได้ประทับแรมในพระบรมมหาราชวังเป็นเวลา1คืนตามราชประเพณีหน้าท้องพระโรงกลางภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตและกงสุลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทไธยสวรรค์ปราสาทการเสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้นับเป็นธรรมเนียมใหม่ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันยังความปลื้มปิติชุ่มชื่นให้แก่หัวใจคนไทยทั่วกัน
1: ก็พอทราบข่าวว่าท่านจะพิเศษและจะออกสีหบัญชรก็ดีใจพวกเราดีใจกันมากชวนกันไปหลายๆคนเราไปเฝ้าไปคอยเฝ้าไปตั้งแต่เช้าคอยนั่งคอยกันอยู่จนกระทั่งเสด็จออกก็แหมดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าท่านงามหมดทั้งสองพระองค
0: ์และในการพระราชพิธีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมราชวงศ์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลในสิริราชสมบัติและเป็นราชธรรมานุสรณ์

ที่เห็นนี้คือสิ่งของที่พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันประกอบด้วยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินและเสมาพระบรมรูปชนิดทองและเงินชุบทองเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันประกอบด้วยดอกพิกุลทองดอกพิกุลเงินและเสมาพระบรมรูปชนิดทองและเงินชุบทอง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสระค่ะวันนี้วันที่12ตุลาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะผมด้วยทีมงานหลังไมค์นะคะสารคดีของคืนวันนี้แล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญอยู่นะคะคืนนี้ยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพราะว่าคืนนี้เขื่อนเพชรจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดก็คืออาจจะถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้นะเพราะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เลยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทั้งบริเวณเนื้อเขื่อนท้ายเขื่อนแล้วก็จะมีน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำที่น้ำไหลผ่านในพื้นที่อำเภอท่ายางช่วงเหนือเขื่อนเพชรอำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินแล้วก็เอกสารด้วยนะที่สำคัญระวังไฟฟ้านะระวังไฟดูดแล้วก็ต้องดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะคืนนี้นะคืนนี้ต้องระวังเพชรบุรีเพชรบุรีนะคะที่หมู่4บางเค็มเขาย้อยเพชรบุรีนี่น้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่ส่วนในวันนี้แล้วนะคะ13ตุลาคมจะมีการประชุมของIMF World Bank นะคะรายงานจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำประเทศไทยหารือการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำควบคู่ไปกับการเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการ

เงินระหว่างประเทศนะคะโดยในวันที่13ตุลาคมนะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมเวทีหลักของกระทรวงการคลังก็จะมีผู้ร่วมการเสวนาคือนางคริสตาลีน่าจอร์จีว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF นายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกนะแล้วก็มีนางริก้าปูราเนาะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์มาด้วยนะคะส่วนตำรวจนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีนะกำชับตำรวจทุกนายทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติการแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติตนให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศนะคะให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุรวมทั้งเฝ้าระวังกรณีเกิดเหตุการณ์ชุมนุมพวกการประชุมนะคะก็ให้ใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์เพื่อให้การควบคุมเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยเป็นศูนย์ประสานงานการปฏิบัตินะคะรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง29อำเภอใน15จังหวัดนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะโดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ประเมินความเสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ภูมิภาคก็คือภาคเหนือ3จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระแล้วก็อำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลางมี2จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอคลองทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยนะคะภาคใต้10จังหวัดก็มีที่กระบี่นะคะอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาที่อำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและก็วิภาวดีจังหวัดชุมพรนะคะที่อำเภอพระโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญกับเปิดแล้วก็ที่เมืองระนองแล้วก็จังหวัดสตูลนะคะคือที่อำเภอเมืองสตูลแล้วก็ควนกาหลงจังหวัดสงขลาที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังคือที่อำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวแล้วก็ที่จังหวัดยะลาก็คือที่อำเภอบันนังสตาแล้วก็ทานตงนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มด้วยนะคะคือตอนนี้ประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดในภาคใต้นะกรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้มีสถานพยาบาลที่หยุดให้บริการไปตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเหลืออยู่37แห่งที่กลับมาทยอยเปิดให้บริการก็มีจำนวนมากขึ้นตอนนี้115แห่งแล้วแล้วก็มีเปิดบริการบางส่วนอยู่อีก18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ต้องติดตามใกล้ชิด2แห่งนะคะก็คือโรงพยาบาลประจันตคามกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดประจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนได้2แห่งแล้วก็เปิดบริการตามปกติแล้ว6แห่งนะคะโดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์แล้วก็กลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันที่12ตุลาคมในวันนี้นะ12ตุลาคมแล้วก็จะทยอยขยายเปิดบริการอย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้นะคะสำหรับเขตสุขภาพที่5ยังมีน้ำท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและก็พื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการแต่ก็ยังไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์นะคะโดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำกลับมาเข้าอาคารนะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
ยังต้องงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI นะควบคู่ไปกับตอนนี้ต้องดูแลบุคลากรและกลุ่มเปราะบางนะคะสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมนะคะก็มีการดำเนินงานสะสม 316,684 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 103,991 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 44,451 รายพบว่ามีผู้ที่เครียดสูง 1,758 รายผู้ที่เสี่ยงต่อว่าซึมเศร้า127รายเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย15รายนะคะก็มีการจัดบริการดูแลตามระบบนะคะก็593รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 499,297 รายการแล้วก็สนับสนุนการให้บริการศูนย์พักพิงที่ยังเปิดบริการ310แห่งและผู้รับบริการ 11,156 รายนะน้ำท่วมนานๆนี่มันเครียดจริงๆนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะข่าวต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคาดว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะผ่านการเจรจาหรือปฏิบัติการทางทหารเพราะมีเห็นว่าราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากเมื่อความขัดแย้งสิ้นสุดลงแต่ว่าพาไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังตึงเครียดกันอยู่มากนะเพราะว่าเป็นการสู้รบในเยเมนที่ทวีความรุนแรงแล้วเยเมนกลุ่มฮูตีในเยเมนนะเขาก็ขู่ว่าจะโจมตีเรือขนส่งสินค้าต่อไปนะก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานนะคะแต่ทีนี้ในความเห็นของทรัมป์เนี่ยเขาบอกความขัดแย้งจะยุติลงในไม่ช้าเตือนรัฐบาลอิหร่านว่าถ้าไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดก็อาจจะไม่มีประเทศอิหร่านเหลืออีกต่อไปนะผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าปัจจุบันมีน้ำมันขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสมากกว่าช่วงก่อนจะเกิดสงครามซะอีกแล้วก็เรียกร้องให้โรงกลั่นน้ำมันกับผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดราคาทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่เปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม3พฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะกลับมาใช้กำลังทหารหลังการเลือกตั้งนะคะมีของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะที่เขาประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเตนวินเทตลูกสาวของนักธุรกิจชาวเมียนมาที่ถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนกองทัพของประเทศนะคะคือตามข้อมูลของกระทรวงการคลังนะของบอกว่า เธอได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ถอนชื่อออกจากบัญชีดำนะคะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มเจรจากับรัฐบาลเมียนมาที่มีการพลิกนโยบายเดิมของสหรัฐที่มุ่งโดดเดี่ยวนายพลที่ก่อรัฐประหารซึ่งโค่นล้มผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี2564แล้วก็การถอดชื่อออกจากบัญชีดำเนี่ยสะท้อนถึงการประเมินของรัฐบาลที่ว่าการกำหนดสถานะไม่ได้ช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางนโยบายของสหรัฐที่มีต่อเมียนมายังมีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะแต่นี้นักวิเคราะห์บอกว่าอาจจะมาจากแร่เอิร์ธก็ได้นะในเมียนมาที่สหรัฐสนใจอยู่นะคะส่วนสถานการณ์ที่ปากีสถานนะคะประธานาธิบดีปากีสถานประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลประจำแคว้นไคเบอร์ปักตุนควาซึ่งบริหารงานโดยพรรคเตริกเออินซาฟของอิมรานข่านอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานที่ถูกคุมขังในประวัติในประกาศภาวะฉุกเฉินบอกว่ารัฐบาลประจำแคว้นเนี่ยล้มเหลวในการปราบปรามภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกรุนแรงผลจากประกาศฉบับนี้ก็ส่งผลให้ฝ่ายบริหารประจำแคว้นที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกกริบอำนาจการปกครองในทันทีเนี่ยและจริงๆแล้วนี้ปากีสถานก็ยังมีการเผชิญหน้าทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกลางกับฝ่ายค้านด้วยนะที่กำลังตึงเครียดอย่างปิดท้ายที่อินเดียนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อินเดียเนี่ยตอนนี้เขาถอดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปมากกว่า130ล้านคนอ้างเหตุผลเรื่องการจัดระเบียบข้อมูลนะแล้วก็บอกว่าชาวอินเดียต้องแสดงเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยนะก็เลยกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้มีการประท้วงกันในวงกว้างเพราะว่าการถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากขนาดนี้มัน
สั่นคลอนความน่าเชื่อถือการเลือกตั้งในประเทศนะคะคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีโมดีบอกว่าอันนี้เป็นขั้นตอนการลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและแก้ไขข้อผิดพลาดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอินเดียแต่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าซ้ำแล้วลบไปไม่เป็นไรแต่แปลว่ามันกลายเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆเนี่ยแหละถูกลบชื่อออกไปมากกว่า130รายชื่อนะหลายคนเขาก็ยังยื่นอุทธรณ์กันอยู่นะคะในแล้วก็ติดอยู่ในกระบวนการขั้นศาลส่งผลให้พวกเขาสูญเสียสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันกันอย่างสูสีเมื่อช่วงต้นปีนะคะแล้วอีกจำนวนมากก็ถูกลบชื่อออกไปด้วยผลว่าเสียชีวิตไปแล้วนะอันเนี้ยคนที่ถูกบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ออกมาร่วมการชุมนุมเหมือนกันบอกว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้ตายไม่ต้องไปลบชื่อเขาออกนะลบไปทีเดียว130ล้านคนก็เลยกลายเป็นอีกชนวนเหตุที่ออกมาชุมนุมใหญ่ในอินเดียในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะแล้วก็คุณระพีด้วยนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

การสร้างรูปเคารพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาที่เรียกว่ารูปพระเชษฐบิดรหรือพระเทพบิดรการสถาปนาพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์และการอัญเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประดิษฐานในปราสาทพระเทพบิดรทั้งหมดเป็นหลักฐานว่าได้มีราชประเพณีน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่โบราณมาแล้วส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตได้มีพระราชนิยมขึ้นในรัชกาลที่5ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลในวันที่9มิถุนายนของทุกปีในวันนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารซึ่งบรรจุที่ฐานพระศรีสักยมุนีในพระวิหารหลวงภายหลังเมื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งในพุทธศักราช2513ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระราชชนนีเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนกที่เคยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีในวันที่24กันยายนจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538และถวายพระเพลิงในวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2539ในวันที่8มิถุนายนปีเดียวกันนี้เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในปีต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมกันในวันที่9มิถุนายนนับตั้งแต่พุทธศักราช2540เป็นต้นมาในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์พระบรมอัฐิในพระราชพิธีจำนวน153รูปโดยใช้เกณฑ์จากพระชนมายุของทั้ง3พระองค์หากในโอกาสที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีถวายโดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิประดิษฐานในพระราชพิธีนี้เป็นราชประเพณีสืบมา

แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองคำกล่าวอันมีนัยยะหมายถึงแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนทั้งหลายไม่เลือกเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดได้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งรกรากทำมาหากินเป็นปกติสุขโดยทั่วหน้าภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้านับแต่โบราณมาและอีกนัยยะหนึ่งยังเป็นสิ่งบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาซึ่งมีสิ่งเคารพสูงสุดของพุทธศาสนิกชน3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้อย่างรากมั่นคงเป็นที่พึ่งของราษฎรสืบมาเช่นกันทั้งนี้เพราะองค์พระประมุขของชาติได้ทรงรับพระราชภาระสำคัญยิ่งในการทนุบำรุงพระศาสนาด้วยประการต่างๆมาทุกยุคทุกสมัยเป็นต้นว่าการทนุบำรุงพระสงฆ์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสืบทอดพระศาสนาและเผยแผ่คำสอนอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ราษฎรนั้นนอกจากทรงตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเพื่อปกครองคณะสงฆ์การตั้งปริยัติธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายจตุปัจจัยไทยทานพระราชทานนิตยภัตต์และทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแล้วยังทรงพระราชศรัทธาอุปสมบทเจ้านายและข้าราชบริพารให้เป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยดังที่มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงอุปสมบทพระราชวงศ์ชั้นสูงนับแต่พระราชโอรสพระเจ้าหลานเธอเจ้านายเรียกว่าทรงอุปสมบทนาคหลวงซึ่งตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาได้มีพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชบริพารที่เป็นสามัญชนรวมทั้งสามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคได้อุปสมบทเป็นนาคหลวงเป็นราชประเพณีมาจนปัจจุบันพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงแต่ก่อนมีระเบียบปฏิบัติหลายขั้นตอนคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาคหลวงนำดอกไม้ธูปเทียนแผ่เข้าไปกราบถวายบังคมทูลลาผนวดลาอุปสมบทแล้วมีพระราชพิธีสมโภชคือพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมพระราชทานแล้วจึงมีการทำขวัญนาคหลวงพิธีทรงผนวดและอุปสมบทนาคหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเปลี่ยนระเบียบพิธีลงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัยเช่นพิธีทำขวัญนาคหลวงการทำขวัญนาคโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้งดเสียคงมีแต่ขั้นตอนการทรงผนวดการอุปสมบทไว้ผู้ที่จะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์สามเณรที่สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคข้าราชการในพระองค์และข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเครื่องบริขารเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุนาคหลวงและทรงหลั่งทักษิโณทกอุทิศพระราชกุศลตามที่ทรงพระราชศรัทธา

แสงจากเปลวเทียนเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมาที่สว่างสวยณพระอารามต่างๆตลอด3เดือนแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้เปรียบได้กับแสงแห่งธรรมที่ยังคงสว่างอยู่กลางใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยมานานวันการถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นบุญประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติบูชามาแต่โบราณทั้งในส่วนของราษฎรและองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกดังที่มีหลักฐานว่าราชประเพณีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเข้าพรรษานับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมานอกจากการทรงผนวดเจ้านายแล้วได้มีการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาฉลองเทียนพรรษาและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายณพระอารามหลวงสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์มีราชประเพณีเพิ่มเติมคือการถวายต้นไม้เงินทองพุ่มต้นไม้ธูปเทียนแผ่และดอกไม้บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสัมพุทธพันนีพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศลาศนภาลัยในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มพรรษาพร้อมเทียนพรรษาณพระอารามหลวงสำคัญตามพระราชอัธยาศัยซึ่งมักเป็นพระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชประทับการพระราชกุศลทรงหล่อเทียนพรรษาแต่ก่อนได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บอกบุญนำสีพึ่งมาช่วยหล่อปัจจุบันสำนักพระราชวังจะแจ้งให้พระบรมวงศานุวงศ์องคมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆนำสีพึ่งมาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้เช่นกันเทียนพรรษาของหลวงนี้นอกจากทรงพระราชศรัทธาให้หล่อถวายณพระอารามสำคัญในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดแล้วยังมีส่วนที่จังหวัดขอพระราชทานไปถวายยังวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทุกปีจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสร้างโรงหล่อเทียนหลวงทำเทียนพรรษาสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนเทียนพรรษาที่หล่อและตกแต่งลวดลายสวยงามแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะอัญเชิญไปให้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเพื่อเชิญไปยังพระอารามทั้งหลายตามที่ทรงอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาและธรรมเนียมโบราณเนื่องในการพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษาที่ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดไว้อีกส่วนหนึ่งคือการสวดมหาชาติคำหลวงในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการจัดนักเรียนมาสวดตามศาลารายที่เรียกว่าสวดโอเอวิหารรายในวันพระหรือวันอุโบสถศีลตลอดช่วงเข้าพรรษาในพุทธศักราช2501เมื่อสำนักสังคนายกกำหนดให้วันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปวัตนสูตรทำให้เกิดมีปฐมสาวกและเกิดสังฆรัตนะครบองค์แห่งรัตนตรัยประจักษ์แก่ตาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีนี้รวมไว้ในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเรียกว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาตราบใดที่ยังมีเสียงสวดมนต์ก้องกังวานและมีแสงสว่างจากเทียนพรรษาทั้งของหลวงและของราษฎรจุดถวายเป็นพุทธบูชาณพระอารามทั่วแผ่นดินไทยย่อมมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนาจะยังคงได้รับการทนุบำรุงสืบทอดไว้ส่องหนทางชีวิตแก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ตามปฏิทินทางจันทรคติอย่างไทยเมื่อถึงราวเดือน4เดือน8และเดือน12ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลเก่าผ่านพ้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือสิ้นฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนและสิ้นฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวความรู้สึกห่วงใยเมื่อร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวในช่วงเวลาเหล่านี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีความอาทรแก่พระพุทธปฏิมาด้วยดังที่มีการนำผ้าไปห่มถวายในหน้าหนาวเป็นประเพณีของราษฎรทั่วไปในส่วนที่เป็นราชประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสภักไปห่มพระพุทธรูปสำคัญเช่นพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกมาแต่โบราณเช่นกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นสิริต่อพระองค์และพระนครจึงได้ทรงขนานนามกรุงที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่ามหานครซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงพระราชศรัทธาให้ช่างประดิษฐ์เครื่องทรงถวายสำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลคือเครื่องทรงฤดูร้อนสำหรับหนึ่งและเครื่องทรงฤดูฝนสำหรับหนึ่งต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทรงเปลี่ยนถวายให้ครบทั้ง3ฤดูกาลจึงมีราชประเพณีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามลำดับดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจำทุกปีลำดับการพระราชพิธีเริ่มจากการถวายน้ำพระสุคนสงด้วยพระมหาสังประจำองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระมหาสังทักษิณาวัตรแล้วทรงทรับพระสุคนด้วยผ้าทรับพระองค์แล้วจึงถวายพระศกหรือพระมงกุฎตามฤดูกาลเครื่องทรงนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานจะนำมาแต่งถวายภายหลังผ้าซึ่งทรงซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทุกชิ้นจะทรงนำมาบิดให้น้ำพระสุคนซึ่งเรียกกันโดยสามัญว่าน้ำมนต์พระแก้วลงในโถแก้วและหม้อน้ำต่างๆจากนั้นจึงพระราชทานน้ำมนต์พระแก้วแก่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระมหาสังเพชรน้อยแล้วทรงพระสุรายพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกันภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นแสดงถึงความศรัทธาสูงสุดที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ย้อนไปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในวังสะประทุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณกรุงโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492และหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่24มีนาคม2493ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่28เมษายนปี2493บรรยากาศของความปลื้มปิติอบอวลไปทั่วทั้งวังสะประทุมเวลา 9:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวันนั้นทรงฉลองพระองค์เต็มยศสวมสายสะพายจักรีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระคู่มั่นซึ่งงดงามอยู่ในชุดสีงาช้างเสื้อแขนยาวปักลายกระหนกทองสวมสายสะพายประถมจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องรับแขกพระตำหนักจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ลงนามโดยมีราชสักขีลงนามด้วยเมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 10:45 นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกณห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องราชสักการะสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณห้องรับแขกอีกครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีและได้พระราชทานขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีหีบบุหรี่เงินประดับอักษรพระปรมาภิไธยพ.อ.และพระนามาภิไธยส.ก.มีรูปจักรกับตรีอยู่บนฝาหีบเป็นของที่ระลึกพระราชทานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในเวลา 16:00 นทั้งสองพระองค์เสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อประกาศการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลหลังการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งตลอดระยะทางเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรด้วยหัวใจเปี่ยมสุขและสำนึกรู้ว่าในยามนี้คนไทยได้มีหลักผูกพันยึดมั่นเป็นพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินตราบนานเท่านั้น

บทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือการทำบุญวันเกิดด้วยว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเห็นว่าการมีอายุมากถึงบรรจบครบปีไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันอุดมเป็นเรื่องที่ควรยินดีจึงเกิดเป็นราชประเพณีในการจัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาส่วนการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในปี2441มีการพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตและข้าราชการและเมื่อมีพระชนมพรรษาครบ40พรรษาในปี2446จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี2466เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกในปี2471เป็นงาน2วันในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่พุทธศักราช2494เป็นต้นมามีกำหนดพระราชพิธี2วันคือวันที่12และ13สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกระทั่งในปี2517โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่12สิงหาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นประจำทุกปีส่วนในปีที่มีพระชนมพรรษาครบรอบพระนักษัตรคือ3รอบ5รอบและ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิเศษคือนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายสักการะพระพุทธรูปสำคัญบูชาพระรัตนตรัยถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่พระราชาคณะบรรพชิตจีนและยวนที่มาถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์รวมถึงการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาทนอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต่างร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระผู้เปรียบประดุจ

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชถิ่นนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชถิ่นนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2508คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางมหาสังฆนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทหารพลเรือนเป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมาพุทธศักราช2532ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

0: ียของแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่นะครับก็เนื่องจากได้รับน้ำเสียจากคลองซึ่งระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับเนื่องจากในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีคลองมากมายนะครับหลายเป็นหลายสิบคลองด้วยกันนะครับจากลักษณะของน้ำในคลองพระโขนงซึ่งเราเห็นอยู่นี่นะครับจะเห็นว่าน้ำในคลองเนี่ยมีลักษณะเน่าเหม็นและก็มีสีดำนะฮะอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือเนื่องจากมีการระบายน้ำเสียจากชุมชนจากบ้านเรือนเนี่ยระบายลงสู่คลองสภาพเน่าเสียเนี่ยทำให้มีผลต่อคุณภาพน้ำคือ
1: ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าอันเนื่องมาจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากคลองในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาทางนิเวศวิทยาที่หลายฝ่ายกำลังวิตกกังวล
0: ทีนี้นอกจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำนะครับอันนึง
1: คาดหมายกันว่าภายในเวลา10ปีข้างหน้าหากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม่น้ำเจ้าพระยาจะเน่าไปตลอดช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครอันจะกลายเป็นวิกฤตการทางสิ่งแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นถึงกว่า6ล้านคน

แม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยใสสะอาดได้กลายเป็นเพียงความฝันของเด็กๆที่วาดหวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเท่านั้น

สีของแม่น้ำที่แตกต่างกันในบริเวณนี้บอกให้เรารับรู้ถึงการรวมตัวกันของแควใหญ่สองสายจากภาคเหนืออันนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำปิงรวมกับแม่น้ำวังเรียกว่าแควแม่ปิงอีกแควหนึ่งเกิดจากแม่น้ำยมรวมกับแม่น้ำน่านเรียกว่าแควน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอีก360กิโลเมตรของแม่น้ำสายนี้ผ่านพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางจนไหลเลี้ยวลดไปออกทะเลที่อ่าวไทยเขตจังหวัดสมุทรปราการ

ดินตะกอนอันอุดมไปด้วยอินทรีย์สารที่แม่น้ำเจ้าพระยาพัดพาลงมาทับถมกันเป็นเวลานานนับพันปีทำให้ดินแดนภาคกลางของประเทศไทยกลายเป็นแผ่นดินแห่งท้องทุ่งและธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์มาแต่อดีตกาลเรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 70,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดสำคัญในภาคกลางของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้ำโดยเฉลี่ยของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีประมาณปีละ 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้ถึงกว่า10ล้านไร่ผลผลิตข้าวจากลุ่มเจ้าพระยาทั้งนาปีและนาปรังรวมกันปีละประมาณ5ล้าน1แสนตันนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและส่งออกไปจำหน่ายมากติดอันดับโลก

ภาพวาดจากจดหมายเหตุเก่าแก่ของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาถึงแผ่นดินสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาภาพนี้บอกเล่าถึงความรุ่งเรืองของแม่น้ำเจ้าพระยาในฐานะเส้นทางคมนาคมสำคัญของชาติได้เป็นอย่างดีเชวาลีเยเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พรรณนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ตอนหนึ่งว่าแม่น้ำนี้ใหญ่โตและสง่างดงามมากลึกหลายวาและในปีหนึ่งน้ำคงท่วมตามทุ่งนาราว 3-4 เดือนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาก็เหมือนกับแม่น้ำนายของเมืองอียิปต์ในเวลาน้ำท่วมนั้นก็เท่ากับเอาปุ๋ยมาใส่ตามไร่นาอันมีอยู่มากอย่างที่สุดพระสังฆราชปานเลอกัวบรรยายไว้ในหนังสือเล่าเรื่องเมืองไทยซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2397เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาในสายตาของท่านเมื่อ137ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบ้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งไปกว่าประเทศสยามหรือไม่โคลนตมของแม่น้ำได้ทำให้ผืนดินอุดมไปด้วยปุ๋ยทุกปีโดยแทบไม่ต้องบำรุงดินเลยก็ได้ต้นข้าวกอใหญ่อันมีรสวิเศษด้วยระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับรู้ถึงการก่อกำเนิดขึ้นของราชธานีสำคัญ3แห่งซึ่งสถาปนาขึ้นณพื้นที่ท่ามกลางความคดเคี้ยวของแม่น้ำประหนึ่งว่าอยู่ในอ้อมอกแห่งแม่เจ้าพระยาครุ่งศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองบนเกาะรูปทรงคล้ายเรือสำเภามีแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลโอบล้อมเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันข้าศึกศัตรูและเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของราชธานีที่รุ่งเรืองอยู่นานถึง417ปีกรุงธนบุรี

ราชธานีสำคัญทางยุทธศาสตร์และการค้าสถาปนาขึ้นณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ไกลจากจุดที่ไหลไปออกทะเลจึงปรากฏนามว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครราชธานีบนฝั่งเจ้าพระยาตรงกันข้ามกับกรุงธนบุรีเป็นเมืองบนเกาะที่มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกกันมาแต่โบราณว่าบางเกาะภายหลังจึงออกเสียงเพี้ยนไปตามเสียงฝรั่งที่เข้ามาในสมัยนั้นว่าบางเกาะมิได้มีที่มาจากคำว่าบางมะกอกอย่างที่เข้าใจกันการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำที่เรือรางเกวียนซึ่งจมอยู่ในทะเลบ้านบางเสร่จังหวัดชลบุรีทำให้ได้หลักฐานสำคัญแสดงว่าแม่น้ำเจ้าพระยาคือประตูที่เปิดราชอาณาจักรสยามสู่โลกภายนอกทั้งทางการทูตและการพาณิชย์เครื่องถ้วยจีนสมัยพุทธศตวรรษที่19นี้เป็นสินค้าบรรทุกมาในเรือสำเภาเข้ามายังอ่าวไทยมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเรือกำปั่นขนาดใหญ่ของมหาอำนาจจากยุโรปแล่นผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแสดงบทบาททั้งทางการค้าและการเมืองต่อกรุงสยามในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีดำเนินชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา

ชีวิตริมแม่น้ำลำคลองคือวิถีแห่งวัฒนธรรมที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิมของกลุ่มชนตระกูลไทยหรือไตซึ่งมีหลักฐานว่าได้เริ่มตั้งถิ่นฐานจากชัยภูมิที่ใกล้แม่น้ำเป็นจุดเริ่มแรกการสร้างบ้านเสาสูงริมน้ำหรือการใช้ชีวิตในเรือนแพเป็นความคุ้นชินของบรรพชนไทยมาแต่บรรพกาลวัฒนธรรมชาวน้ำจึงเป็นคำอธิบายความเกี่ยวพันอันใกล้ชิดของคนไทยกับสายน้ำได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

ก่อนที่คนทั่วไปจะรู้จักชุมชนแห่งนี้ในนามเมืองปากน้ำมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่าแต่ดั้งเดิมคนในสมัยนั้นเรียกที่นี่ว่าบางเจ้าพระยาสันนิษฐานว่ามีที่มาจากบรรดาศักดิ์ชั้นสูงของเจ้าพระยาท่านหนึ่งซึ่งคุมไพร่พลตั้งด่านตรวจตราอยู่ที่บางหรือตำบลนี้เพื่อคอยสกัดกั้นข้าศึกศัตรูที่อาจรุกล้ำเข้ามาทางปากแม่น้ำจึงเรียกบางแห่งนี้ว่าบางเจ้าพระยาบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่ระดับชั้นขุนหลวงพระยาและเจ้าพระยากำหนดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำให้สันนิษฐานได้ว่าชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรเริ่มเรียกกันเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏชื่อแม่น้ำนี้อยู่ในสนธิสัญญาที่สยามทำกับฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าแม่น้ำบางเจ้าพระยาภายหลังจึงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันนี้ร่องรอยของชื่อบางเจ้าพระยาลบเลือนไปจากความทรงจำของผู้คนจนไม่มีใครรู้จักบางนี้อีกแล้วทั้งยังไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านเจ้าพระยาผู้รับราชการสนองคุณแผ่นดินอยู่ที่บางเจ้าพระยาท่านนั้นคือใครแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงรับใช้แผ่นดินไทยและประชาชนไทยอย่างซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมอันส่งผลให้คุณค่าของแม่น้ำในฐานะเส้นทางคมนาคมหลักของประเทศกำลังจะหมดไปบางช่วงตอนของแม่น้ำกลายเป็นเพียงที่รองรับสิ่งปฏิกูลจากความเสื่อมโทรมของสังคมอุตสาหกรรมทันสมัยเท่านั้น

ำเนิดของเจ้าพระยาคือการรวมตัวกันของแม่น้ำสี่สายสำคัญในภาคเหนือของไทยคือแม่น้ำปิงวังยมและน่านซึ่งเกิดจากทาน้ำเล็กๆนับร้อยสายไหลจากเทือกเขาสูงมารวมกันเรียกตามภาษาถิ่นของชาวเหนือว่าขุนน้ำขุนน้ำปิงมีจุดกำเนิดอยู่บนยอดเขาสูงแห่งทิวเขาแดนลาวซึ่งทอดตัวเป็นแนวพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตประเทศไทยกับพม่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิวเขาผีปั่นน้ำแผ่อาณาเขตคล้ายนิ้วทั้ง5ที่กางออกไปในดินแดนภาคเหนือตอนกลางเป็นขุนน้ำของแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันตกเขตรอยต่อจังหวัดพะเยาเชียงรายเป็นขุนน้ำวังและทิวเขาผีปั่นน้ำตะวันออกเป็นขุนน้ำยมขุนน้ำน่านอยู่บนยอดดอยภูคาในทิวเขาหลวงพระบางทางชายแดนไทยลาวเขตจังหวัดน่าน

ขุนน้ำทั้ง4แห่งปิงวังยมและน่านกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือและถือเป็นต้นทานแห่งการก่อกำเนิดขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุนี้จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของคณะทำงานสำรวจแหล่งกำเนิดหรือจุดอันนับได้ว่าเป็นยอดน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของประชาชนไทยซึ่งยังไม่เคยมีคณะบุคคลใดทำการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนเลย

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนางลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนางลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง

ภูสูงเสียดฟ้าดารดาษอยู่บนผืนแผ่นดินล้านนาเชียงใหม่ล้วนคือป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายที่ไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ำปิงหนึ่งในสี่สายน้ำหลักของภาคเหนือที่รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังไม่เคยมีการสำรวจให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาก่อนว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำบนดอยสูงใดคือขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของลำน้ำปิงอันอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดและจุดเริ่มต้นของการเดินทางของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: นี่แหละก็ถึงอำเภอฮอดอำเภอฮอดหลังต่อจากอำเภอฮอดไปมันก็จะเป็นบริเวณเขื่อนที่เขื่อนมันจะมาถึงจุดแค่นี้นะเขื่อน
1: คณะสำรวจจุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มปฏิบัติงานค้นหาขุนปิงโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานอนุรักษ์ต้นน้ำของกรมป่าไม้
0: น้ำค่อย
2: ตับ
0: จ
2: ุดสูงที่สุดเลย
0: ก็บางครั้งถ้าอันนี้จะเป็นสูงสุด
1: หนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2527ระบุถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงไว้ว่าแม่น้ำปิงยอดน้ำเกิดจากเขาไม่มีชื่อสูง 1,824 เมตรเหนือดอยถ้วยในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อตรวจสอบแผนที่ของกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดก็ปรากฏมีภูเขาสูงชื่อดอยถ้วยระบุพิกัดจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลที่ 1,824 เมตรตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งเขตชายแดนไทยพม่าตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ฐานดอยถ้วยปรากฏชื่อหมู่บ้านห้วยน้ำปิงอยู่ใกล้เส้นแม่น้ำระบุชื่อแม่น้ำปิงที่ละติจูด19องศา46ลิปดาลองติจูด98องศา50ลิปดาอันเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นแม่น้ำปิงที่ปรากฏในแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่กรมทางหลวงก็ระบุชื่อหมู่บ้านคล้ายกันว่าบ้านหัวน้ำปิง
3: รอยไม่เหมือนตามพื้นราบแถวเขมรเท่าไหร่เส้นไปรู้เนาะ
4: แต่ถ้าข้อมูลละเอียดนะผมว่าเกี่ยวกับไอ้ในพื้นที่นี้นะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเขารู้ดีเพราะตั้งมา
1: การค้นหาขุนปิงดำเนินต่อไปในครั้งนี้คณะสำรวจมุ่งเน้นความสนใจไปที่บ้านห้วยน้ำปิงหรือหัวน้ำปิงซึ่งควรจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดของแม่น้ำปิงมากที่สุดโดยมีข้อมูลทางการทหารระบุว่าหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์แดงซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานหลายสิบปีแล้ว
3: แต่ว่าเขาตัวนี้บ่มีนะ
5: บ้านหัวน้ำปิงเนี่ย
3: หัวน้ำปิง
5: แต่ว่าพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่เคยไปสำรวจ
1: แต่ทว่าบัดนี้ไม่มีหมู่บ้านหัวน้ำปิงตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อีกแล้วขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณเชิงดอยถ้วยก็เป็นตะเข็บชายแดนไทยพม่าที่ยังไม่มีความปลอดภัยนักยากที่ใครจะเดินทางไปถึง

Oh, ini

0: 啊，所以他，我讲呢，他那边哦，那个车嘞还得加得到的，那边那呀，车嘞加嘞会钞票的哦，不物价，那个那个那边那呀，车嘞哦，物价物价的就包包物价嘞哦，那个钞票在哪里哟？钞票在哪里哦？哦，被老婆个嘞，哦，带我那嘞，那边个车位，那边个好大了，地价地多位。
1: 那你带我那么点去吃哈？哈哈哈哈哈！
2: 马达巴尼亚去哈？
3: ในที่สุดเราก็พบว่าชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันก็คือบ้านหัวน้ำปิงในอดีตซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเชิงดอยถ้วยต่อมาถูกอพยพลงมาอยู่ในเขตตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวตามนโยบายของหน่วยเฉพาะกิจ327แห่งกองทัพภาคที่3เพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและป้องกันไม่ให้มีการทำลายป่าต้นน้ำปิงอีกต่อไป
4: รับสลับจับเพื
5: ่อนแล้วก็สำหรับตามที่ต่อมาทั้งหลังมาทั้งนกอ้อนี่ไม่ต้องห่วงว่าเขาไม่ไปที่เสียนักน้อยครับ
6: แต่ว่าการควบคุมเองนี่ผมจะปล่อยหัวหน้าปชด.คือคุณจายครับช่วยคำนะสองคนช่วยกัน
3: บ้านเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านชายแดนไทยพม่าซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่กับชาวจีนฮ่อและหมู่เซอร์อาศัยอยู่รวมกันและนับเป็นพื้นที่ใกล้ดอยถ้วยมากที่สุด
6: อย่างเก้านี่ทหารด้วยพ่อทหารเนี่ยเขาจะสั่งกันด้วยครับห้ามยิงสัตว์ป่าด้วยครับ
7: เดี๋ยวเราจะเดินไทม์จากเส้นนี้กันนะครับมึงนะคร
8: ับ
7: ที่ไปนำสันเส้น
3: ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลจนแน่ชัดคณะสำรวจขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านเมืองณมุ่งหน้าไปตามแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยใกล้ชายแดนไทยพม่าซึ่งเรียกกันว่าช่องเมืองณนับเป็นการสำรวจขุนปิงเป็นครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆอันประกอบด้วยนักวิชาการจากกองอนุรักษ์ต้นน้ำและกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการที่4หน่วยเฉพาะกิจ327หน่วยราษฎรอาสาป้องกันชายแดนไทยพม่าบ้านเมืองณและคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีชาวมูเซอร์และไทยใหญ่ที่ชำนาญพื้นที่เป็นผู้นำทางพื้นที่ป่าดอยถ้วยจัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวนับเป็นพื้นที่ป่าไม้ทิศเหนือสุดของประเทศภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนโดยมีสันดอยถ้วยทิศเหนือเป็นพรมแดนธรรมชาติแบ่งเขตแดนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของไทยกับดินแดนรัชฉานของพม่านับเป็นดอยสูงที่สุดของทิวเขาแดนลาวสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบประเภทป่าดิบเขาซึ่งมักขึ้นอยู่บนภูเขาสูงระดับพันเมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปมีพันไม้ประเภทไม้กอขึ้นปะปนกับไม้สนเขาโดยมีผักกูดเฟิร์นมอสและกล้วยไม้ดินเป็นไม้พื้นราบมีคุณลักษณะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก

จากแนวสันเขาแห่งเทือกดอยถ้วยคณะสำรวจมุ่งหน้าลงสู่หุบเขาแล้วลัดเลาะไปตามลำห้วยซึ่งมีทาน้ำเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยใหญ่ซึ่งชาวบ้านยังคงเรียกชื่อห้วยน้ำปิงหรือห้วยขุนปิง

0: こすりこまくえよちゃしぶりてくこちょがいかみなぴりてこりちゃたべ
1: นะปิงเตกาติแชเวมีความหมายว่าเดียวดายที่หัวน้ำปิงเป็นเพลงพื้นบ้านมูเซอร์ในลักษณะการขับลำคล้ายเพลงซอพื้นเมืองของชาวเหนือมูเซอร์บ้านหัวปิงขับร้องเพลงนี้กันมานานโดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันเป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าได้มีการเรียกชื่อลำห้วยนี้ว่าห้วยน้ำปิงกันมาแต่โบราณกาลแล้วตำนานพื้นบ้านมูเซอร์ก็เล่าว่าณจุดสูงสุดของดอยถ้วยอันเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงคือที่ชุมนุมของเหล่าเทวดาจากทุกสารทิศรวมทั้งผีปู่มูเซอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพบูชาจึงปรากฏว่าแม้จะต้องย้ายถิ่นฐานออกไปไกลจากเชิงดอยถ้วยแต่ชาวมูเซอร์บ้านหัวน้ำปิงก็ยังจัดพิธีกรรมบูชาผีปู่มูเซอร์ในทุกๆวันศีลหรือวันพระซึ่งจะต้องจบลงด้วยการเต้นจะคึศิลปะการร่ายรำของชาวมูเซอร์ถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาทุกครั้ง

นิทานเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่บ้านเมืองนะเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ยังเทือกเขาแห่งหนึ่งและทรงประทับนั่งที่ใต้ร่มไม้ที่ขุนปิงบริเวณที่เรียกว่าออบขุนปิงจึงมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าเฝ้ารวมทั้งบรรดาสัตว์เดรัจฉานเช่นพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งได้เก็บผลไม้ป่าคือผลนะหรือลูกสมอป่ามาถวายครั้นพระพุทธเจ้าทรงรับผลนะไว้ในพระหัตถ์ก็กลายเป็นผลนะทองคำภายหลังจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองนะซึ่งยังปรากฏมีรอยเท้าพญาช้างเผือกตามตำนานอยู่บนเทือกหินใกล้ร่มไม้นั้นชาวบ้านเมืองนะก็เชื่อว่าน้ำที่ไหลออกจากออบขุนปิงแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2530ออบขุนปิงได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่หนึ่งในการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทางไปตามลำห้วยแม่ปิงประสบความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไต่ระดับความสูงถึงจุดที่ 1,500 ถึง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลลำห้วยแม่ปิงค่อยๆแคบเล็กลงบางช่วงตอนปรากฏเป็นน้ำตกสายเล็กๆจากหน้าผาหินสูงชันซึ่งหมายถึงว่าขุนปิงหรือจุดต้นที่สุดของสายน้ำปิงจะต้องอยู่สูงขึ้นไปกว่านี้อีก

0: จนในที่สุดเมื่อขึ้นมาถึงหน้าผาสูงที่ระดับ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลใกล้จุดสูงสุดของยอดดอยถ้วยเส้นลำห้วยแม่ปิงก็หายไปในซอกหินใหญ่เบื้องหน้ากลายเป็นเพียงตาน้ำเล็กๆซึมออกมา
1: แล้วไปสูงกว่านี้อีกได้ไหม
2: ไม่เราบังคับ
3: ได้แล้ว
1: ได้แล้ว
2: ได้แล้ว
1: แค่นี้แหละ
2: ผมมีแล้วผมมีแล้ว

0: ราได้ดูเราถ้าเราหันไปดูข้างหลังนี่เนินข้างหลังนี่มันจะระยะที่ชั้นความสูงที่1,700นะเพราะนั้นตาน้ำนี่ก็อยู่ประมาณที่ชั้น1,700อยู่ในพิกัดที่834นะ904
1: พิกัดแผนที่ใช่ไหมฮะ
0: พิกัดแผนที่834-934ชั้นความสูงจะห่างจากยอดสูงสุดของดอยถ้วยก็124เพราะว่าชั้นสูงมันแค่1824นะ
1: 124นี่หมายความว่าชั้นความสูงใช่ไหม
0: ชั้นความสูงระยะทางประมาณ400เมตร
1: ถ้าเราดูจากลักษณะตาน้ำที่เห็นนี่ไม่ทราบว่าทางวิชาการป่าไม้พิจารณาได้ไงครับพี่ชูศักดิ
2: ์ที่จุดยอดสูงสุดของตาน้ำอันนี้นะฮะที่ดูจากที่เรามาถึงเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะซึมลงไปตามภูเขาส่วนหนึ่งของน้ำมันจะไหลลงไปตามลำห้วยนะฮะอีกส่วนหนึ่งมันจะซึมซับลงไปใต้พื้นดินใต้ภูเขานี้นะฮะแล้วมันก็จะค่อยๆซึมออกมาตามช่องตามอะไรนี่มันจะมาออกตามช่องหินบ้างหรือว่าซึมตามพื้นดินบ้างเป็นจุดๆแล้วมันจะลงไปตามร่องห้วยอันนี้เป็นตาน้ำชนิดหนึ่งฮะมันจะออกมาเป็นตามร่องหินก็มีบางจุดก็ออกมาตามพื้นดินก็มีนะฮะเราตามลักษณะภูมิประเทศแล้วที่ว่าเราขึ้นมาตามลำห้วยอันนี้เขาเรียกห้วยน้ำปิงใช่ไหมเราจะเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสุดปลายห้วยสุดปลายห้วยอันนี้คือจุดสูงสุดของมันแล้วจุดนี้เป็นจุดต้นน้ำของมัน
1: อ

ื้นที่ป่าดอยถ้วยเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาวติดต่อกับพื้นที่ป่าสงวนเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศในเขตภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่รวมกันถึง 780,000 ไร่หรือราว 1,200 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กำลังดำเนินงานสำรวจอย่างเร่งรีบเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในนามอุทยานแห่งชาติเชียงดาวเพื่อให้ดำรงความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นจุดต้นที่สุดของแม่น้ำปิงซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยสืบไป

0: จ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสาย

0: จากเทือกเขาสูงชันทางชายแดนไทยพม่าไหลรวมกับทาน้ำหลายสิบสายลำห้วยแม่ปิงขยายใหญ่กลายเป็นแม่น้ำปิงไหลลดเลี้ยวลงไปในพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้จากอำเภอเชียงดาวสู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น้ำแม่ปิงที่ยังใสสะอาดเลี้ยงชีวิตบรรดาช้างงานในศูนย์ฝึกช้างแตงดาวเขตรอยต่ออำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนับเนื่องจากอดีตที่ศูนย์แห่งนี้ยังฝึกช้างเพื่องานชักลากซุงในป่าจวบจนปัจจุบันเมื่อไม้ในป่าลดน้อยลงจึงกลายเป็นการฝึกแสดงให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้นการเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่สำนึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อคนยังคงเดิมทุกๆปีในช่วงวันสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวพื้นเมืองเหนือเจ้าของช้างและบรรดาควานช้างพร้อมใจกันจัดพิธีรดน้ำดำหัวช้างเพื่อแสดงความรำลึกในบุญคุณที่ช้างมีต่อพวกเขาเสมอมาด้วยเครื่องบูชาคารวะไม่ต่างไปจากพิธีรดน้ำดำหัวคนแต่อย่างใดน้ำส้มปล่อยหรือน้ำที่แช่ด้วยฝักส้มปล่อยเป็นไม้สมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งชาวล้านนาถือเป็นของสูงใช้ในการสักการะสิ่งที่ตนเคารพการเอาน้ำส้มปล่อยลูบผมถือเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายสร้างความสุขสวัสดีแก่ชีวิตและขอสมาลาโทษต่อการกระทำที่ได้ล่วงเกินไปกล้วยดอกไม้แทนเครื่องบายสีเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง
1: วันนี้ก็เป็นวันดีปีใหม่ขอให้สุขสบายอายุมันผลยืนนะอย่าไปเจ็บไปเกณฑ์ยัง
2: มันมันมัน
3: มันเลยมันดีมีสุขนะวันนี้เจ็บไปเป็นอย่างนี้ไปกันจนเฒ่าจนแก่นะ
4: ผมก็ทำทุกปีที่ทำนี่ก็เพราะว่าช้างเนี่ยให้บุญคุณกับผมได้มีอาชีพทำอย่างนี้แล้วก็ผมก็ให้ตอบแทนบุญคุณช้างนะฮะเพื่อเราจะได้สบายใจแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วย
0: ช้างงานกว่า20เชือกได้รับการปรนิบัติเป็นพิเศษในวันนี้หลังจากทำงานเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของมาตลอดปีแต่ก็มีลูกช้างบางเชือกไม่ยอมให้รดน้ำดำหัวด้วยเข้าใจว่าจะถูกฉีดยาเหมือนทุกครั้งที่เห็นสัตวแพทย์มายืนอยู่บนแท่นนี เสร็จพิธีแล้วก็ปรนเปรอช้างด้วยอาหารจานโปรดคือกล้วยและอ้อยในปริมาณที่มากกว่าวันธรรมดาแล้วพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำปิงอีกครั้งอันนับเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับช้างมากที่สุดตามวิสัยของสัตว์ที่ขี้ร้อนและขาดน้ำไม่ได้ดังปรากฏว่าช้างตัวหนึ่งจะกินน้ำมากถึง60แกลลอนหรือราว15ปี๊บต่อวันทีเดียว

ภอแม่แตงขนาดของแม่น้ำกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำแม่แตงไหลมาสบปริมาณน้ำเฉลี่ยถึงปีละ850ล้านลูกบาศก์เมตรของแม่น้ำแม่แตงได้ทำให้แม่น้ำแม่ปิงก่อประโยชน์ทางชลประทานแก่ประชาชนสองฝากฝั่งอย่างมากพื้นที่ป่าสองฝั่งแม่น้ำแม่แตงอันอุดมสมบูรณ์นับเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศโดยเฉพาะป่าขุนคลองบนดอยสันคมพระเขตอำเภอเชียงดาวซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของลำน้ำแม่แตง

0: tận tiếng răng mà càng tăng bàn to đưa thập phương chạy cười ta mai cười con thầy dù thầy tha nữa mới tận tiếng răng mà càng mà cưa tăng bàn to đưa thập phương chạy cười ta mai cười con
1: เด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซอพร้อมใจกันปลูกป่าเพื่อร่วมรำลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนและสะท้อนถึงจิตใจที่รักและหวงแหนป่าขุนคลองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตบรรพบุรุษชาวลีซอของพวกเขาเคยเผาทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างรู้เท่าไม่ถึงการมาก่อนกิจกรรมปลูกป่าในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองกับหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่26ตามโครงการปรับปรุงต้นน้ำแม่ปิงตอนบนของกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้

ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลถึงกว่า 1,100 เมตรในเขตอากาศที่มีฝนตกตลอดปีพื้นที่ป่าขุนคลองจึงเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบป่าดงดิบและป่าดิบเขาขุนคลองจึงเป็นขุนน้ำหรือต้นน้ำของลำน้ำหลายสายที่ไหลไปลงแม่น้ำแม่แตงและแม่น้ำปิ่งความสมบูรณ์ของป่าขุนคลองจึงส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในพื้นราบอย่างยิ่งแต่การทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยอย่างหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำให้พื้นที่ป่าขุนคลองลดลงอย่างน่าวิตกกองอนุรักษ์ต้นน้ำกรมป่าไม้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นดูแลรักษาป่าขุนคลองโดยมีภารกิจหลักคือการปลูกป่าทดแทนอันหมายถึงการแปรสภาพภูเขาหัวโล้นทั้งหลายให้คืนสู่ความเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

ทุกๆปีเมื่อฤดูฝนใกล้มาเยือนกล้าไม้นับหมื่นนับแสนต้นถูกเพาะชำเตรียมไว้ให้กองทัพคนงานนำไปปลูกทันทีที่ฝนเม็ดแรกชะผืนแผ่นดิน

กล้าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สนสามใบเพราะนี่คือพันไม้ดั้งเดิมของป่าขุนคลองทั้งยังมีคุณลักษณะที่เติบโตเร็วทนทานต่อวัชพืชประเภทหญ้าคาได้ดีและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ทำน้ำมันสนได้อีกด้วยไม้สนหนึ่งต้นถูกโค่นถางด้วยเวลาไม่กี่นาทีแต่ใช้เวลาในการเติบโตเต็มที่ 7-10 ปีแต่ด้วยความมานะพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองในปีพุทธศักราช2508จนถึงปีพุทธศักราช2532จึงมีกล้าไม้สนกว่า21ล้านต้นยังรากเติบใหญ่ขึ้นเป็นป่าทดแทนในพื้นที่ถึงกว่า 19,500 ไร่

0: ครงการปลูกป่าทดแทนดำเนินไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวรีซอขุนคลองให้ก้าวพ้นจากการเป็นผู้ทำลายมากลายเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคืนความเขียวขจีสู่ป่าขุนคลองดังเดิมแม่บ้านรีซอ3คนนี้กำลังเก็บผลสาลี่จากแปลงทดลองแปลงแรกด้วยการสนับสนุนของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคลองตามโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวประเภทสาลี่บวยทอพลับและเกาลัดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยเป็นให้ความรู้ด้านการตลาดด้วยการรู้จักคัดผลใหญ่ๆมาบรรจุหีบห่อก่อนส่งไปจำหน่ายทำให้ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ20บาทวันนี้พวกเธอเก็บสาลี่รุ่นแรกจากน้ำพักน้ำแรงได้ถึง70กิโลกรัมทีเดียวโรงเรียนประถมศึกษาขุนคลองถูกจัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวรีซอโดยมีเป้าหมายให้พวกเขาหยุดการอพยพย้ายถิ่นและทำไร่เลื่อนลอยพร้อมๆกับการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพื่อเด็กๆเหล่านี้จะเป็นความหวังใหม่ของขุนคลองในวันข้างหน้า
1: ของไทย
2: มีอยู่มากมาย
1: มีอยู่มากมาย

0: ครองลงสู่แม่แตงให้ได้ตลอดปีแล้วก็ลงสู่เจ้าพระยาซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของประเทศไทย
1: แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งของแม่น้ำปิงแต่แม่น้ำแม่แตงก็มีความยาวถึง50กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่รองรับน้ำฝนถึง 1,953 ตารางกิโลเมตรไหลผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาวและเขตป่าสงวนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติบริสุทธิ์สองฝากฝั่งเย้ายวนใจบรรดานักเดินทางผู้แสวงหาลมหายใจแห่งป่าเขาลำเนาไพรทำให้แม่น้ำแม่แตงมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งธุรกิจท่องป่าที่คึกคักมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือพระราชบัญญัติปิดป่าปีพุทธศักราช2531ทำให้ช้างงานในเขตภาคเหนือจำนวนมากต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติอย่างใกล้ชิดต้องหันเหมาสู่วงจรของธุรกิจท่องป่าแทนการชักลากซุงเหมือนในอดีตงานใหม่ของช้างคือการนำพานักท่องเที่ยวสัมผัส

0: พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจเที่ยวป่าอาชีพใหม่ของชาวกะเหรี่ยงและมูเซอร์สองฝั่งแม่น้ำคือบริการที่พักกลางป่าพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งบริการจัดล่องแพไม้ไผ่ที่จะขาดเสียไม่ได้ในรายการนำเที่ยวป่าแม่แตงเกาะแก่งกลางลำน้ำแม่แตงตลอดสายคือสิ่งท้าทายนักผจญภัยใจกล้าที่จะฝ่าอันตรายไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานในขณะที่ตำนานของคนที่เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังถูกนำมาเล่าขานให้ได้ยินกันอยู่เสมอ
1: ขวาขวาขวาขวา

ายตาพละกำลังและการตัดสินใจคือปัจจัยชี้ขาดของการล่องแก่งแม่แตงอาชีพรับจ้างทอแพให้นักท่องเที่ยวกลายเป็นอาชีพใหม่ที่ทำรายได้ให้บรรดาหนุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางไอดินกลิ่นป่าและกระแสน้ำ

หนึ่งลำสำหรับนักท่องเที่ยว 5-6 คนจะใช้ไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า15ลำนำมาผูกรวมกันสนนราคาลำละ300บาทแต่เมื่อการเที่ยวป่าแม่แตงมีชื่อเสียงมากขึ้นราคาแพก็พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากปริมาณไม้ไผ่ริมน้ำไม่เพียงพอจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากการตัดไม้ไผ่มาทำแพต้องเข้าไปในป่าลึกมากขึ้นทุกทีไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการล่องแพในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและมีเกาะแก่งมากจะต้องเป็นไม้ไผ่ซางที่มีอายุมากกว่า1ปีในขณะที่มีนักท่องเที่ยวมาล่องแพเฉลี่ยถึงวันละ10ลำต้องใช้ไม้ไผ่รวมกันวันละ150ลำไผ่หรือโดยสรุปแล้วในระยะเวลา1ปีจะมีไม้ไผ่ถูกตัดมาทำแพถึงประมาณ2ล้านต้นทีเดียวป่าไผ่ริมน้ำแม่แตงจึงมีแต่ต้นอ่อนที่เติบโตไม่ทันการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวราคาแพที่ต้นทางสูงขึ้นในขณะที่เมื่อถึงปลายทางแพของนักท่องเที่ยวก็แทบมีค่าเป็นศูนย์เพราะไม่มีใครถ่อแพทวนน้ำเชี่ยวกลับขึ้นไปล่องลงมาใหม่ได้

ที่บ้านศพกายปลายทางของการล่องแพเด็กๆมีอาชีพคอยวิ่งลงไปจับจองแพเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานแปรรูปให้บุหรี่กับคนทอสักหนึ่งซองพอเป็นสินน้ำใจสองฝั่งแม่แตงที่บ้านศพกายจึงมีโรงงานเล็กๆแปรรูปไม้ไผ่จากแพนักท่องเที่ยวทำเป็นไม้รั้วบ้านคอกสัตว์หรือทำไม้นั่งร้านสำหรับสร้างตึกในเมืองใหญ่ส่งไปขายในราคาเพียงมัดละ 18-23 บาทที่สั้นหน่อยก็ส่งไปเข้าโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้นในสนนราคาเพียงกิโลกรัมละ1บาท50

แต่กระนั้นก็ยังมีแพไม้ไผ่ของนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นขยะในลำน้ำแม่แตงอีกมากในแต่ละปีต้องมีการจุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็นสิ่งกีดขวางการล่องแพในปีต่อไปยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าระบบนิเวศของป่าต้นน้ำแม่แตงจะได้รับผลกระทบเพียงใดจากการสูญเสียไม้ไผ่

ห่างจากบ้านศพกายไปไม่ไกลมีแก่งหินขนาดใหญ่ระเกะระกะขวางอยู่กลางลำน้ำแม่แตงเรียกกันว่าแก่งกึดไม่มีใครล่องแพผ่านจุดนี้ไปได้ความรุนแรงของแม่แตงที่แก่งกึดยังพอจะทำให้ซุงท่อนใหญ่ๆแตกหักเป็นชิ้นเล็ก

จากนี้ไปอีกไม่ไกลสายน้ำแม่แตงก็จะไหลไปรวมกับลำน้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคเหนือต่อไป

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจส.ร้อยเพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจส.ร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจส.ร้อยติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลาดกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังจากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รักทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงและจส.ร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจส.ร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

น้ำเป็นร้อยดอยเป็นแสนนี่คือคำกล่าวขานถึงดินแดนส่วนที่เรียกว่าล้านนาไทยซึ่งสถาปนาขึ้นท่ามกลางเทือกเขาภูดอยและที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์คำว่าล้านนาอันหมายถึงผืนนานับล้านไร่จึงเกิดขึ้นเป็นดั่งอุปมาสะท้อนความมั่งคั่งบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพราะแม่น้ำแม่น้ำได้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการก่อกำเนิดและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางอารยธรรมของดินแดนล้านนาไทยพงศาวดารล้านนาไทยจารึกไว้ว่าเมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้วพระนางจามเทวีราชธิดาแห่งกษัตริย์เมืองลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรมอญทวารวดีได้เสด็จขึ้นมาตามเส้นทางลำน้ำปิงเพื่อมาครองเมืองหริภูนชัยหรือนครลำพูนให้เป็นเมืองที่เฟื่องฟูทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเป็นราชธานีแรกของแผ่นดินล้านนาโบราณหริภูนชัยราชอาณาจักรริมฝั่งแม่น้ำปิงเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของล้านนาอยู่นานถึงกว่า500ปี

จนกระทั่งปีพุทธศักราช1835พญามังรายมหาราชผู้นำชนชาติไทยซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางทิศเหนือของล้านนาก็มีกำลังเข้มแข็งสามารถยึดครองเมืองหริภูนชัยไว้ได้แล้วสถาปนาศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนาไทยขึ้นใหม่ณริมฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นดินแดนของชนเผ่าล้วมาก่อนภายใต้การสนับสนุนของพระสหายร่วมน้ำสาบานคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยและพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาประกาศขนานนามราชธานีใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือเวียงพิงซึ่งมาจากคำว่าเวียงปิงหมายถึงนครริมฝั่งแม่น้ำปิง

เป็นเวลานานถึงกว่า200ปีที่อาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เข้มแข็งและเฟื่องฟูทางวรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมและพุทธศาสนาโดยมีแม่น้ำปิงเป็นประตูเมืองทางเศรษฐกิจและการค้าอันทำให้เชียงใหม่ทัดเทียมอาณาจักรรอบข้างความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาและแม่น้ำรวมกับกระแสแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่เชียงใหม่รับเอาสิ่งที่ดีจากมอญและพม่ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ล่อล้อมให้คนเมืองเชียงใหม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมีความเป็นศิลปินโดยสายเลือดอันส่งผลต่อกิริยาภาษาพูดที่อ่อนหวานมีความเชี่ยวชาญในงานศิลปะทั้งคีตศิลป์นาฏศิลป์และหัตถศิลป์มีความรักและหวงแหนขนบประเพณีที่สืบทอดจากบรรพชน

จนแม้เมื่อผ่านการเวลามานานหลายร้อยปีอดีตราชธานีริมฝั่งแม่ระมิงก็ยังดำรงเอกลักษณ์ของตนไว้ท่ามกลางกระแสแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในวันนี้

ชาวบ้านชานเมืองเชียงใหม่ใช้ไม้ไผ่และกระดาษสามาทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งอย่างที่ปู่ย่าตาทวดทำกันมามีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกฟักหรือกระติบข้าวตรวจตราดูจนแน่ใจว่าไม่มีรูรั่วก็รมควันเข้าไปให้พองตัวจึงปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่ว่าลมร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงชาวล้านนารู้จักทำกันมาแต่โบราณเรียกว่าว่าวควันหรือโคมลอยทำในช่วงเทศกาลงานบุญสำคัญประจำปีเท่านั้นตามคุ้มวัดต่างๆชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ทำโคมลอยขึ้นประชันกันสนุกสนานและเชื่อว่านี่คือการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงเป็นการกระทำเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งหมายถึงพระเจดีย์บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับอิทธิพลการทำโคมลอยมาจากจีนโบราณซึ่งเชี่ยวชาญในการคำนวณทิศทางลมจึงมีการผูกประทัดแบบจีนติดไปกับโคมลอยเป็นสัญญาณบอกว่าโคมลอยไปในทิศทางใดเชื่อกันว่าหากโคมลอยไปตกบ้านใดก็ถือเป็นสิริมงคลแก่บ้านนั้นวันใดที่มีว่าวควันหรือโคมลอยสู่ท้องฟ้าชาวล้านนารู้ว่าบัดนี้เทศกาลเดือนยี่หรือยี่เป่งเวียนมาถึงอีกแล้วการนับเดือนตามปฏิทินจันทรคติของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลาง2เดือนเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนยี่เป็งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่หรือวันขึ้น15ค่ําเดือน12อันเป็นช่วงเวลาปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวข้าวในนากำลังตั้งท้องรอเวลาเก็บเกี่ยวชาวล้านนาถือเป็นฤดูการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บุพการีผางผักติดหรือถ้วยประทีปจัดไว้ตามจำนวนอายุของพ่อและแม่แล้วจุดถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมค้างหรือโคมแขวนในโบสถ์วิหารบรรดาแม่บ้านทำกระทงเตรียมไว้ลอยในแม่น้ำประดับประตูบ้านของตนด้วยต้นกล้วยและดอกไม้เรียกกันว่าประตูป่าเกี่ยวพันกับป่าหิมพานต์ในตำนานทางพุทธศาสนาตกแต่งโคมกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้ขวดใส่น้ำมันนำมาติดไว้ตามรั้วบ้านเพื่อคืนเดือนเพ็ญวันนี้ประตูบ้านของตนจะสว่างสวยกว่าวันใดนี่คือความสุขใจที่ได้กระทำถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สนุกสนานกันที่หน้าบ้านแล้วก็ชวนกันไปลอยกระทงในลำน้ำปิ่งจากงานประเพณีพื้นบ้านโบราณยี่เปงได้กลายเป็นเทศกาลระดับชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศบรรยากาศเทศกาลยี่เปงในวันนี้ดูเหมือนได้ลบเลือนความหมายที่แท้แต่โบราณไปเสียแล้วมีหลักฐานว่าชาวล้านนาไทยมีประเพณียี่เปงมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพูนชัยลำพูนในราวพุทธศตวรรษที่14ตำนานเมืองลำพูนระบุว่าในสมัยนั้นได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพหนีไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีครั้นเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางกลุ่มย้ายกลับมาถิ่นฐานเดิมบางกลุ่มตั้งรกรากอยู่ที่หงสาวดีถึงเดือนยี่เปงชาวลำพูนคิดถึงญาติพี่น้องของตนจึงเอาข้าวของใส่แพไหลล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนที่เมืองหงสาวดีแต่ด้วยเหตุที่คนโบราณมองเห็นแสงเทียนในกระทงยามเมื่อกระทบน้ำสะท้อนเงาคล้ายแสงของผีขโมดจึงเรียกประเพณีลอยขโมดภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรียกประเพณีลอยกระทงตามอิทธิพลทางภาษาจากกรุงศรีอยุธยานอกจากนั้นชาวล้านนายังเชื่อว่าการลอยขโมดหรือลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้เหนือหาดทรายในแม่น้ำนำมนทีซึ่งไม่ปรากฏว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดอีกทั้งยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปเพื่อให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขยี่เป็งจึงเป็นเทศกาลงานบุญที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันในหมู่ญาติพี่น้องชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป็งในอาณาจักรล้านนาโบราณที่ทำให้กลางคืนสว่างสวยราวกลางวันเพราะแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถูกพรรณนาไว้ในโครงนิราศหริภูนชัยตอนหนึ่งว่ารัชนีเพลิงพุ่งแจ้งจวนตะวันแสงส่องรังสีจันทร์แจ่มฟ้าราตรีดุจดูวันระวีแว่นยังเอสนุกสนันปานด้าวล่าลมล่มเมธนี

0: ซากโบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐานแห่งนี้เพิ่งมีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2532ในเขตอำเภอสารภีห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง20กิโลเมตรนักโบราณคดีมีข้อพิสูจน์ว่านี่คืออดีตพระราชวังของพญามังรายมหาราชช่วงก่อนที่พระองค์จะสถาปนาราชธานีเชียงใหม่ทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง10ปีเรียกกันว่าเวียงกุมกามพิรารมเมืองโบราณริมฝั่งแม่น้ำปิงอีกเมืองหนึ่งซึ่งถือเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่และเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าแม่น้ำปิงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางเดินไปจากเดิมภายหลังจากตีเมืองหริพูนชัยลำพูนสำเร็จก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่พระยามังรายมหาราชทรงสร้างเวียงกุมกามขึ้นในปีพุทธศักราช1829หรือกว่า700ปีมาแล้วสันนิษฐานว่าชื่อเวียงกุมกามมาจากคำว่าคุมคามหรือการปกป้องบ้านเมืองแต่ออกเสียงตามสำเนียงล้านนาว่ากุมกามแต่บ้างก็ว่าในอดีตเมืองนี้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้งพญามังรายจึงโปรดให้ขนดินมาทับหรือมากวมตามภาษาล้านนาโบราณจึงเรียกกันว่าเวียงกุมกวมหมายถึงเมืองควบน้ำภายหลังจึงเพี้ยนเป็นเวียงกุมกามซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้ร้างไปเมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาแทนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาไทยระบุว่าเวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิงแต่ความเป็นจริงในปัจจุบันเวียงกุมกามกลับตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมีข้อสันนิษฐานชั้นต้นว่าแม่น้ำปิงเมื่อไหลมาถึงเวียงกุมกามมีลักษณะคดเคี้ยวมากต่อมาเกิดมีน้ำท่วมและมีการกัดเซาะของลำน้ำทำให้ร่องแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางเดินไปในลักษณะที่เรียกว่าทานประสานสายนานวันเข้าร่องน้ำเก่าก็ตื้นเขินร่องน้ำใหม่ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นเส้นแม่น้ำปิงใหม่ในปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลาสั่งสมนานหลายร้อยปีและเป็นเหตุให้เวียงกุมกามกลับกลายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงนี่คือถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพื้นดินด้านขวามือมีลักษณะลาดต่ำลงไปเป็นร่องยาวขนานไปกับถนนเป็นระยะทางถึง15กิโลเมตรกว้าง70ถึง100เมตรชาวบ้านเรียกกันมาแต่โบราณว่าร่องปิงหางหมายถึงร่องแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งบัดนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วและมีชุมชนตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ในร่องปิงห่างจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ก็นับได้ว่าตั้งอยู่ในแม่น้ำปิงสายเก่าเมื่อขับรถลงไปในร่องปิงห่างจึงเท่ากับว่าเรากำลังเดินลงไปในแม่น้ำปิงสายเก่าโดยมีฝั่งหนึ่งเป็นถนนเชียงใหม่ลำพูนอีกฝั่งหนึ่งเป็นโบราณสถานเวียงกุมกามสนามฝึกสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดเริ่มต้นของร่องปิงห่างนับเป็นผืนดินที่งอกเงยขึ้นจากการตื้นเขินของเส้นแม่น้ำปิงเก่าอาณาบริเวณโดยรอบเป็นป่าหญ้าคารกชัดเมื่อมองจากแม่น้ำปิงก็ไม่รู้เลยว่าบริเวณที่ชาวบ้านพายเรือผ่านนี้คือปากแม่น้ำปิงสายเก่าซึ่งถูกการเวลากลบเกลื่อนจนใกล้จะเลือนลางไปจากความทรงจำของผู้คนเต็มที
1: น้ำแม่ปิงสายเดิมเมื่อประมาณ400กว่าปีซึ่งในสถานนี้ที่เรากำลังประชุมหรือปรึกษาหรือกันขณะนี้นั้นเป็นสถานที่เมื่อก่อนนี้เป็นปากน้ำปิงซึ่งเปลี่ยนทิศทางเดินอ้อมไปทางเวียงกุมกามซึ่งจะเป็นแนวลำน้ำได้ผ่านไปถึงจังหวัดตะกุนฮะซึ่งมาวันนี้ก็ถือว่าพวกเอามาช่วยกันพัฒนาสำคัญหนึ่งฉะนั้นสิ่งใดที่
0: ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของร่องแม่น้ำปิงเก่ากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกามซึ่งเป็นราษฎรท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือกับกรมศิลปากรได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะแม่น้ำปิงเก่าให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังอีกครั้ง
2: นะครับมาพัฒนาในวันนี้และตอนนี้ไปนะครับพอจะเริ่มลงมือจุดนี้นะครับเพื่อเปิดปากเม็ดน้ำปิงหางนะครับประมาณ400
3: ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณที่คิดว่าจะเป็นปากแม่น้ำปิงหางซึ่งเคยเป็นแม่น้ำปิงเมื่อประมาณ700ปีถึง400ปีก่อนเนี่ยนะครับเราจะทำการเจาะเพื่อเจาะหาชั้นทรายชั้นทรายเนี่ยเป็นชั้นดินที่สำคัญที่จะบอกว่าบริเวณนั้นนะเป็นบริเวณที่เคยมีน้ำแม่น้ำไหลผ่านนะคร
0: ับการพิสูจน์ชั้นดินในร่องแม่น้ำปิงเก่าได้กลายเป็นบทเรียนสำหรับนักศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พวกเขาใช้เครื่องมือตักดินทรายขึ้นมาพิสูจน์ลักษณะพิเศษของชั้นดินในจุดที่คิดว่าเคยเป็นแม่น้ำปิงในอดีต
3: เ
0: จอ
3: ช
0: ั้
3: นทรายยัง
4: เจอแล้วคร
3: ับ ไหนอยู่ระดับไหนตอนนี้ฮะนี่เห็นชัดไหมประมาณสัก90เซนนะ85เซนครับจากที่เราเห็นชั้นทรายในหลุมเจาะ A2 เนี่ยนะครับคุณคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าไหม
4: ใช
5: ่คิดว่าใช่ครับ
3: เพราะว่าไอ้ทรายเนี่ยมันมาด้วยลมไม่ได้ทรายโดยเฉพาะทรายหยาบแล้วก็เรามีกรวดนี่ก็เป็นตัวที่กรวดนิมนต์นะซึ่งก็คงจะกลิ้งมากับท้องน้ำเนี่ยนะอาจจะเจอเม็ดสองเม็ดแต่เจาะลึกลงไปเราคงจะเจอกรวดอีกนะซึ่งแสดงว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยนะเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเก่าเนี่ยไหลผ่านซึ่งชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่าปิงหางนะครับจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดตั้งต้นของปิงหางหรือแม่น้ำปิงเดิมซึ่งเคยไหลผ่านตรงนี้เนี่ยเมื่อ5-600ปีก่อนนะคร
6: ับ นะครับถ้าไอตะกอนทางน้ำที่ว่าจะเปลี่ยนสายขึ้นมาใหม่นี้เราจะใช้มันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่สามารถเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดทั้งสาย
3: ดูจากนี่เราอาจจะบอกไม่ได้นะฮะมันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆก็อาจจะบอกว่ามันตกเมตรนึงเนี่ย100ปีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นการเกิดอุทกภัยได
0: ้ลึกลงไปใต้แม่น้ำปิงในบริเวณนี้ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานว่านี่คือจุดที่ตั้งวัดป่าตาลซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เวียงกุมกามแต่ต่อมาได้จมหายไปใต้แม่น้ำปิงสายใหม่ซึ่งไหลเปลี่ยนทางมาเพราะอุทกภัยเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
7: ยาว30แล้วก็หนาประมาณ 5-6 เซนซึ่งเราก็เป็นอิฐที่พบในโบราณ
0: นายสถาพรขวัญยืนอดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่4จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยสำรวจและงมพบโบราณวัตถุในบริเวณดังกล่าว
7: ส่วนอยู่ตรงยอดเจดีย์นะครับในส่วนปลียอดนะที่อิฐวงกลมแล้วก็อิฐรูปซึ่งวงกลมนี่ที่ใช้ต่อในการก่อสร้างตัวเจดีย์นะครับและนอกจากโบราณวัตถุที่เป็นอิฐแล้วนะฮะเราก็พบพวกเศษพนักดินเผานะทั้งที่เป็นแบบเนื้อดินแล้วก็เนื้อเครื่องหินนะที่แกร่งนะครับภาชนะดินเผานี่เป็นส่วนกำหนดอายุได้อย่างหนึ่งว่าโบราณสถานเนี่ยอายุเท่าไหร่อันนี้หลักฐานที่พบนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าบริเวณนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นดินมาก่อนที่ลำน้ำที่เราไปศึกษาในเรื่องธรณีวิทยามาเนี่ยลำน้ำจะเปลี่ยนทางเดินมาแล้วก็ทำลายโบราณสถานนี้พังทลายลงไปอยู่ในน้ำแล้วตอนแรกที่ผมสำรวจผมก็คิดว่าอาจจะเป็น
0: จากหลักฐานทางโบราณคดีและธรณีวิทยาบัดนี้จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของแม่น้ำปิงได้ส่งผลให้ประวัติศาสตร์บางหน้าของอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่เปลี่ยนไปด้วยถึงปัจจุบันยังมีหมู่บ้านบางแห่งที่ชื่อของหมู่บ้านบ่งชี้ว่าในอดีตเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงสายเก่าหลงเหลือเป็นหลักฐานพอให้สืบค้นได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามในวันนี้ร่องแม่น้ำปิงสายเก่ายังไม่ถึงกับตื้นเขินไปโดยสิ้นเชิง บางช่วงตอนได้กลายเป็นลำเหมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวนาชาวสวนอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2517กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งโครงการชลประทานหลวงแม่ปิงเก่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ไร่ในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีการจัดสร้างฝายและคลองส่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์จากร่องแม่น้ำปิงเก่าอย่างเต็มที่ส่งผลให้พื้นที่นี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือนี่คือพระพุทธสายญาติวัดหนองพึ่งตั้งอยู่ติดร่องแม่น้ำปิงเก่าในเขตอำเภอสารภีตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวไว้ว่าได้มีพุทธทํานายว่าแม่น้ำปิงจะท่วมเมืองหริภูนชัยลำพูนจึงโปรดให้สร้างพระพุทธสายญาติหรือพระนอนขวางทางไว้เพื่อให้แม่น้ำปิงไหลไปทางอื่นเสียวันนี้การเวลาล่วงมากว่า 2,500 ปีจากสมัยพุทธกาลแม้เรื่องราวตามตำนานจะเป็นสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์แต่บัดนี้แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางไปให้คนรุ่นเราได้ประจักษ์แจ้งแล้ว

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนาหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโพรวมสี่สายที่ปากน้ำโพ

เป็นเวลานานนับล้านล้านปีที่ป่าผืนนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เพื่อให้กำเนิดต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่หลายร้อยสายซึ่งล้วนไหลลงไปสร้างความบริบูรณ์แก่แม่น้ำปิง

นกในถิ่นหนาวนานาพันธุ์ที่มาชุมนุมกันที่นี่เป็นดัชนีชี้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดึกดำบรรพ์แห่งดอยอินทนนท์ซึ่งมีความสูงถึง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนับได้ว่าสูงที่สุดในประเทศไทยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาสยามและเป็นป่าต้นน้ำชั้นหนึ่งของแผ่นดินเอเชียอาคเนย์เรือนยอดของป่าที่หนาทึบอันเกิดจากการแย่งกันเบียดตัวขึ้นรับแสงแดดได้กลายเป็นที่รองรับน้ำฝนไม่ให้ตกถึงพื้นดินเร็วเกินไปนัก

ความชุ่มฉ่ำจากสายฝนค่อยๆหยดลงมาทีละน้อยทีละน้อยให้โอกาสกับผืนดินได้มีเวลาซึมซับไว้บางส่วนค่อยๆไหลลงมาตามลำต้นจนเปียกชุ่มอยู่ตลอดเกิดเป็นมอสเฟิร์นและตะไคร่น้ำห่อหุ้มอยู่รอบลำต้น

ครั้นฝนตกลงมาอีกพืชเล็กๆเหล่านี้ก็ยังช่วยซับน้ำไว้อีกชั้นหนึ่งเนิ่นนานเป็นล้านปีจึงกลายเป็นป่าดึกดำบรรพ์ที่โอบอุ้มความชุ่มชื้นไว้ไม่เคยเหือดแห้งเสมือนเป็นฟองน้ำธรรมชาติก่อนมาหึมาจุดกำเนิดของตาน้ำเล็กๆที่มีน้ำไหลซึมออกมาไม่สิ้นสุดจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในที่สุดจะกลายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เช่นน้ำตกวชิรทานแห่งนี้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วนี่ก็เป็นเพียงทานสายหนึ่งในหลายร้อยสายของขุนน้ำอินทนนท์อันยิ่งใหญ่เท่านั้น

เดือนมกราคมป่าเปลี่ยนสีแต่งแต้มผืนดอยอินทนนท์จนดูแปลกตาส่งสัญญาณให้สรรพชีวิตรับรู้ว่าฤดูกาลแห่งความแห้งแล้งกลับมาเยือนผืนโลกอีกครั้งแต่ขุนน้ำอินทนนท์ไม่เคยเหือดแห้งกระทั่งในยามแล้งที่สุดของเดือนเมษายนน้ำตกแม่กลางลดความรุนแรงไปบ้างแต่ก็ยังไหลรินอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่ปลิดใบร่วงหล่นจนเหลือเพียงลำต้นเปลือยเปล่าเพราะความแห้งแล้งของบรรยากาศโดยรอบวัฏจักรของอินทนนท์ยังดำรงอยู่เช่นนี้ตราบเท่าที่ป่าต้นกำเนิดของสายน้ำยังไม่ถูกทำลายไป

พระสถูปองค์นี้สงบนิ่งอยู่ณจุดสูงสุดของขุนน้ำอินทนนท์นี่คืออนุสรณ์สถานแห่งเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ทรงปกป้องผืนป่าอันอุดมผืนนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนไทยและมนุษยชาติตำนานขุนน้ำอินทนนท์จารึกชื่อดอยอ่างกาหลวงเป็นชื่อแรกที่ชาวล้านนาโบราณใช้เรียกขานขุนดอยแห่งนี้ด้วยพระบนยอดดอยมีแอ่งน้ำซับขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีเป็นที่พักพิงของบรรดานกกาทั้งหลายอีกทั้งยังมีหินก้อนใหญ่ลักษณะคล้ายอีกาจับอยู่บรรดาพรานล้านนาที่ท่องป่าแถบนี้จึงขนานนามว่าดอยอ่างกาหลวงคำว่าหลวงที่ต่อท้ายเป็นคำพื้นเมืองเหนือใช้บอกลักษณะของสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือใหญ่ที่สุดดอยอ่างกาหลวงจึงนับเป็นขุนดอยที่ใหญ่ที่สุดขุนหนึ่งของดินแดนล้านนาต่อมาในราวปีพุทธศักราช2432เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระธิดาเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงแพ้พระคันประสงค์จะเสวยผลไม้ป่าเจ้าอินทวิชยานนท์จึงส่งคนไปเก็บผลไม้เชิงดอยอ่างกาหลวงไปถวายครั้นเมื่อพระองค์ถึงแก่พิราลัยในปีพุทธศักราช2440พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจึงทรงแบ่งพระอัฐิส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบนดอยอ่างกาหลวงตามพระประสงค์ของพระบิดาซึ่งทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าผืนนี้นับแต่นั้นดอยอ่างกาหลวงจึงได้ชื่อใหม่ว่าดอยอินทนนท์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าชายนักอนุรักษ์แห่งอาณาจักรล้านนาไทยนี่คือโรงสูบน้ำประจำสถานีเรดาร์บนยอดดอยอินทนนท์ห่างจากพระสถูปเพียง300เมตรบริเวณรอบๆมีน้ำซึมจากพื้นดินตลอดเวลากระทั่งในยามแล้งเช่นนี้เป็นร่องรอยพอจะบอกให้เรารู้ได้ว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำซับตามธรรมชาติแหล่งหนึ่งซึ่งบัดนี้เว้นเสียแต่ดวงวิญญาณของพระผู้สิงสถิตอยู่ณพระสถูปแล้วก็แทบไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าพื้นดินรกชัดและหมดสง่าราศีแห่งนี้นี่แหละคืออ่างกาหลวงต้นตำนานแห่งขุนน้ำอินทนนท์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทย

ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูหนาวทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ที่กิ่วแม่ปานบนดอยอินทนนท์กลายเป็นทุ่งสีทองเหลืองอร่ามไปทั้งผืนต้อนรับการเบ่งบานของบุพชาติพันหนึ่งซึ่งสามารถเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและหนาวจัดเช่นที่นี่ชาวล้านนาแห่งลุ่มน้ำปิงเรียกดอกไม้นี้ตามสีสันสะดุดตาของมันว่าดอกคำแดงซึ่งพบเห็นเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ดอกอื่นๆดำรงชีวิตอยู่ได้ยกเว้นพันไม้ดอกในสกุลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยเช่นนี้และด้วยเหตุที่เป็นพันไม้โบราณแวดล้อมไปด้วยผืนป่าดึกดำบรรดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันว่ากุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรโดเดนดรอนซึ่งเป็นคำผสมในภาษากรีกแปลว่าต้นไม้สีแดงเป็นพันเดียวกับที่นักพฤกษศาสตร์พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปจากเดือนมกราคมกุหลาบพันปีเริ่มแย้มกลีบบานไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์กลายเป็นสโมสรที่นัดพบของบรรดานกประจำถิ่นและนกอพยพจากแดนไกลทั้งหลาย

นกกินปลีหางยาวเขียวเป็นนกเจ้าถิ่นซึ่งจะพบบนยอดดอยอินทนนท์ของไทยเท่านั้นตัวผู้จะมีสีขนสวยสะดุดตากว่าตัวเมียชอบส่งเสียงร้องทีแหลมทักทายอาคันตุกะจากแดนไกลนกกระจิตหัวมงกุฎนกอพยพจากทวีปยุโรปอุปนิสัยชอบกระโดดไปตามกิ่งไม้อย่างว่องไวยากจะมองเห็นตัวได้ง่ายดงกุหลาบพันปีบนดอยอินทนนท์จึงเป็นเสมือนบ้านพักชั่วคราวแต่อบอุ่นยิ่งนักของนกกระจิตตลอดช่วงฤดูหนาวในยุโรปก่อนจะบินกลับถิ่นฐานเดิมในเดือนเมษายนซึ่งเวลานั้นก็จะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงลูกน้อยของมันได้แล้วนกปีกสั้นสีน้ำเงินอุปนิสัยชอบหากินแมลงตามพื้นดินจะพบเห็นบนดอยสูงกว่า 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลเช่นดอยอินทนนท์เท่านั้นนกศิวะหางสีตาลคุ้นเคยกับพุ่มไม้เตี้ยๆที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาบนเทือกเขาสูงจากสภาพภูมิประเทศที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีสภาพป่าหลากหลายประเภทอันอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้และแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกนักปักษีวิทยาจึงพบว่าในจำนวนนกทั้งหลายที่พบในประเทศไทยรวม922ชนิดนั้นสามารถสำรวจพบได้บนดอยอินทนนท์ถึง382ชนิดหรือราว1ใน3ทีเดียวทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนที่มีชนิดของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รับการยอมรับว่าเปรียบเสมือนอุทยานนกนานาพันธุ์และเป็นสวรรค์ของนักดูนกจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียว

พื้นป่าดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นขุนน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงมีพื้นที่กว้างขวางถึงสามพื้นป่าดอยอินทนนท์

ณประเทศออสเตรเลียได้มีการหยิบยกปัญหาพื้นที่ป่าทั่วโลกกว่า100แห่งถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลคุกคามต่อสภาพแวดล้อมในจำนวนนั้นได้รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งถูกบุกรุกโดยชาวเขาเพื่อลักลอบปลูกฝิ่นและไม้ผลคิดเป็นพื้นที่ถึงกว่า 160,000 ไร่หรือร้อยละ15ของพื้นที่ป่าทั้งหมดกะหล่ำปลีเป็นพืชผลที่ให้ผลเร็วและขายได้ราคาดีชาวม้งและกะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์จึงนิยมปลูกกันมากเมื่อถูกสกัดกั้นไม่ให้ปลูกฝิ่นแต่การปลูกกะหล่ำปลีต้องใช้พื้นที่มากและส่งผลให้หน้าดินเสื่อมคุณภาพเร็วโดยเฉพาะเมื่อปลูกในพื้นที่ลาดชันเกินกว่า35องศาหน้าดินจะพังทลายลงอย่างหนักหมดสภาพการเป็นป่าต้นน้ำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่สามารถซับน้ำฝนตามธรรมชาติได้อีกเลยฝนตกลงมามากเพียงใดก็ไหลลงสู่พื้นล่างหมดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจของกรมป่าไม้พบว่าผลจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาได้ส่งผลให้ดอยอินทนนท์สูญเสียหน้าดินถึงปีละ 2.5 ตันต่อไร่ซึ่งหมายถึงการสูญเสียฮิวมัสหรืออินทรีย์สารอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไปอย่างใหญ่หลวงสองข้างทางสู่หมู่บ้านม้งป่ากล้วยในวันนี้เราจึงได้พบเห็นภาพอันน่าเศร้าสลดใจของขุนน้ำอินทนนท์ไปตลอดทางยิ่งไปกว่านั้นการทำไร่กะหล่ำปลีบนพื้นที่ต้นน้ำแล้วใช้สารเคมีกำจัดแมลงและวัชพืชในอัตราสูงได้ทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อชาวพื้นราบในลุ่มน้ำปิงอย่างน่าวิตกเมื่อสารเคมีได้ปนเปื้อนลงมากับสายน้ำจนไม่อาจจะแยกแยะได้เลยว่าน้ำในลำธารที่แลดูใสบริสุทธิ์นี้จะมีอันตรายอันน่าสะพรึงกลัวปนอยู่หรือไม่แม้จะมีความพยายามของหลายฝ่ายในการแก้ไขปัญหาของชาวเขาแต่ความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ก็ดูเสมือนสวนทางกับความพยายามดังกล่าวการลักลอบเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นและกะหล่ำปลียังดำเนินต่อไปหลายครั้งที่กระทำไปโดยไม่วางแนวป้องกันไฟที่ดีจึงลุกลามกลายเป็นไฟป่าเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพื้นที่นับร้อยๆไร่เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหอควบคุมไฟป่าเหล่านี้ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันกันเลยพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่แจ่มอันเป็นแม่น้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำปิ่งในสังกัดกองอนุรักษ์ต้นน้ำซึ่งร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอแม่แจ่มมีพื้นที่ในความดูแลหลายหมื่นไร่แต่มีเจ้าหน้าที่เพียง30คนโดยเฉพาะในฤดูแล้งถึงแม้ว่าบางวันพวกเขาต้องปฏิบัติหน้าที่ถึง3ทุ่มจึงจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่อาจปกป้องพื้นป่าจำนวนมากไว้ได้

0: ครงการหลวงอินทนนท์ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2512ด้วยวัตถุประสงค์เด่นชัดในการส่งเสริมให้ชาวขาวปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตมากและมีราคาสูงเช่นดอกไม้และผักเมืองหนาวบางชนิดซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์ทั้งนี้เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขานับเป็นความหวังหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์ป่าแห่งขุนน้ำอินทนนท
1: ์เขาไม่เป็นดินเยี่ยกินของเขาอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเขามีน้ำไหลหลากมาจากต้นน้ำเทือกดอยอินทนนท์ทั้งหมดเนี่ยมาเลี้ยงชีวิตของเขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีปัญหาเพศภัยอะไรมาข้องแวะเขา

0: ถึงเวลากินเฮาก็ได้กินถึงเวลาอาบเฮาก็ได้อาบอยู่เย็นเป็นสุขพอสมควรเฮาบ่เคยก่อเหตุเฮาบ่เคยก่อเรื่องเฮาอยู่สงบพอสมควรแต่ขณะนี้เวลานี้เหตุการณ์มันบีบบังคับเฮาเองดินกับน้ํามันต้องของคู่กันแต่ถ้าหากว่าแม่น้ําแห้งไปแล้วจะเอาน้ําที่ไหนมาทางแม่ปอก11ล้านเนี่ยก็บ่มีความหมายจะไปนั่ง
1: หมู่บ้านหยาดน้ําค้างตั้งอยู่ติดเขตพื้นที่ป่าแม่สอยอำเภอจอมทองนับเป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงอีกสายหนึ่งที่ไหลลงมาจากขุนน้ำอินทนนท์แต่ในระยะ20ปีที่ผ่านมาป่าแม่สอยถูกทำลายอย่างหนักทั้งจากชาวเขาที่ทำไร่เลื่อนลอยและชาวบ้านที่ขาดที่ทำกินจนในที่สุดวิกฤตการน้ำแล้งในแม่น้ำลำธารก็บังเกิดกับคนรุ่นนี้
2: สมัยก่อนเพราะน้ำมันแห้งลงฝนก็น้อยลงอาตมาก็ถามเขาว่ารู้ไหมว่ามันมีเหตุมาจากอะไรเขาบอกไม่รู้ก็พาเขาไปดูป่าไปดูต้นน้ำลำธารแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าน้ำมันเกิดจากต้นน้ำอันนี้เกิดจากมีป่าเกิดความชุ่มป่าทำให้เกิดความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกเมื่อเขาไปเห็นของจริงเขาก็เริ่มรับฟังแล้วก็เราก็ประชุมชาวบ้านพร้อมทั้งพาไปดูต้นน้ำลำธารด้วยว่าป่าส่วนที่เขาทำลายคือส่วนข้างล่างเขาก็ต้องหยุดตอนนี้แหละเขาจึงเกิดความมั่นใจในหน้าที่ของเขาที่มีต่อพื้นแผ่นดินที่เขาเกิด
1: พระพงศักดิ์เตชะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเอาศีลธรรมทางศาสนามารณรงค์ให้ชาวบ้านรักษาป่าไม้เพื่อเรียกความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำแม่สอยกลับคืนมาอีกครั้งด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปีโดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการทำงานจากหม่อมราชวงศ์สมานสนิทสวัสดิวัตรและจากองค์กรการกุศลบางแห่งจัดตั้งเป็นกองทุนในการอนุรักษ์ป่าแม่สอยด้วยวิธีการต่างๆนับตั้งแต่การจัดสรรที่ทำกินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ขุดแหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้านล้อมรั้วป้องกันการทำลายป่าไปจนถึงวิธีการบวชต้นไม้ปัจจุบันลำน้ำแม่สอยที่เคยเหือดแห้งก็เริ่มกลับคืนมาชุ่มชื้นเช่นในอดีตหมู่บ้านหยาดน้ำค้างได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างที่ดีของการอนุรักษ์ป่าโดยมวลชนภายใต้ร่มเงาแห่งศีลธรรมในพุทธศาสนา

เป็นเวลานานนับล้านๆปีที่ป่าพื้นนี้สั่งสมความอุดมสมบูรณ์เสมือนฟองน้ำธรรมชาติซับน้ำไว้เป็นขุนน้ำอันยิ่งใหญ่ของลำน้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำสำคัญของชาติทว่ามาถึงคนรุ่นเราในวันนี้ขุนน้ำอินทนนท์จะยังได้รับการปกปักรักษาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไปได้นานสักเพียงใด

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำโข
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่

ธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปิงบริเวณรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดตากมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันทอดตัวยาวต่อเนื่องกันไปตลอดนี่คือพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของแม่น้ำปิงนอกเหนือไปจากขุนน้ำอินทนนท์ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำ

ดยเฉพาะที่ดอยม่อนจองภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเขตติดต่ออำเภอสามเงาจังหวัดตากกับอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 750,000 ไร่ด้านหนึ่งของดอยเป็นป่าดิบเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้านหนึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีความยาวต่อเนื่องกันถึง7กิโลเมตรพื้นที่ติดกับหน้าผาคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจำนวนมากมีรายงานการสำรวจพบช้างป่าในเขตม่อนจองกว่า100ตัวสะท้อนความบริบูรณ์ของป่าพื้นนี้ในฐานะถิ่นฐานอันร่มเย็นของสัตว์ป่านานาชนิดซึ่งรวมถึงเสือโคร่งกระทิงวัวแดงเก้งหมูป่าและโดยเฉพาะกวางผาสัตว์ป่าสงวนที่นักวิชาการสันนิษฐานว่าปัจจุบันยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

0: 也过不下去了。
1: ในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่รอบๆดอยม่อนจองมีความเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกวางผาว่าม้าเทวดาหรืออิมมูกึชีสาเหตุเพราะกวางผาวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวอย่างที่คนหรือสัตว์อื่นๆไม่สามารถทำได้และบางครั้งกวางผาก็กระโจนตัวหลบหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่อยากที่จะพบเห็นตัวได้โดยง่ายอีกทั้งพวกเขายังเคยมีความเชื่อว่าใครฆ่ากวางผาผู้นั้นก็ต้องมีอันเป็นไปยอดสูงสุดของดอยม่อนจองมีความสูงถึง 1,980 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงมีสภาพอากาศหนาวจัดเกือบตลอดทั้งปีเราจึงพบกล้วยไม้ป่าและพันธุ์ไม้หายากหลายชนิดเจริญเติบโตขึ้นที่นี่อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของนกในถิ่นหนาวซึ่งจะพบเห็นบนดอยสูงเท่านั้นตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลื่อมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยที่นี่จึงเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นที่กวางผาใช้หลบภัยจากสัตว์ใหญ่ที่เป็นศัตรูอย่างเสือหรือมนุษย์และยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพืชพันธุ์แตกใบอ่อนหลังผ่านพ้นฤดูไฟป่ามาไม่นาน

แต่เช้าตรู่ของวันใหม่ครอบครัวช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้าซึ่งมีดินโป่งหรือดินเค็มและหญ้าอ่อนที่อร่อยกวางผาก็ออกหาอาหารตามชะง่อนหินไม่ไกลกันมันจะหากินตั้งแต่ย่ำรุ่งไปจนสายแล้วนอนพักตามป่าเตี้ยๆหรือเหลื่อมเขาเวลาแดดจัดตอนกลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายไปจนถึงหัวค่ำ

0: ชินที่อยู่ของกวางผาในโลกพบว่ากระจายอยู่เฉพาะในทวีปเอเชียตั้งแต่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยแคว้นอัสสัมในอินเดียในจีนตอนใต้เรื่อยมาถึงพม่าและในภาคเหนือของไทยเคยมีรายงานการสำรวจว่าพบกวางผาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนถึงเทือกเขาในลุ่มแม่น้ำปิงกวางผาเป็นสัตว์ในตระกูลเนื้อหรือกวางมีรูปร่างคล้ายเลียงผาแต่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้าอีกทั้งยังมีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและทุรกันดารกว่าเลียงผามากคือตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรทีเดียวลักษณะที่กวางผากระโจนขึ้นหน้าผาสูงชันระดับ 70 ถึง 80 องศาหรือเกือบตั้งฉากได้อย่างว่องไวเป็นพฤติกรรมเด่นชัดที่นักวิชาการสัตว์ป่าทำการศึกษาน
1: ี่คือลักษณะของกีบของกวางผาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเลียงผานะครับกีบของมันนี่มีความสากนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีลักษณะคล้ายเกือกม้าเวลามันวิ่งไปถูกกับหินก็สามารถที่จะกดเพราะหินมีความฝืดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สามารถที่จะวิ่งลงไปได้อย่างเร็วในขณะที่แม้ความลาดชันจะมีความลาดชันสูงพวกนี้มีความสามารถพิเศษมันจึงวิ่งขึ้นลงได้สะดวกมากนะครับ
0: ดร.ชุมพลงามผ่องใสนักวิชาการสัตว์ป่าแห่งภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกวางผาซึ่งเพียรพยายามสำรวจและศึกษาพฤติกรรมกวางผาโดยเดินทางไปสำรวจที่ดอยม่อนจองหลายครั้งรวมทั้งได้เก็บซากอวัยวะกวางผามาวิจัยโดยขอจากชาวบ้านที่เคยล่ากวางผาในเขตดอยม่อนจอง
1: เขาของกวางผานี่มีลักษณะคล้ายกับเขาของเลียงผานะครับมันจะมีลักษณะงงไปข้างหลังแล้วจากเขาอันนี้เราสามารถที่จะทราบอายุของมันได้อย่างคร่าวๆโดยการนับวงปีนะครับอย่างอันเขาอันนี้เนี่ยมีอายุประมาณ9ปีนะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่ขึ้นมานะครับนี่อันหลังสุดนี่จะยาวนะครับเป็นปีสุดท้าย
0: ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่าจำนวนประชากรกวางผาในประเทศไทยมีเท่าใดแต่จากการสำรวจเฉพาะที่พบเห็นในเขตดอยม่อนจองนักวิชาการสันนิษฐานว่ายังเหลืออยู่เพียงประมาณ20ตัวเท่านั้นกวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวนสำคัญ1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามบุคคลใดล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดตามประกาศในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2503ซึ่งสัตว์สงวนส่วนใหญ่ตามประกาศนั้นได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยเป็นเวลานานแล้ว
1: เราอยากทราบว่าสัตว์พวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้อยู่อย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ให้ได้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เมื่อเราอยากต้องรู้เราก็ต้องศึกษาว่ามันอยู่อย่างไรกินอะไรบ้างการมีชีวิตอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเพื่อที่จะให้การอนุรักษ์ได้ผลสมบูรณ
0: ์เดือนเมษายนพุทธศักราช2528ดร.ชุมพลได้เดินทางไปสำรวจกวางผาบนดอยม่อนจองพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลีโดยมีสืบนาคเสถียรนักวิชาการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้และคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองร่วมคณะสำรวจการสำรวจในครั้งนั้นได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเรื่องกวางผาของเมืองไทยและของโลกอย่างใหญ่หลวงแต่ในเวลาเดียวกันก็ได้ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าสลดใจยิ่งนัก
2: ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะนำไปยังที่พักบนดอยม่อนจอง
3: เดี๋ยวหาไม้เท้าค้ำกันหน่อยเลย

0: ขณะนี้เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาตรงซึ่งพวกเราขึ้นมาอยู่บนสันซึ่งเป็นที่โล่งบนสันที่สูงสุดก่อนที่จะเข้าป่าดงดิบและลงไปในหุบเขาเพื่อขึ้นไปยังดอยม่อนจองมองไปทางด้านหมู่บ้านมูเซอร์ดำที่อยู่ด้านล่างจะเห็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อนประกอบกับสภาพป่าที่ถูกตัดทำลายไปขณะเดียวกันเราได้พบฝูงช้างจำนวน11เชือกมีลูกตัวเล็ก2เชือกรวมกลุ่มกันอยู่บนเนินที่เป็นทุ่งหญ้าในระดับต่ำดูเหมือนมันกำลังเล่นกันอยู่บางตัวมีรอยของขี้ฝุ่นดินอยู่บนหลังที่เกิดจากการที่เอางวงเป่าขึ้นไปนกกีกีนคอนคอนส่งเสียงร้องมีอยู่สองตัวตัวหนึ่งบินและส่งเสียงร้องอีกตัวหนึ่งก่ออยู่บนยอดหินผาบนยอดสูงสุดของดอยม่อนจองสภาพของผาหินซึ่งเราพบกวางผาสองตัววันที่9มีสายนพ.ศ. 2528มันคงจะได้ยินเสียงของพวกเรามันยืนนิ่งอยู่บนหน้าผาหินสักพักหนึ่งแล้วก็เดินหลบลงไปทางป่าละเมาะเบื้องล่างต้นไม้ที่เป็นแถวยาวๆอาจารย
1: ์แถวยาว
0: ครับอยู่ระหว่างไอ้ผาข้างบนกับผาข้างล่าง
1: ผมไม่เห็น
2: อยู่ต้นไม้เล็กอะไรเนี่ยอยู่ต้นไม้เล็กนะ
0: เออดูไว้
1: ไหนบอก
2: มันอยู่เดี๋ยวผมจะบอกจุดให้นะ
0: จุดประมาณ12นาฬิกา30นาทีเราพบกวางผาหนึ่งตัวมันนอนพักอยู่ในหลืบหินมันโผล่หัวคอและส่วนตัวของมันออกมาข้างนอกไฟป่าที่ไหม้ขึ้นมาบนเขาดอยม่อนจองทำให้เลี้ยงผาซึ่งนอนพักอยู่ในหลืบหินมุดลูกหนีออกไป
1: ไฟนี้ก็เกิดขึ้นทางที่เราอยู่ก็ประมาณ6นาทีแล้วก็เกิดเป็นระดับในช่วงที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะฮะลมมันพัดอย่างแรงและตรงนั้นมันเป็นช่องเผาอยู่ด้วยก็เกิดลมพัดอย่างแรงอันนี้คิดดูว่าความร้อนผมว่าเป็นพันองศาเซลเซียสทีเดียวนะฮะผ่านพัดวูบเข้ามาซึ่งผมเองกับคุณสืบอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกว่าอุ้ยเกิดความร้อนมาปุ๊บมันทุบเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะผมก็ล้มตัวไปข้างหน้าคุณสืบก็ล้มตัวเหมือนกันแต่คุณสืบนี่มีอะไรมีเขาเรียกว่ามีกล้องวิดีโอเขาก็ล้มลงไปลงบนกล้องวิดีโอไม่เป็นไรส่วนผมนี่ลงไปบนพื้นเลยบนพื้นมือผมก็พองหมดหันไปดูคุณคำหนึ่งนะครับคุณคำหนึ่งนี่ได้หายไปซึ่งตอนนั้นเราก็จิตใจนี่ย่ำแย่แล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่ไม่เป็นอะไรเพราะเขาหายไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็แหมจะทำยังไงเราก็ในการศึกษานี่เราไม่ใช่ว่าอยากให้คนไปสูญเสียชีวิตแต่เป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้9เมษายนพุทธศักราช2528เวลาประมาณ13นาฬิกาคำหนึ่งณสงขลาหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจองพลัดตกจากหน้าผาสูงถึงแก่ชีวิตหลังจากนั้นต้องใช้เวลากว่า1เดือนจึงสามารถกู้ศพซึ่งเหลือเพียงโครงกระดูกขึ้นมาได้ผลสรุปของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นคือผู้พิทักษ์กวางผาต้องจบชีวิตลงเพราะน้ำมือของนักล่ากวางผา
1: ไฟไหม้อันนั้นก็เกิดขึ้นจากมนุษย์เรานี่เองคือไปเผาป่าในการเผาของเขาก็เพื่อที่จะให้สัตว์วิ่งหนีออกมาและทำการฆ่าหรือยิงดักจับได้สบายเพราะฉะนั้นไฟป่าในประเทศไทยในจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แล้วมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนเราไปจุดไปเพื่อที่จะล่าสัตว์พอหลังจากนั้นเมื่อสืบกลับมาสืบก็พยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้คนเราเห็นว่าสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและก็เมื่อไรสัตว์ป่าสูญหายไปธรรมชาติก็จะไม่เป็นปกติ
4: คือพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
3: เบื้องหน้าอนุสรณ์สถานแห่งคุณความดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยม่อนจองแสดงคารวะดวงวิญญาณคำหนึ่งณสงขลาก่อนออกปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าปณิธานที่มุ่งมั่นเพื่อธรรมชาติและสัตว์ป่าของอดีตหัวหน้าหน่วยผู้ล่วงลับเปรียบเสมือนขวัญและกำลังใจในยามยากภายหลังการเสียชีวิตของคำหนึ่งณสงขลาได้มีการแบ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณเทือกเขาสองฝั่งแม่น้ำปิงให้ชัดเจนขึ้นโดยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเพื่อดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะกวางผาในเขตดอยม่อนจองอย่างใกล้ชิดแต่กระนั้นพื้นที่ของเขตก็กว้างขวางถึง 750,000 ไร่แต่มีกำลังเจ้าหน้าที่เพียง50คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันของกรมป่าไม้มีรายได้เพียงวันละ59บาทมีอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่ล้าสมัยในขณะที่ต้องรับผิดชอบผืนป่ากว้างใหญ่กับชีวิตสัตว์สงวนของชาติซึ่งใกล้สูญพันธุ์และคาดว่าหลงเหลืออยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
4: คือพี่คำนึงก็ทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องประสานต่อให้ดีที่สุดเหมือนกันอย่าให้มันเสีย
5: แล้วก็ตัดพี่เต๋อ

0: ม้จะมีภารกิจออกตรวจป่าเป็นประจำอย่างเข้มงวดแต่การลักลอบทำลายป่าและล่าสัตว์ในพื้นที่ดอยม่อนจองซึ่งกว้างใหญ่และมีทางเข้าหลายช่องทางก็ยังมีปรากฏอยู่บ่อยๆโดยชาวเขาและชาวบ้านรอบๆเขตจากตัวเลขเท่าที่สำรวจได้ในปีพุทธศักราช2533เพียงปีเดียวมีกวางผาถูกล่าไปถึง5ตัวจากเท่าที่มีอยู่ในพื้นที่ดอยม่อนจองเพียง20ตัวโดยประมาณและนี่ก็อาจจะเป็นกวางผากลุ่มสุดท้ายของเมืองไทยกวางผาตัวนี้ถูกชาวบ้านจับได้ในขณะที่มันไม่สามารถว่ายน้ำข้ามทะเลสาบแม่ปิงเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อปีพุทธศักราช2528นับว่ามันโชคดีที่ไม่ถูกฆ่าเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำปิงภายหลังมีการสร้างเขื่อนได้ถูกนำมาพิจารณาว่าได้มีผลต่อการตัดวงจรชีวิตจนกวางผาลดจำนวนลงจากการถูกฆ่าหรือจมน้ำตายขณะย้ายถิ่นข้ามแม่น้ำปิง
1: กวางผาทำไมมันถึงต้องข้ามน้ำอันนี้ก็อย่างที่ว่าในกรณีของกวางผานี้ผมคิดว่าอันที่หนึ่งก็อาจจะเป็นได้ว่าในพื้นที่ที่กวางผาอยู่นั่นแหละอาหารอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์กวางผาพวกนี้ก็หาที่ใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นอันที่สองก็หมายความว่าในการที่ผสมพันธุ์เพราะในชีวิตของสัตว์เหมือนกันธรรมชาติได้สร้างไว้ว่าถ้าหากว่ามันจะผสมพันธุ์อยู่แต่ในกลุ่มของมันเองเนี่ยฮะก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องที่เราเรียกว่า inbreeding คือมันจะทำให้ไม่ดีต่อไปลูกหลานมันจะค่อยแย่ลงเรื่อยๆลงตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็สร้างให้สัตว์พวกนี้อาจจะทำได้ในลักษณะที่ว่าในกลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะข้ามไปหาอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่มีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นทีนี้ในกรณีของกวางผาที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่าพอเราสร้างเขื่อนขึ้นมาน้ำกว้างขึ้นแล้วก็ปรากฏผลว่าพวกกวางผานี่จะว่ายน้ำแล้วก็ตายเยอะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้

0: พุทธศักราช2534กระบวนการพิทักษ์ปกป้องกวางผาโดยหน่วยงานราชการและเอกชนหลายองค์กรดำเนินไปในขณะที่เสียงปืนจากนักล่ายังไม่จางหายไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าสองฝ่ายที่เดินสวนทางกันฝ่ายใดจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันไม่มีใครให้หลักประกันได้ว่าแล้วเวลานั้นวางผาจะเพิ่มจำนวนขึ้นบนแผ่นดินสองฝั่งแม่น้ำปิงอันสงบสุขหรือจะเหลือเพียงภาพวาดไว้เป็นมรดกอันน่าอัปยศสำหรับลูกหลานไทยในวันข้างหน้า
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโพรวมสีสายที่ปากน้ำโพ

หาดทรายแห่งนี้ดูเกือบจะไม่แตกต่างไปจากหาดทรายชายทะเลทั่วไปแต่ความจริงแล้วนี่คือยอดสูงสุดของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเพิ่งแปรสภาพกลายเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดว่างใหญ่ในระยะไม่ถึง40ปีมานี้เอง

นี่คือทะเลสาบแม่ปิงทะเลสาบน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำปิงเขตอำเภอสามเงาจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2502เขื่อนภูมิพลสร้างขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นับเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่และสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และนับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่อำนวยประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานการกั้นเขื่อนภูมิพลในเขตจังหวัดตากได้ทำให้เกิดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ถึง300ตารางกิโลเมตรมีความยาวถึง270กิโลเมตรตามลำน้ำปิงจากหน้าเขื่อนไปจนถึงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเคลื่อนย้ายชุมชนริมแม่น้ำที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในนิคมแห่งใหม่ในเขตอำเภอดอยเต่าแต่ก็ยังมีหลายครอบครัวกลับมาสร้างเรือนแพและทำประมงเลี้ยงชีพในถิ่นเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเดือนมิถุนายนน้ำเหนือเริ่มไหลบ่าลงมาสีของน้ำในทะเลสาบแม่ปิงข้นขึ้นชาวบ้านอุ้มแปรอำเภอดอยเต่าใช้อวนรุมซึ่งพวกเขาเรียกว่าซ้อนสนั่นตักปลาสังกะวาดมาคลุกเกลือส่งไปขายให้โรงงานทำน้ำปลาออกเรือวันหนึ่งบางทีได้ปลาถึง20ปี๊บขายได้ราคาพันกว่าบาททีเดียวสองพี่น้องบ้านนี้ว่างเมื่อไรก็จะมานั่งตักน้ำรถไปรถมานี่เป็นวิธีหาปลาอีกวิธีหนึ่งด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่โบราณเรียกกันว่าตุ่มเท้าขึ้นก็เอาตุ่มลงน้ำผูกติดไว้ข้างแพเอาปลาสับที่เน่าจนส่งกลิ่นสักหน่อยตักใส่ลงไปในตุ่มจากนั้นก็เอาปี๊บใส่น้ำเจาะรูให้น้ำพุ่งออกมาส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็หมั่นมานั่งตักน้ำรถตุ่มไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้ปลาสังกะวาดก็จะหลงกลว่ายขึ้นมาติดในตุ่มซึ่งข้างท้ายมีลักษณะเป็นไซที่เข้าแล้วออกไม่ได้ตกเย็นมาเก็บตุ้มขึ้นก็อาจได้ปลาอย่างน้อย 1-2 ปี๊บทุกเกลือขายได้ปี๊บละ 60-70 บาทจนกล่าวกันว่าเพียงมีตุ้มหนึ่งหลังแล้วนั่งตักน้ำรถไปวันๆชาวบ้านแถวนี้ก็มีค่ากับข้าวกินกันไปได้หลายมื้อในอดีตแม่น้ำปิงช่วงจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตากเป็นช่วงที่มีเกาะแก่งอันตรายถึง49แก่งมีน้ำไหลเชี่ยวและมีธรรมชาติสองฝั่งงดงามจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักเดินทางแต่เมื่อแม่น้ำปิงช่วงนี้กลายเป็นทะเลสาบเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงก็กลายเป็นเพียงตำนานจารึกไว้เล่าขานให้คนรุ่นลูกหลานฟัง

ภาพวาดสีน้ำมันภาพนี้ประดับอยู่บนฝาผนังในห้องทำงานของอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนาไทยเป็นภาพบันทึกเรื่องราวการเดินทางล่องแก่งแม่น้ำปิงของบรรพชนของท่านซึ่งล่องเรือค้าขายอยู่ระหว่างเมืองบางกอกกับเชียงใหม่เมื่อ70ปีก่อนโดยใช้เรือยาวต่อด้วยไม้สักเรียกกันว่าเรือหางแมลงป่องหรือเรือแม่ปะซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าในระวางน้ำหนักถึง5ตันแต่จะต้องใช้คนถอที่เข้มแข็งและมีความชำนาญจึงจะฝ่าอุปสรรคจากแก่งน้ำเชี่ยวในลำน้ำปิงช่วงนี้ไปได้เช่นเดียวกับการเดินทางของบรรดาเจ้านายจากกรุงเทพที่ขึ้นมาตรวจราชการมณฑลพายัพในสมัยนั้นหนังสือล่องแก่งแม่ปิงเล่มนี้กล่าวได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของธรรมชาติเกาะแก่งในแม่น้ำปิงก่อนที่จะจมหายไปใต้ทะเลสาบในเวลาต่อมาเพราะนี่คือหนังสืออนุสรณ์การเดินทางล่องแก่งของคณะดสร.หรือคณะเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครุสภากระทรวงศึกษาธิการช่วงปีพุทธศักราช2501อันเป็นปีเริ่มต้นการก่อสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลนายยุทธเดชคำรณบรรณาธิการผู้เรียบเรียงหนังสือล่องแก่งแม่น้ำปิงได้เขียนไว้ในคำนำตอนหนึ่งว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้รวบรวมไว้นี้ถือได้ว่ามีคุณค่าที่สุดของแก่งแม่น้ำปิงซึ่งขณะนี้ทัศนียภาพตลอดจนความสวยงามมาแต่ดั้งเดิมได้สูญสิ้นจมหายอยู่ภายใต้ผืนน้ำที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่จนหมดสิ้นแล้วเยาวชนรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสทราบและรับรู้เลยว่าในอดีตแม่น้ำปิงนั้นสายน้ำแรงแก่งเชี่ยวเกลียวเดือดพล่านแพทยานผ่านลัดตัดกระแสพอผ่านแก่งแรงหมดหันหน้าแลช่างสวยแท้แก่งปิงมิ่งขวัญไทย

0: พระธาตุองค์นี้ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบแม่ปิงณบริเวณที่เรียกว่าแก่งส้อยเป็นจุดสังเกตเด่นชัดของนักเดินเรือทุกยุคทุกสมัยแม้วันนี้จะได้รับการบูรณะจนดูเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่แต่ก็มีหลักฐานว่าองค์พระธาตุมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า700ปีและบัดนี้ได้กลายเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญไขปริศนาของนครโบราณแห่งหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาแต่ต่อมาได้จมหายอยู่ใต้ทะเลสาบอันสงบเงียบบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุชื่อนครโบราณแห่งนี้ว่าเวียงส้อยศรีสุขเมืองซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญบ่งชี้ว่าริมฝั่งลำน้ำปิงนับตั้งแต่อำเภอพอดจังหวัดเชียงใหม่ลงมาจนถึงจังหวัดตากนั้นคืออู่อารยธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาไทยโบราณอีกแห่งหนึ่งคณะถ่ายทำสารคดีแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำสำหรับปฏิบัติงานค้นหาเมืองโบราณเวียงส้อยใต้ลำน้ำปิงโดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดนักประดาน้ำประจำเขื่อนภูมิพลเข้าร่วมงานค้นหาครั้งนี้การกำหนดจุดค้นหาเมืองเวียงส้อยเกิดขึ้นภายหลังการสำรวจเบื้องต้นค้นพบร่องรอยที่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรากฐานของโบราณสถานประเภทโบสถ์วิหารซึ่งถูกน้ำพัดพังทลายลงมากองหลายแห่งทันเมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลลดลงจึงปรากฏให้เห็นเป็นแนวสันฐานของสิ่งก่อสร้างอย่างเด่นชัดดังนั้นหากเวียงส้อยศรีสุขมีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ใต้ผืนน้ำในบริเวณนี้ก็ควรจะมีซากโบราณสถานจมอยู่อีกมาก
1: เดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวเล่นก่อน
2: เดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวพี่ไปแนวไหนก่อนแนวนี้แหละ
1: ครับ
2: แนวไอ้ตึ้งถ่ายเนี่ยนะเอาตึ้งไป
1: เอาไปเดี๋ยว
3: เอาลิกตับหมูลิก
1: เปิดไฟดูแล้ว

ีข้อสันนิษฐานว่าเวียงสร้อยสีสุขมีอายุอยู่ในราว 700-1,000 ปีร่วมสมัยเดียวกับนครไหริพูนชัยลำพูนเมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาและหน้าผาสูงริมแม่น้ำปิ่งเป็นชุมทางกึ่งกลางระหว่างเมืองตากกับหฤพูนชัยและเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครพิงเชียงใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ก็ส่งยกทัพขึ้นตีเวียงสร้อยสีสุขเป็นด่านแรกอันเป็นผลให้เมืองนี้ต้องร้างไปและในที่สุดก็จมหายไปใต้ลำน้ำปิงเมื่อมีการสร้างเขื่อนขึ้นในปีพุทธศักราช2502ช่วงแรกของการสำรวจใต้น้ำคณะสำรวจดำน้ำในพิกัดความลึก30ฟุตภายใต้สภาพน้ำที่ขุ่นมัวสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่ถึง1เมตรจนต้องใช้แสงจากไฟฉายนำทางและต้องสัมผัสมือกันเป็นระยะระยะเพื่อป้องกันการพลัดหลงจากกันตามตำนานกล่าวว่าเวียงสร้อยสีสุขเป็นแหล่งเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญในเขตลุ่มน้ำปิงภายในเมืองนี้มีวัดในพุทธศาสนาอยู่ถึง99วัดรวมถึงวัดพระธาตุแกงสร้อยตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งน้ำท่วมไม่ถึงอย่างไรก็ตามในบางปีที่น้ำในเขื่อนลดลงมากชาวบ้านแถบนี้ได้เก็บเศษโบราณวัตถุจากซากโบสถ์วิหารที่ผุดโผล่ขึ้นมาเช่นฐานพระพุทธรูปสำริดสมัยเชียงแสนกระถางประทีปที่ใช้จุดเทียนในโบสถ์และโดยเฉพาะลายรูปปั้นกรอบประตูรูปนกยูงรำแพนตรงกับพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องอธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิงในปีพุทธศักราช2464ก่อนที่เมืองนี้จะจมหายไปตอนหนึ่งวันเวลาบ่ายไปดูวัดโบราณที่แก่งสร้อยดูวัดนกยูงซึ่งเหลือแต่ซุ้มประตูด้านข้างปั้นเป็นรูปนกยูงรำแพนการสำรวจใต้ลำน้ำปิงผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อคณะสำรวจดำลงสู่พิกัดความลึก45ฟุตแสงไฟก็กระทบเข้ากับวัตถุสีส้มจนค่อยๆกระจ่างชัดว่าเป็นโบราณสถานก่ออิฐหรือปูนแต่ด้วยทัศนวิสัยอันขุ่นมัวจึงยากจะระบุได้ว่าเป็นโบราณสถานประเภทใด

0: จากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะก็ไม่เป็นมุมกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมากไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่ง อยู่ที่เวียงส้อยซึ่งตามตำนานนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเมืองที่มีอริยธรรมเนี่ยสูงเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความสำคัญของล้านนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่านะครับเป็นสังคมที่มีคนหรือว่าประชากรเนี่ยที่รู้หนังสือมากที่สุดถ้าเทียบกับภาคอื่นนะทุกภาคในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆของล้านนาเนี่ยจึงมีบอกเล่าไว้ในตำนานพงศาวดารต่างๆเนี่ยมากกว่า
1: ถึงแม้ว่าก่อนการสร้างเขื่อนในปีพุทธศักราช 2503 กองโบราณคดีกรมศิลปากรจะทำการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณล้ำค่าถึง594ชิ้นจากสองฝั่งแม่น้ำปิงไปเก็บรักษาไว้แล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ทรงคุณค่าแต่ถูกละเลยจนเกือบจะจมหายไปใต้น้ำเสียทั้งหมด
2: ตามหลักฐานที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเกิดสงครามพม่ากับไทยกับเชียงใหม่นะครับพวกนี้อยู่ที่ในระหว่างแก่งเขื่อนน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงนี่นะฝั่งสองฝั่งปิงนี่ครับเพราะพม่ามันเอาเรือขึ้นมาก็จำเป็นต้องขนคัมภีร์เหล่านี้ไปซุกซ่อนไว้กลัวพม่าจะทำลายมันจะเผาเสียหายหมดทั้งพระพุทธรูปทั้งสิ่งของเงินทองเครื่องใช้สอยของชาวบ้านเอามารวมกลุ่มกันไปไว้เป็นถ้ำเป็นถ้ำถ้ำสองระหว่างแก่งน้ำปิงเนี่ยเต็มไปด้วยคัมภีร์และวัตถุโบราณต่างๆ
1: มหาอินสมสุทธคัมชาวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
2: ่
1: เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกู้คัมภีร์ใบลานจำนวนมากไม่ให้เสียหายจากการถูกน้ำท่วมในปีพุทธศักราช 2503ซึ่งในขณะนั้นท่านยังดำรงสมณะเพศเป็นพระครูรัตนปัญญายานเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากอาจารย์ไกรศรีนิมมานเหมินและมูลนิธิต่างประเทศด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะรักษาสมบัติของชาติไว้จึงสามารถกู้คัมภีร์ใบลานให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมได้รวมถึง 30,000 ผูกโดยนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์และตามวัดต่างๆหลายแห่งก่อประโยชน์ทางการศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาไทยอย่างยิ่ง
2: คัมภีร์หรือว่าตำราต่างๆจะลึกอยู่ในใบลานทั้งนั้นถ้าว่าบัดได้คัมภีร์นี้คืนมาเสียหายไปหมดเนี่ยเรื่องต่างๆที่เป็นวัตถุโบราณหรือประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆวัฒนธรรมต่างๆของเก่าๆเราจะมี
1: จากเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาแม่น้ำปิงขยายใหญ่ขึ้นเมื่อมีแม่น้ำวังไหลมาบรรจบที่อำเภอบ้านตากจนกระทั่งมีความกว้างยังที่สุดถึง450เมตรจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหลมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอดีตเมืองหน้าด่านของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งปรากฏนามในประวัติศาสตร์กว่า700ปีมาแล้วเมืองกำแพงเพชรหรือชากังราวนครรัฐริมฝั่งปิงซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบงานชลประทานโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังเปิดประตูน้ำเพื่อชักน้ำปิงเข้าสู่คลองชลประทานไปหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของชาวนาชาวสวนนี่คืองานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองหรือที่เรียกกันว่าโครงการท่อทองแดงด้วยเหตุที่มีการขุดค้นพบท่อส่งน้ำโบราณหรือท่อทองแดงขึ้นในบริเวณนี้ช่วงปี2520ก่อนที่โครงการท่อทองแดงจะเกิดขึ้นท่อทองแดงเป็นท่อส่งน้ำโบราณโดยขุดไม้เนื้อแข็ง4ต้นมาประกบกันแล้วใช้ทองแดงคาดหรือรัดให้ประกบกันไว้จึงเรียกว่าท่อทองแดงหรือท่อปู่พญาร่วง เนื่องจากมีหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิชัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัยเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำปิงไปเลี้ยงเมืองบางพานซึ่งอยู่ห่างออกไป16กิโลเมตรให้สามารถทำการปลูกข้าวได้ทุกปีแม้ในปีที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยความชาญฉลาดทางการชลประทานของบุรพกษัตริย์ไทยนี่เองทำให้มีคำกล่าวว่าเมืองชากังราวเป็นเมืองหน้าด่านที่แข็งแกร่งยากที่ใครจะตีแตกได้ง่ายก็ด้วยเพราะมีระบบชลประทานดีอันส่งผลให้มีแหล่งผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์ส่งมาเลี้ยงบำรุงกองทัพจนเข้มแข็งเปรียบดังกำแพงเพชรนั่นเองปัจจุบันระบบชลประทานท่อปลูกพญาร่วงถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในนามโครงการท่อทองแดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ทำให้น้ำจากแม่น้ำปิงได้ไหลผ่านคลองท่อทองแดงไปหล่อเลี้ยงนาข้าวสวนกล้วยไข่และไร่อ้อยของอนาราษฎรชาวกำแพงเพชรให้ชุ่มช่ำเชกเช่นที่เคยเป็นในสมัยพระร่วงเจ้าเมื่อกว่า700ปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว

็นระยะทางไกลถึง740กิโลเมตรจากขุมน้ำบนดอยสูงอันใสบริสุทธิ์บัดนี้การเดินทางของแม่น้ำปิงก็ถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากน้ำโขงและนี่ก็เป็นการสิ้นสุดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นของมหานาทีอีกสายหนึ่งซึ่งจะต้องแบกรับภารกิจอันหนักอึ้งเพื่อประชาชนไทยต่อไปอีกยาวไกลถึงกว่า360กิโลเมตร

แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสี่สายปิงวังยมนานหลังไหลรวมสี่สายที่ปากน้ำโขรวมสี่สายที่ปากน้ำ

ไม้เหล่านี้ถูกลำเลียงออกจากป่าเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนี่คือประโยชน์จากป่าไม้ที่มนุษย์นำมาใช้แต่ป่าไม้ไม่ได้มีคุณค่าอยู่เพียงเท่านั้นแท้จริงแล้วธรรมชาติได้สร้างพืชพันธุ์สีเขียวขึ้นมาก็เพื่อจะเอื้อให้เกิดสายน้ำลำธารน้อยใหญ่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่างบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนลักษณะภูมิประเทศสูงต่ำเช่นนี้ได้ให้คุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งในฐานะแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลหลั่งไหลสู่เบื้องล่างอยู่อย่างไม่ขาดสายราวกับจะแบ่งปันสายธารไปสู่ทุกชีวิตด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ขนานนามแนวเขาบริเวณนี้ว่าเทือกเขาผีปั่นน้ำเทือกเขาผีปั่นน้ำคือแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่ทอดตัวเชื่อมต่อกันไปในแนวตะวันตกจรดตะวันออกพาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านนับเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรแนวเขาที่เรียงรายมีลักษณะโค้งงออันเนื่องมาจากการเคลื่อนเข้าหากันของพื้นทวีปทีละน้อยเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีปรากฏการดังกล่าวส่งผลให้ผืนดินในบริเวณนั้นค่อยๆดันตัวสูงขึ้นกระทั่งกลายเป็นทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้เรียงรายกันหลายขุนเขาเกิดเป็นรูปลักษณ์ดังนิ้วมือที่ยื่นมาเพื่อแบ่งปั่นสายน้ำผ่านหุบเขาสู่เบื้องล่างลักษณะเช่นนี้ได้กลายเป็นสันแบ่งพื้นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขาหลายแห่งเช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังหรืออ่างแม่น้ำวังและที่ราบลุ่มแม่น้ำยมหรืออ่างแม่น้ำยมทั่วทิวเขายังร่มครึ้มด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ที่จนปัจจุบันยังพอมีไม้ใหญ่หนาทึบหลงเหลืออยู่ความสมบูรณ์ของป่าที่มีมาช้านานบนเทือกผีปั่นน้ำคือปัจจัยทำให้เกิดแหล่งน้ำจำนวนมากมายจนชาวบ้านแทบจะมีความเชื่อตามกันว่าคงเป็นผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่เป็นผู้แบ่งปันน้ำนั้นให้แก่สรรพชีวิตได้ดื่มกินกันอย่างเต็มอิ่มเทือกผีปันน้ำได้นำสายธารน้อยใหญ่สู่เบื้องล่างตลอดทั้งสองฝากสันเขาด้านเหนือและใต้ก่อให้เกิดแม่น้ำสายสำคัญสำคัญหลายสายจากสันเขาทางตอนเหนือได้ให้กำเนิดแม่น้ำลาวที่ไหลเนื่องลงสู่แม่น้ำโขงและยังรวมไปถึงแม่น้ำอิงแหล่งน้ำสำคัญที่ทำให้เกิดกว้านพะเยาก่อนจะไหลสู่แม่น้ำโขงอีกเช่นกันที่บ้านปากอิงจังหวัดเชียงรายกล่าวได้ว่าเทือกเขาผีปันน้ำได้แบ่งปันสายน้ำส่วนหนึ่งไปสู่แม่น้ำโขงแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่เป็นทั้งเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านในอีกหลายประเทศและจากสันเขาปันน้ำทางตอนใต้คือแหล่งน้ำสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของไทยด้วยที่นี่เป็นต้นกำเนิดโดยตรงของแควสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสองสายนั่นคือแม่น้ำวังบนเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกและแม่น้ำยมบนเทือกผีปันน้ำตะวันออก

ถัดจากดอยแม่ตาแมวลงมาที่บ้านขุนวังในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นจุดต้นน้ำวังบนเทือกเขาผีปั่นน้ำตะวันตกคณะสำรวจจึงออกเดินทางไปตามเส้นทางทุรกันดารและลาดชันมุ่งสู่บ้านขุนวังบนยอดดอยที่ระดับความสูง 1,453 เมตรและแล้วก็พบว่าลึกเข้าไปอันเป็นสภาพป่าชื้นและร่มครึ้มนั้นคือบริเวณต้นกำเนิดของขุนน้ำวังซึ่งมีลักษณะเป็นทานน้ำซับที่มีน้ำไหลซึมออกมาอยู่ตลอดเวลา

านน้ำค่อยๆไหลรินไปบรรจบกับลำธารอีกหลายสายแล้วห้วยแม่วังก็แผ่ขยายสายน้ำให้กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากต้นน้ำเข้าสู่จังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนือ

การค้นหาแหล่งต้นน้ำแม่วังยังไม่สิ้นสุดคณะสำรวจได้เดินทางไปยังบ้านป่าคาอำเภอวังเหนือซึ่งอยู่เหนือน้ำตกวังแก้วขึ้นไปและก็พบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าเป็นหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบที่พัฒนาแล้วสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าเย้าแห่งหมู่บ้านป่าคาจึงเปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเย็บปักผ้าเป็นลวดลายที่เคยทำต่อกันมาแต่ผู้หญิงที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้สวมใส่ชุดประจำเผ่าแล้วจากบริเวณบ้านป่าคาคือจุดที่เราต้องเดินต่อไปในป่าลึกเพื่อค้นหาห้วยน้ำสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำอีกสายหนึ่งของขุนแม่วังที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อห้วยแม่กึดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงลึกลงไปในหุบเขาเราก็พบกับความอัศจรรย์ของต้นกำเนิดห้วยแม่กึดเมื่อจุดเริ่มต้นคือทานน้ำเล็กๆจากทานน้ำซับไหลลับหายลงไปในโพรงใต้ดินช่องเล็กๆไม่มีใครรู้ได้ว่าข้างในนั้นจะมีลักษณะอย่างไรมีขนาดกว้างพอที่จะรับน้ำได้มากเพียงใดกระทั่งเมื่อเดินข้ามไปยังอีกฝากหนึ่งของขุนเขาจึงเห็นห้วยแม่กึดไหลลอดออกมาจากโพรงถ้ำขนาดย่อมใต้ภูเขาทาน้ำเล็กๆเมื่อหายลงไปในพื้นดินกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

้วยแม่ขึ้นไหลเลาะลงไปตามชั้นหินและกลายเป็นที่มาของน้ำตกวังแก้วน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งก่อนจะไหลลงสู่เบื้องล่างไปบรรจบกับแม่น้ำวังที่ระหว่างบริเวณบ้านอ่างวังแก้วและบ้านค่ายวังชาวบ้านเรียกจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายมาพบกันว่าศพกึดหรือศพแม่วังพื้นที่ในอำเภอวังเหนือมีลำห้วยกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินได้เป็นอย่างดีบริเวณดังกล่าวนี้เองมีการค้นพบบางสิ่งบางอย่างอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเคยมีอารยธรรมชุมชนเกิดขึ้นที่นี่

บนพื้นที่ทำกินของชาวบ้านทุกวันนี้เคยมีการขุดค้นพบซากวัดและพระพุทธรูปเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบ้างซุกซ่อนอยู่ตามเนินดินใต้พงไม้รกทึบแม้ตัววัดจะเหลือเพียงซากอิฐจำนวนไม่มากนักแต่ในบริเวณนี้ได้มีการพบพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระเกิดวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือวัดคือศูนย์กลางของสังคมไทยมาช้านานการค้นพบวัดโบราณรวมไปถึงพระพุทธรูปสำริดย่อมชี้ให้เห็นว่าเคยมีแหล่งชุมชนโบราณซึ่งน่าจะมีความเจริญพอสมควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มแม่น้ำวังแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจยืนยันข้อคิดเห็นดังกล่าวก็คือเศษเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบที่พบกระจัดกระจายอยู่ตามคันนาทั่วไปในบริเวณนี้ชาวบ้านยังเล่าว่าเคยพลิกหน้าดินแล้วพบเครื่องถ้วยชามเก่าในสภาพยังสมบูรณ์อยู่จำนวนหนึ่งนั่นย่อมแสดงว่าเคยมีชุมชนอาศัยอยู่ที่นี่จริงปีพุทธศักราช2515กรมศิลปากรทำการขุดแต่งเตาเผาในบริเวณนี้พบว่ามีเตาเผาเครื่องถ้วยวังเหนืออยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ใกล้ลำห้วยเพื่อสะดวกต่อการใช้น้ำในการผลิตเครื่องถ้วยวังเหนือที่พบมีความน่าสนใจในเรื่องรูปทรงซึ่งมีหลากหลายทั้งจานชามถ้วยกระปุกและตุ๊กตารูปสัตว์ลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยบางลวดลายมีการลอกเลียนมาจากจีนจากลักษณะที่พบสันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยวังเหนืออาจผลิตขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20เพื่อเลียนแบบเครื่องถ้วยของตำบลหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่ที่ทำเครื่องถ้วยได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งจำนวนเตาเผาที่พบมากมายอาจแสดงว่ามีการผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายในที่ต่างๆก็ได้เตาเผาและเครื่องถ้วยวังเหนือจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่นี่เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งภารกิจที่ช้างกำลังปฏิบัติอยู่นี้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีมาช้านานโดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังที่ถือว่ามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอดีตจึงมีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสัมปทานทำป่าไม้แถบลุ่มแม่น้ำวังเป็นจำนวนมากโดยใช้เส้นทางขนส่งทางรถไฟและยังอาศัยแม่น้ำวังในการล่องซุงที่มีปริมาณมหาศาลจนแลเห็นซุงแน่นขนาดไปทั่วท้องน้ำแต่การลำเลียงไม้ออกจากป่านับว่าเป็นเรื่องยากมากในครั้งนั้นด้วยเส้นทางคมนาคมในป่ายังไม่สะดวกวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ช้างชักลากไม้เพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่ายกว่าความจำเป็นและความสำคัญของช้างต่ออุตสาหกรรมป่าไม้จึงเกิดขึ้น

ื้นป่าเริ่มลดจำนวนลงเพราะไม่อาจปลูกไม้ทดแทนได้ทันถึงกระนั้นมนุษย์คิดว่ายังมีความจำเป็นต้องนำไม้มาใช้ดังนั้นอุตสาหกรรมป่าไม้จึงยังคงดำเนินต่อไปปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ทันสมัยเข้ามาใช้เป็นหลักแต่ในบางพื้นที่ที่เครื่องมือทันสมัยไม่อาจทำได้จำต้องใช้ช้างเพื่อชักลากไม้ความสำคัญของช้างจึงยังคงมีอยู่

ด้วยเหตุนี้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหลักอำเภองาวจังหวัดลำปางเพื่อฝึกฝนช้างให้สามารถเข้ามาช่วยเหลืองานดังกล่าวได้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกลูกช้างก็คือการสอนให้ช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งและมีวินัยตลอดจนสามารถเข้าใจความหมายที่ควานช้างสื่อไปยังช้างได้อย่างถูกต้องยามเช้าอากาศเย็นสบายคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฝึกนับแต่การเดินแถวฝึกการใช้งวงและงาช่วยในการยกไม้การทำงานร่วมกันของช้างไปจนถึงการชักลากไม้กว่าที่จะฝึกให้ช้างเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จนเกิดความชำนาญต้องใช้เวลานานหลายปีทีเดียว

0: แม้จำนวนช้างนับพันเชือกที่เคยใช้ชักลากไม้ในอดีตจะเหลือจำนวนไม่มากแล้วในปัจจุบันแต่การใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้จะยังคงมีอยู่เพราะควานช้างทุกคนถือว่าสิ่งนี้ได้กระทำกันมานานจนกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำสืบต่อกันไปกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักจึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรองรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีการทำไม้หมุนเวียนทดแทนส่วนที่นำไปใช้ดังนั้นปริมาณไม้จึงมักไม่ลดจำนวนลงแต่ในขณะเดียวกันช้างในศูนย์ฝึกกลับต้องเผชิญปัญหาอันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อยึดเป็นที่ทำกินของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเป็นผลให้แหล่งอาหารและแหล่งน้ำกินน้ำใช้จากห้วยแม่ละกำลังลดจำนวนลงทุกที
1: เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่นี่นะฮะหรือการเลี้ยงช้างทั่วไปยังมีปัญหาเนื่องจากว่าอาหารของช้างจะเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการบุกรุกที่ของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวเขาซึ่งถางป่าหรือว่าชาวบ้านซึ่งถางป่าเพื่อที่จะปลูกพืชไร่ซึ่งขณะนี้มีการแย่งที่กันเนื่องจากว่าพื้นที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชซึ่งเป็นอาหารช้างนั้นเป็นการเป็นที่ที่เหมาะสำหรับชาวบ้านจะปลูกพืชพันธุ์ต่างก็ทำให้เกิดปัญหาซึ่งเริ่มจะลุกลามและร้ายแรงไปเรื่อยๆซึ่งผลนี้จะกระทบโดยตรงกับจำนวนของช้างหรือความเป็นอยู่ของช้างอย่างมากมายในอนาคตนะครับด้วยปัญหาที่จะร้ายแรงซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นลักษณะที่ถูกต้องหรือว่าเป็นทางการเพราะนั้นปัญหาตัวนี้จะเป็นตัวชี้บ่งชี้แล้วว่าช้างจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าขุนห้วยซึ่งเป็นที่ต้นน้ำเนี่ยจะถูกยึดครองโดยพวกชาวเขาซึ่งได้มีการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอย่างรุนแรงยกตัวอย่างห้วยแม่ละซึ่งเป็นที่สำหรับให้ช้างอาบน้ำหรือใช้ทุกอย่างเนี่ยเมื่อ 4-5 ปีก่อนจะมีน้ำตลอดปีเมื่อ 2-3 ปีมานี้น้ำจะขาดตอนปีมัน 3-4 เดือนซึ่งปัญหานี้เห็นได้ชัดมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้นับขณะเข้าหน้าฝนมาถึงขนาดนี้น้ำยังไม่มีเลยซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบเห็นได้ชัดที่สุดครับ

สมดุลทางธรรมชาติกำลังสูญเสียไปด้วยน้ำมือมนุษย์และผลกระทบที่ตามมากำลังเกิดขึ้นกับหลายสิ่งหลายอย่างแม้กับความเป็นอยู่ของสัตว์ใหญ่ในศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหลักแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
9: ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจส.ร้อยเพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจส.ร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจส.ร้อยติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลาดกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังจากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รักทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงและจส.ร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไป พราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจสร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแฝไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนานหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโขงรวมสีสายที่ปากน้ำโขง

บนแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำวังเหนือตัวเมืองจังหวัดลำปางแม่น้ำวังคือที่ตั้งของเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานที่สามารถจ่ายน้ำไปสู่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำวังจำนวนนับแสนไร่ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรอันสมบูรณ์ทั่วไป

0: สำเนาทะเบียนบ้านหล่นหายนะครับมีผู้เก็บได้มาฝากผมไว้ที่สถานีวิทยุเสียงจากค่ายโทรทัศน์ดนตรีให้ติดต่อมาด่วนทีเดียวนะครับให้ติดต่อมาด่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะติดต่อในช่วงนี้2239
1: เกือบตลอดทั้งสายของแควแม่วังทอดตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางแม่น้ำสายนี้จึงเป็นดั่งสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวลำปางนับแต่อดีตและอยู่คู่ความรุ่งเรืองแต่ละยุคสมัยของดินแดนล้านนาแห่งนี้ที่ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานอีกแห่งหนึ่ง

ภายในตัวเมืองยังมีซากกำแพงเมืองเก่าสมัยสร้างกรุงครั้งแรกหลงเหลืออยู่และเป็นที่รู้จักกันในชื่อประตูม้าเป็นร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองที่ยังปรากฏจนปัจจุบัน

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริภูณชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชาอนุญาตออกไปครองเมืองใหม่ทรงเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นนามว่าเขลางนครตามชื่อนายพรานผู้นำทางเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าเจ้าอินทระเกิงก่อนเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งมีลักษณะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในยามบ้านเมืองระส่ำระสายจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าพุทธศักราช2272นานทิพช้างนายพรานป่านำกำลังคนเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้นานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพญาสุรวะลือชัยสงครามและแล้วความเป็นปึกแผ่นร่มเย็นของนครเขลางก็ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมายังตำบลลำพกาลิวันลัวผู้หนึ่งจึงใช้ไม้ป้างกอนมะพร้าวและกระบอกน้ำผึ้งมาถวายพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี้จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลัมพกัปปเจดีแล้วประทานพระเกศาให้ลัวผู้นั้นจึงนำพระเกศาไปฝังแล้วสร้างเจดีขึ้นบนนั้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลัวกอนลำป้างแล้วค่อยเพี้ยนไปเป็นละกอนลำปางจนกลายเป็นนครลำปางซึ่งเป็นชื่อของจังหวัดแทนนามเขลางนครเดิมไปในที่สุดและพระธาตุในตำนานดังกล่าวก็คือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางนับแต่สมัยหริภูณชัยที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะด้านศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงกลมมีความน่าสนใจตรงแผ่นโลหะประดับองค์พระธาตุซึ่งเป็นแผ่นทองแดงปิดทองที่ทางเหนือเรียกว่าทองจังโก้สลักลวดลายต่างๆแบบล้านนาที่เกือบไม่เหมือนกันแม้แต่แผ่นเดียวด้านขวาขององค์เจดีย์คือวิหารน้ำแต้มอันหมายถึงวิหารที่มีภาพเขียนภายในวิหารจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังตลอดทั้งสองด้านซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาพเขียนที่เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีสังคมของผู้คนแต่ครั้งโบราณได้งดงาม

บนผนังหลังพระประธานปรากฏภาพเขียนลายทองเป็นภาพต้นโพแผ่กิ่งก้านสาขาอยู่ตรงกลางด้านบนซ้ายเป็นภาพพระอาทิตย์และพระจันทร์อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงระบบจักรวาลทั่วบริเวณวัดพระธาตุลำปางหลวงแสดงถึงการผสานกันของศาสนสถานและศิลปะได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

ขลางนครเก่ายังคงสืบสานวัฒนธรรมแห่งดินแดนพระพุทธศาสนาดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีวัดอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเช่นครั้งก่อนทว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นได้แปรเปลี่ยนไป

ในอดีตชาวพม่าเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามารับงานสัมปทานป่าไม้ในลำปางกระทั่งมีฐานะร่ำรวยจึงนิยมประกอบกุศลโดยการจ้างช่างฝีมือชาวพม่ามาสร้างวัดใหม่หรือบูรณะวัดเก่าตามแบบอย่างศิลปกรรมของตนจนปัจจุบันสถาปัตยกรรมแบบพม่ายังพบเห็นอยู่ตามวัดน้อยใหญ่ในลำปางอีกหลายแห่ง

ูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจไม่ได้ปรากฏอยู่แต่เฉพาะตามวัดเท่านั้นหากยังพบเห็นได้ในรูปทรงอาคารบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่บนถนนริมฝั่งแม่วังที่ชื่อว่าถนนตลาดเก่าถนนสายเล็กๆที่เคยมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองลำปางเมื่อครั้งก่อนราวสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลำปางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือแม่น้ำวังบริเวณถนนตลาดเก่ากลายเป็นเมืองท่าที่คึกคักมีพ่อค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาประกอบการค้าในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากอาศัยแม่น้ำวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากที่ต่างๆอย่างไม่ขาดสาย

ชาวพม่าและชาวจีนเข้ามาตั้งรกรากบนถนนสายนี้ก่อสร้างบ้านเรือนตามลักษณะวัฒนธรรมของตนจนถนนทั้งสายแน่นขนาดไปด้วยอาคารรูปทรงสวยงามทั้งที่เป็นอาคารตึกแถวของชาวจีนที่มีผู้พำนักสืบต่อมาจนชั่วลูกชั่วหลาน

และอาคารแกะสลักไม้เป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อยตามแบบพม่าที่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเกิดเป็นอาคารที่มีความงามปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดอาคารเหล่านี้เคยตั้งโดดเด่นอยู่ทั่วถนนตลาดเก่าจนเมื่อเส้นทางการค้าแปรเปลี่ยนไปความสำคัญทางการค้าของถนนสายนี้ก็หมดลงผู้คนเคลื่อนย้ายไปสู่ที่ใหม่ปล่อยให้อาคารมีสภาพทรุดโทรมลงแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏจนปัจจุบันได้สะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของสังคมเล็กๆที่ยังคงความงามแห่งศิลปะของตัวอาคารซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักแล้วในทุกวันนี ก่อนอรุณรุ่งตลาดสดใจกลางเมืองลำปางก็เริ่มแน่นขนาดด้วยผู้คนและสินค้านานาชนิดแต่บรรยากาศในวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษด้วยชาวลำปางตั้งใจจับจ่ายข้าวของมากมายเพื่อเตรียมสำหรับงานบุญประจำปีโดยเฉพาะยามเช้าชาวบ้านจะนำผ้าลงซักบนลำน้ำวังและช่วยกันปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดหมดจด

0: ท่านนี้ของดีท่านนี้แต่งเนี่ย
1: นี่คือกิจกรรมต่างๆที่ชาวลำปางพร้อมใจกันทำเมื่อวันแรกของปีใหม่มาถึงเป็นช่วงเวลาของประเพณีสงกรานต์ประเพณีดั้งเดิมที่มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังคงความสำคัญในจิตใจผู้คนบนดินแดนล้านนาเรื่อยมา
2: ว่าเล่นได้นะน
3: ้ำพอย
1: คนหนุ่มคนสาวและเด็กๆสนุกกับการกอบทรายริมน้ำแล้วเดินข้ามแม่วังไปก่อเจดีย์ทรายในวัดประดับประดาเจดีย์ด้วยตุงหลากสีจนดูละลานตาไปทั่วลานวัด

บวนแห่เล็กๆของกลุ่มชาวบ้านมุ่งสู่วัดพร้อมสำหรับงานบุญและลำไม้พันกระดาษสีเพื่อประกอบพิธีแห่ไม้ค้ำโพประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลค้ำชูให้ผู้ประกอบบุญนั้นมีชีวิตยืนยาวหลังจากนั้นจึงพร้อมกันเข้าสู่ตัวโบสถ์เพื่อประกอบพิธีดำหัวพระผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพพระจะให้ศีลให้พรจากนั้นทุกคนจึงสงน้ำพระตามประเพณีนี่คือความงดงามอบอุ่นและสนุกสนานในงานสงกรานต์ของชาวลำปางวันสงกรานต์ชาวเขลางมีประเพณีสงน้ำพระด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำอบน้ำหอมจากสลุงหรือขันและยึดถือปฏิบัติเช่นนี้มาช้านานกระทั่งไม่กี่ปีมานี้ประเพณีดังกล่าวได้รับการส่งเสริมให้ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเงินบริจาคจากชาวเขลางทุกคนสลุงเงินผิวเกลี้ยงใบใหญ่จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีสงน้ำพระขบวนแห่สลุงหลวงคือประเพณีใหม่ที่ชาวเขลางฟื้นฟูขึ้นเพื่อรวบรวมรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันงดงามของชาวล้านนาไว้รูปขบวนมีผู้เข้าร่วมมากมายล้วนอยู่ในชุดสวยงามตามอย่างชาวล้านนาที่หาดูได้ยากในทุกวันนี้ตุงหลากสีหลายลักษณะประดับเป็นสีสันของขบวนแห่รวมไปถึงช้างทรงและขบวนอัญเชิญพานและสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้ความสำคัญอยู่ที่สลุงหลวงเงินขนาดใหญ่ต้องใช้คนหามจำนวนหลายสิบคนศรัทธาของประชาชนได้ล่อล้อมรวมกันและพร้อมจะสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำปางในวันนี้ขบวนสลุงหลวงเคลื่อนข้ามฝั่งแม่น้ำวังจากนั้นจึงไปยังบ่อทรายอันเป็นสะดือใจกลางแม่น้ำเพื่อตักน้ำจากแควแม่วังมาใส่ไว้ในสลุงเงินโดยถือว่าแม่วังคือสายน้ำสำคัญของนครลำปาง

ขบวนเคลื่อนไปตามจุดต่างๆคอยรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยจากชาวบ้านกระทั่งมาถึงบริเวณพิธีจึงนำสลุงเงินเข้าสู่ที่ที่เตรียมไว้อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าเข้าสู่พิธีผู้คนมากมายประสานจิตเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้น้ำขมิ้นส้มปล่อยจากสลุงหลวงถูกแบ่งไปสู่ภาชนะน้อยใหญ่ที่ผู้คนมาคอยรับเพื่อจะนำไปสงน้ำพระแก้วมรกตดอนเต้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาขบวนสลุงหลวงได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนล้านนาที่พร้อมด้วยความงดงามความละเมียดละไมศรัทธาและการประสานจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวเขลางแห่งลุ่มน้ำหวังนี้ได้อย่างชัดเจน

แม่น้ำวังไหลผ่านจังหวัดลำปางเข้าสู่จังหวัดตากไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวังอำเภอบ้านตากเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางของแควสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่สั้นที่สุดสายนี้

0: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโคร
1: แม่น้ำเจ้าพระยาแควไหลมารวมเป็นสีสายปิ้งวังยมนาหลังไหลรวมสีสายที่ปากน้ำโครวมสีสายที่ปากน้ำโคร

ขุนเขาสลับซับซ้อนบนเทือกผีปันน้ำทอดตัวเป็นแนวยาวผ่านมาจนถึงฝั่งตะวันออกของภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาและเรียกบริเวณดังกล่าวว่าเทือกผีปันน้ำตะวันออกลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงค่อนข้างลาดชันหากปริมาณไม้มีจำนวนค่อนข้างน้อยมีหญ้าคางอกเงยขึ้นมาแทนที่อันเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มนุษย์กระทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

แต่โดยลักษณะธรรมชาติที่มีขุนเขาสลับซับซ้อนจึงเกิดหุบเขาร่องเขามากมายที่สามารถรองรับน้ำฝนกระทั่งก่อให้เกิดลำธารหลายสายซึ่งส่วนหนึ่งคือต้นกำเนิดของแควแม่ยมแควสำคัญสายหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาการสำรวจเพื่อค้นหาต้นน้ำยมเริ่มต้นที่ดอยภูรังกาในอำเภอปงจังหวัดพะเยา

้นน้ำยมคือการรวมกันของลำธารน้อยใหญ่หลายสายโดยมีลำธารที่สำคัญ2สายคือห้วยน้ำคะและห้วยน้ำงิมลึกลงไปในหุบเขาของยอดดอยภูรังกาคณะสำรวจได้พบกับธารน้ำเล็กๆอันเป็นที่มาของต้นน้ำคะก่อนจะขยายสายน้ำลงไปตามชั้นหินสู่เบื้องล่าง

ส่วนห้วยน้ำงิมมีต้นกำเนิดมาจากยอดดอยจีในจังหวัดน่านด้านที่มีพรมแดนต่อเนื่องกับจังหวัดพะเยา

้วยน้ำคะและน้ำงิมไหลมาบรรจบกันพาสายน้ำไปพบกับลำห้วยอื่นๆจนกระแสน้ำกว้างใหญ่กลายเป็นแควแม่น้ำยมในที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพะเยาแม่น้ำยมไหลผ่านเข้าสู่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ำเป็นสีแดงเข้มด้วยตะกอนดินที่ชะมาตามภูเขากระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ท่อนไม้และทุกสิ่งที่กีดขวางให้หลุดลอยไปตามแม่น้ำนี่คือผลจากการตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งไม่มีไม้เพียงพอที่จะซึมซับน้ำฝนในปริมาณมากได้แม่น้ำยมคือสายธารใหญ่ที่หล่อเลี้ยงป่าไม้ในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นป่าเบญจพรรณจำพวกไม้แดงไม้มะค่าแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของไทยแต่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็คือป่าสักที่ขึ้นกระจายหนาแน่นปกคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ซึ่งถือได้ว่าเคยมีป่าไม้สักสมบูรณ์มาก

ปัจจุบันป่าสักที่ยังคงความเขียวขจีให้เห็นอย่างเต็มที่คงเหลืออยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติแม่ยมซึ่งมีป่าไม้สักธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดทว่าส่วนที่เหลืออยู่นั้นยังไม่อาจเทียบได้กับพื้นป่ากว้างใหญ่ที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาล

แต่เพราะการแผ่วถางป่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงทำให้การเติบโตตามธรรมชาติไม่อาจทดแทนส่วนที่สูญเสียไปได้อย่างเพียงพอกรมป่าไม้จึงดำเนินงานปลูกสร้างสวนป่าสักเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ขึ้นโดยกระทำในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้และพื้นที่ที่ถูกแผ่วถางซึ่งยึดคืน

การปลูกสร้างสวนสักเริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่สวนสักแม่พวกอำเภอเด่นชัยและสวนสักแม่จั๊วอำเภอสูงเม่นโดยใช้วิธีหยอดเมล็ดปลูกซึ่งนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจภายหลังกรมป่าไม้ได้ทดลองปลูกไม้สักด้วยเง่าและปรากฏว่าได้ผลดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดจึงหันมาใช้วิธีการดังกล่าวนับแต่นั้นเป็นต้นมาเงาสักที่ใช้ปลูกได้จากการหว่านเมล็ดสักซึ่งคัดมาจากแม่ไม้ที่มีลักษณะดีลงบนแปลงปลูกรอให้ต้นอ่อนแทงยอดจนโตได้ขนาดที่เหมาะสมจึงถอนต้นอ่อนออกจากแปลงนำมาตัดเอาแต่เฉพาะส่วนเง่าแล้วริดรากปล่อยออกก็จะได้เง่าสักที่พร้อมจะนำไปปลูกตามแนวดินบนพื้นที่ที่แผ่วถางและปักแนวเขตระยะที่จะฝังเง่าไว้เรียบร้อยการปลูกป่าสวนสักจะทำเมื่อย่างเข้าฤดูฝนเมื่อผืนดินชุ่มฉ่ำไม่นานเง่าสักก็แตกยอดอ่อนและค่อยๆเติบโตเป็นต้นใหญ่ต่อไป

พื้นป่าที่ถูกแผ่วถางค่อยๆคืนสภาพสู่ความเขียวชอุ่มอีกครั้งแม้ต้นสักต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีในการงอกงามเป็นต้นใหญ่แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นย่อมคุ้มค่าหากสามารถทดแทนป่าสักส่วนที่สูญเสียไปให้คืนกลับมาได้บ้างและเพราะความอุดมของป่าไม้สักบนพื้นที่ราบลุ่มน้ำยมในอดีตจึงเป็นผลให้มนุษย์นำไม้มาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายวัดจอมสวรรค์ศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ก่อสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังตามรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าเมื่อครั้งชาวพม่าเดินทางเข้ามาทำป่าไม้ในประเทศไทยเสาต้นสักที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวบ่งบอกความสมบูรณ์ของป่าสักในเวลานั้นได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันศิลปกรรมอันอ่อนช้อยโดยช่างฝีมือโบราณก็ประดับอยู่บนเนื้อไม้ได้อย่างลงตัวสวยงาม

ในครั้งนั้นชาวอำเภอสูงเม่นยังนำไม้สักมาประกอบเป็นเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านตลอดจนงานแกะสลักต่างๆได้อย่างงดงามจนเป็นที่นิยมแพร่หลายกลายเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดกระทั่งไม้สักลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วการใช้ไม้สักในอุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ประกอบการจึงต้องหันไปใช้ไม้ประเภทอื่นแทนเช่นไม้ฉำฉาซึ่งสามารถปลูกทดแทนได้เร็วกว่าถึงกระนั้นยังมีผู้ลักลอบนำไม้สักมาผลิตเป็นสินค้าอยู่ทุกขณะการตัดไม้สักจึงยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องงานฝีมือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะวัดคุณค่าได้ตราบใดที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามหาศาลเช่นป่าสักที่นับวันจะลดจำนวนลงไปทุกที

แม่น้ำยมไหลลัดเลาะออกจากจังหวัดแพร่กระทั่งเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดในเขตภาคกลางตอนเหนือของไทยในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่ากระทั่งเป็นเมืองในอุดมคติที่มนุษย์ใฝ่หาที่ซึ่งทุกคนรู้จักกันในนามอาณาจักรสุโขทัยอันหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข

ุมชนคนไทยแห่งนี้ก่อตัวเข้มแข็งขึ้นเมื่อผู้นำของสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่ชื่อว่ากรุงสุโขทัยเมื่อปีพุทธศักราช1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในครั้งนั้นอาณาจักรแผ่ขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างขวางมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายเอกลักษณ์ของชนชาติไทยบังเกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปีพุทธศักราช1826เป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันความรุ่งเรืองของอาณาจักรริมฝั่งยมบังเกิดขึ้นสูงสุดในขณะนั้นแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอำนาจของดินแดนก็เสื่อมถอยลงกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา9รัชสมัยของราชวงศ์พระร่วงจึงสิ้นสุดลงภายหลังการปกครองสุโขทัยได้200ปีแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในอดีตที่น่าสนใจเนื่องจากที่ราบลุ่มแม่น้ำยมในบริเวณนี้เป็นที่น้ำท่วมถึงจึงสร้างเมืองสุโขทัยบนเนินที่สูงขึ้นไปแต่บริเวณดังกล่าวจะไม่มีน้ำใช้เพียงพอเมื่อเข้าหน้าแล้งดังนั้นจึงมีการขุดตะพังหรือสระน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางเมืองตลอดจนตะพังล้อมรอบวัดทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ำทำให้สามารถมีน้ำสำหรับดื่มกินได้อย่างเพียงพอตลอดปีที่นอกตัวเมืองมีการปิดกั้นแอ่งในวางซอกเขาเพื่อการไม่ให้น้ำป่าหลากเข้าสู่เมืองแอ่งน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าทำนบพระร่วงซึ่งมีแนวคันดินส่งน้ำจากทำนบไปยังคูคลองในเมืองด้วยยังมีการค้นพบเส้นทางสายยาวนับจากจังหวัดกำแพงเพชรมาจนถึงสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเคยเข้าใจว่าในอดีตเป็นถนนเชื่อมเมืองทั้ง3ที่มีชื่อว่าถนนพระร่วงแต่จากการสำรวจในภายหลังจึงทราบว่าถนนพระร่วงเป็นทั้งถนนเชื่อมเมืองและเป็นแนวคันดินที่ขุดขึ้นเพื่อการชลประทานโดยดึงน้ำจากแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรและจากแม่น้ำยมในสุโขทัยส่งไปตามคลองดังกล่าวโดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท่อปู่พญาร่วงระบบชลประทานดังกล่าวช่วยให้ผืนดินกลายเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งในขณะนั้นความเจริญของอาณาจักรสุโขทัยยังสะท้อนผ่านทางศาสนสถานและประติมากรรมต่างๆพุทธศาสนาได้รับการนับถืออย่างสูงสุดจึงมีวัดวาอารามมากมายโดยเฉพาะที่กลางเมืองมีวัดประจำนครนั่นคือวัดมหาธาตุวัดใหญ่ที่มีเจดีย์เรียงรายมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนสถานที่สำคัญของสุโขทัยศาสนสถานยังแฝงไว้ซึ่งความหมายทางศิลปะที่เห็นเด่นชัดคือพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งมีความงามแห่งท่วงท่ากิริยาปรากฏให้เห็นดวงพักอันอิ่มเอิบของพระอัจฉริยะนั้นสะท้อนความรู้สึกสงบร่มเย็นอันเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในงานประติมากรรมสุโขทัย

อีกลักษณะของประติมากรรมที่งามยังไม่มีที่ติก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งชาวสุโขทัยได้แรงบันดาลใจมาจากคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่วงท่าได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของศิลปะสุโขทัยศิลปะสุโขทัยไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะที่วัดวาอารามหากยังแฝงอยู่ในข้าวของเครื่องใช้จำพวกถ้วยชามที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นและเรียกกันว่าเครื่องสังคโลกในการขุดค้นเมืองโบราณของสุโขทัยพบว่ามีแหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกกระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นจำนวนมากจากข้อความในหลักศิลาจารึกหลักที่1ชี้ให้เห็นว่าชาวสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกไม่ใช่เพียงแค่ใช้สอยหากทำเป็นอุตสาหกรรมมีปริมาณมากสำหรับเป็นสินค้าส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆแหล่งเตาเผาที่จัดว่ามีผลงานประณีตงดงามนั้นอยู่ในศรีสัชนาลัยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมซึ่งมีสองแหล่งใหญ่คือเตาสังคโลกป่ายางและเตาเผาสังคโลกเกาะน้อยงานที่ผลิตประกอบด้วยภาชนะต่างๆและเครื่องประกอบสถาปัตยกรรมเช่นเทพพนมที่ใช้ตกแต่งบริเวณช่อฟ้าเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความโชคดีรวมไปถึงลวดลายที่ช่างฝีมือสามารถขีดเขียนได้อย่างละเอียดอ่อนช้อยบางลวดลายซึ่งได้มาจากภาชนะของจีนช่างชาวสุโขทัยก็สามารถลอกเลียนได้อย่างแนบเนียนและสวยงามไม่แพ้กันและภาพเรือนไทยบนจานใบนี้คือหลักฐานแสดงถึงลักษณะสถาปัตยกรรมสุโขทัยที่หาไม่ได้จากที่อื่นความงามของลวดลายสวดทรงและสีสันหล่อหลอมขึ้นเป็นงานศิลปะบนเครื่องสังคโลกที่ยังคงคุณค่าอยู่จนปัจจุบันและนี่คือร่องรอยความเจริญอีกประการหนึ่งของกรุงสุโขทัยอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่
5: อขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้าขึ้นเมื่อวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2327ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นสะดือเมืองซึ่งคติและความเชื่อที่แฝงไว้ในพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้าคือการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโลกที่พระพรหมทรงสร้างขึ้นกับการตั้งพระนครใหม่เสาชิงช้าเปรียบได้กับภูเขาสองลูกที่มีพญานาคขดตัวดึงไว้หากโลกแข็งแกร่งพอก็จะไม่สั่นไหวในทำนองเดียวกันการโลชิงช้าก็สื่อได้ว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความมั่นคงถาวรเป็นที่ร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์และเมื่อเสาชิงช้าถูกย้ายมาอยู่ด้านหน้าของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งได้รับการซ่อมบำรุงอยู่หลายครั้งแม้ในปัจจุบันจะไม่มีการประกอบพิธีตรียัมปวายอีกแต่เสาชิงช้าก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญของชาติและเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของชาวฮินดูในสังคมไทยปัจจุบันเสาชิงช้ายังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยความบันเทิงทางศาสตร์มหรสพไทยนับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติไทยท่วงท่าตัวละครหญิงที่ร่ายรำสอดประสานไปกับเพลงร้องและปี่พาทย์อันนุ่มนวลเป็นลักษณะเฉพาะของละครในซึ่งเป็นการแสดงถวายพระเจ้าแผ่นดินเมื่อในอดีตที่ต้องรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของราชสำนักอย่างเข้มงวดส่วนละครนอกจะแสดงให้กับประชาชนทั่วไปชมบทละครจึงมักดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเดินเรื่องรวดเร็วสอดแทรกบทตลกขบขันเข้าไปลิเกการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากการสวดสรรเสริญศาสดาของศาสนาอิสลามและละครนอกจึงมีการแสดงกึ่งร้องพร้อมบทละครพูดด้นสดประกอบในสมัยนั้นลิเกและมโหสพต่างๆจะไม่มีที่เล่นถาวรแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างให้เล่นโดยไม่คิดค่าเข้าชมแต่ต่อมาได้เกิดโรงละครปรินซ์เธียเตอร์ของเจ้าพญามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลถือเป็นโรงละครแห่งแรกที่แสดงต่อสาธารณชนโดยเก็บค่าเข้าชมเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นการสร้างภาพยนตร์เริ่มเป็นที่สนใจของเจ้านายชั้นสูงหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจบิดาแห่งภาพยนตร์ของชาติผู้ที่ทำให้เกิดการสร้างภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทยและเฟื่องฟูขึ้นจวบจนสมัยรัชกาลที่7ทรงสร้างศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่มีมาตรฐานทัดเทียมต่างชาติเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบ150ปีชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเชื่อที่ว่าในชีวิตผู้ชายที่มีเชื้อสายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปลอยสางลองเป็นหน้าที่ที่สำคัญและการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้อานิสงส์อันแรงกล้าซึ่งคำว่าสางแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองมาจากคำว่าอลองที่แปลว่ากษัตริย์พิธีในวันแรกจะเป็นการรับสางลองโดยเด็กๆจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับที่งดงามยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนจึงถือได้ว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละทรัพย์สมบัติและความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิตและเช้าวันรุ่งจะเป็นขบวนแห่เครื่องทยทานเพื่อนำไปถวายวัดข้าวของเครื่องใช้ของสามเณรถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามโดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าเพื่อไม่ให้เท้าแตะพื้นประเพณีปลอยสางลองเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาตลอดจนการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้สืบไปเส้นใยที่นำมาถักทอเป็นผืนผ้ามรดกแห่งภูมิปัญญาของชาวไทยยวนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนยาวนานร่วม200ปีมาแล้ว
โดยเฉพาะในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีที่ยังมีการทอผ้าจกอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาวล้านนาซึ่งเชื่อว่าหญิงใดที่สามารถทอผ้าจกได้จึงจะมีคุณสมบัติเป็นกุลสตรีแต่ในปัจจุบันกลับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทางหนึ่งความโดดเด่นของผ้าสิ้นตีนจกราชบุรีมีลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลายกาบซ้อนหักลายเสียซ้อนหักหรือลายโก้งเก้งซึ่งแต่ละลายจะมีลายนกคู่กินน้ำเป็นลายประกอบของผ้าแต่ละผืนลวดลายของผ้าตีนจกไม่เพียงสะท้อนความสวยงามเท่านั้นหากยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไปเสียงจุดประทัดที่ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองเป็นสัญญาณว่าช่วงเวลาเทศกาลกินเจได้เริ่มขึ้นแล้วประเพณีถือศีลกินผักของลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนนับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญและไม่เหมือนที่ไหนของชาวจังหวัดภูเก็ตที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการกินเจก็เพื่อชำระล้างบาปพร้อมถือศีลปฏิบัติธรรมรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษเพื่ออำนวยพรให้คุ้มครองและบันดาลให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิธีสำคัญคืออิ้วเก้งคือพิธีขบวนแห่พระรอบเมืองอันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลเจ้าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาพิธีกินเจที่ปฏิบัติกันมานั้นจะประกอบด้วยอาหารนานาชนิดและจะไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผักและแป้งโดยเฉพาะขนมสี่ขาขนมพื้นเมืองที่ทำขายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งมีลักษณะคล้ายปาท่องโกแต่รสชาติไม่เหมือนกันขนมหวานอีกหนึ่งชนิดที่คงความดั้งเดิมและเป็นที่นิยมของชาวภูเก็ตก็คือโอเอ๋วขนมหวานคลายร้อนที่มีลักษณะคล้ายวุ้นขาวทำมาจากเมล็ดโอเอ๋วพืชตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่งที่ให้เมือกมีส่วนผสมจากกล้วยน้ำว้าและสมุนไพรเชื่อกันว่าสามารถแก้โรคร้อนในได้เป็นอย่างดีการนับเดือนของชาวล้านนาจะเร็วกว่าปฏิทินของคนไทยในภาคกลางเดือนยี่ล้านนาจึงตรงกับเดือน12ยี่เป่งจึงมีความหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่วันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวชาวล้านนาถือเป็นช่วงเวลาการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผางประทิดหรือถ้วยประทีปถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดับโคมแขวนในโบสถ์วิหารประดับประตูหน้าบ้านด้วยต้นกล้วยดอกไม้ตกแต่งโคมด้วยกระดาษหลากสีภายในบรรจุเทียนเล่มเล็กๆไว้พร้อมเตรียมประดับตกแต่งกระทงไว้ลอยในแม่น้ำยามค่ำคืนมีหลักฐานว่าประเพณียี่เป่งมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหริพุนชัยราวพุทธศตวรรษที่14ระบุว่าในสมัยนั้นมีโรคอหิวาตกโรคระบาดชาวเมืองจึงอพยพไปอยู่ที่เมืองหงสาวดีเมื่อโรคร้ายสงบชาวลำพูนบางส่วนจึงย้ายกลับมาพอถึงเดือนยี่เป่งชาวลำพูนจึงนำของใส่แพลอยล่องไปตามลำน้ำปิงด้วยหวังว่าจะลอยไปถึงญาติของตนในหงสาวดีจนกลายมาเป็นประเพณีลอยกระทงในปัจจุบันการลอยกระทงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้และยังเป็นการลอยเคราะห์ลอยบาปขอขมาพระแม่คงคาเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขยี่เป่งจึงเป็นเทศกาลที่สะท้อนความรักความผูกพันของชาวล้านนาความยิ่งใหญ่ของประเพณียี่เป่งที่ทำให้กลางคืนสว่างสวัยเพราะแรงศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนได้กลายเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศมาจนถึงปัจจุบันปี2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9จึงเกิดโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขาเฟื่องฟูอย่างมากที่ได้มีการขนานนามว่า
ชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความงดงามเป็นที่เลื่องลือว่าเวลาเชิดกับแสงไฟแล้วดูอ่อนไหวราวกับจะทำให้พระนครสั่นไหวเลยทีเดียวการเชิดหนังใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจะเชิดในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงหนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์การทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จึงใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพลายเพราะเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงถือเป็นการซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการสร้างมานานหลายร้อยปีและยังมีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่ในชุดรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9อีกด้วย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผบตร.สั่งคุมเข้มความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในการประชุม IMF World Bank 2026ติดตามรายละเอียดจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อตรวจสอบความพร้อมระหว่างระบบบัญชาการกำกับควบคุมสั่งการและสนับสนุนในการประชุมกำชับให้ทุกนายทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศส่วนการจัดการจราจรได้สั่งการให้จัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อให้เกิดการสะสมหรือแออัดนอกจากนี้ยังกำชับให้ตำรวจนครบาลและตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจก่อเหตุรวมทั้งเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในห้วงการจัดการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ด้านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการประชุม IMF World Bank 2026วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนยังสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติพร้อมแจ้งกรณีหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการปิดการจราจรถาวรซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในช่วงเวลาและพื้นที่ใดนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีการวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมเพื่อความสะดวกนะครับไปที่สภาพอากาศวันนี้นะครับภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะมี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลก มี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย่าจุน
1: พ
0: วกน้ำ
1: มาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือย่าจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา13นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจะสลายกันค่ะในเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงที่มีการประชุมของ IMF นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะหน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษกันนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะที่เรียกว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะคะที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพค่ะนะคะแล้วก็มีเป็นระดับผู้นำแบบ VIP ระดับเบอร์ต้นๆเลยนะคะของโลกของทางการเงินในประเทศต่างๆนะคะที่มาประชุมกันที่ประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเราก็ได้ประโยชน์กันแบบจัดเต็มนะคะกับการประชุมในครั้งนี้ค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองนะคะที่นำมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะเห็นชัดๆนะคะเรื่องของที่พักนะคะโรงแรมนะคะที่มีจองนะคะในผู้ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะ12ถึง18นะคะที่ในครั้งนี้นะคะสำหรับการประชุมกองเงินการทุนระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ในเช้านี้ค่ะดิฉันมีนาเสรีอรุณโนนะคะแล้วก็ทีมงานจสร.นะคะที่เราก็พร้อมกันนะคะที่รายงานทั้งเรื่องของสภาพการจราจรเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะสำหรับในพื้นที่โดยรอบที่มีการประชุมนะคะยกเว้นแต่ว่านะคะเวลาที่ทางผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นมีการเดินทางนะคะก็จะมีการที่จะปิดกั้นการจราจรชั่วครู่นะคะโดยทั่วไปนั้นสามารถสัญจรได้กันตามปกตินะคะไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะสำหรับในเช้านี้คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่ฝนเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยลงไปเนี่ยฝนจะไปทางด้านของภาคตะวันตกนะคะพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ฝนจัดเต็มเลยนะคะทำให้มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในบางเส้นทางที่น้ำนั้นก็ยังไม่ได้ลดลงไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะทยอยมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะสำหรับเรื่องของเส้นทางการเดินทางทางในพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักไปนะคะเมื่อวานสื่อนี้นะคะสำหรับในเช้านี้นะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นไม่พบกลุ่มฝนเลยนะคะไม่พบกลุ่มฝนเลยค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำนะคะอยู่ที่27องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 90% นะคะสำหรับในช่วงของเช้านี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำธุระนะคะหรือว่าบางท่านต้องมาทำงานกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100ค่ะมาที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณเกวลีสารกิจพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะภาพรวมของประเทศไทยค่ะ
2: ก็ถ้าวันนี้ภาพรวมประเทศไทยนะคะก็ตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือเนี่ยประเทศไทยตอนบนนะคะวันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ของฝนเนี่ยก็ลดลงได้อย่างชัดเจนนะคะวันนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30% นะคะ
1: ค่ะ
2: โดยเฉลี่ยค่ะอยู่ประมาณ 30% 20-30% เนี่ยค่ะฝนค่อนข้างน้อยค่ะแต่ก็ยังมีฝนในบางพื้นที่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยก็จะเน้นเป็นของเรื่องของภาคใต้ค่ะที่วันนี้เนี่ยเราให้ฝนถึง 70% นะคะแต่ว่าวันนี้คลื่นลมเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าบริเวณที่ไม่ได้มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าถ้ามีฝนตกฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมากกว่า2เมตรได้ค่ะ
1: ก็เรียกว่าคือตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นช่วงที่ปลอดฝนแล้วใช่ไหมคะวางใจได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี
2: ้จริงๆก็ยังค่ะเพราะว่าในประกาศของเราเนี่ยเราให้ถึงวันที่13เนี่ยจริงๆวันพรุ่งนี้เนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็ยังมีเรื่องของฝนได้ค่
1: ะ
2: จริงๆในช่วงนี้ก็คือยังมีเรื่องของฝนอยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็แนวโน้มก็คืออาจจะลดลงไปหลังจาก13 14ไปอย่างเงี้ยค่ะฝนก็อาจจะแนวโน้มก็คือเริ่มลดลงค่ะ
1: ค่ะก ก็จะเคลื่อนไปทางภาคใต้แล้วทางภาคตะวันตกล่ะคะทางราชบุรีทางกาญจนบุรีที่แบบฝนแบบกระหน่ำมาเลยเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะคะลักษณะวันนี้เป็นอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ถ้าวันนี้แนวโน้มเนี่ยก็คือลดลงหมดเลยค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีเพียงทางภาคใต้ค่ะที่ฝนอาจจะค่อนข้างเยอะค่
1: ะ
2: แต่ว่าในช่วงที่13เนี่ยทางภาคตะวันตกอย่างราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยเราก็ยังให้เรื่องของฝนอยู่อ่ะค่ะ
1: ค่ะทีนี้พอฝนลงไปทางใต้เนี่ยนะคะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้มีจังหวัดไหนที่ต้องระวังไหมคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์อย่างฝนตกแบบเป็นฝนตกลักษณะฝนตกแช่ไม้อะไรหรือเปล่าด้วยอะค่ะ
2: แนวโน้มวันนี้ฝนตกเนี่ยอาจจะเป็นฝนตกหนักแต่ว่าอาจจะไม่ได้แช่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เราให้เนี่ยเป็นฝนตกหนักแต่อาจจะยังไม่ถึงเป็นเกณฑ์ฝนตกหนักมากอะค่ะซึ่งจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคใต้ตอนล่างอะค่ะก็จะเป็นตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาราธิวาสค่ะแล้วก็รวมถึงภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะ
1: อ๋อค่ะมันมีลมแบบแรงกระโชกแรงอะไรประกอบกันด้วยไหมคะ
2: บางจุดในจุดที่ฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีได้บ้างค่ะเป็นเรื่องของลมกระโชกแรงอะค่ะแต่ว่าแนวโน้มลมกระโชกแรงภาพลมในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าจุดที่ฝนตกหนักอาจจะต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเกวรีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรุงเทพก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้น
2: เรื่องนี้ด้วยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเกวรีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรุงเทพก็วันพรุ่งนี้อีก

0: คะเรามาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในเส้นทางค่ะนะคะรวมทั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะก็รายงานไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะก็รายงานในเส้นทางเพิ่มเติมในเส้นทางกันนะคะว่าเส้นทางที่ปกติมีรถเยอะนะคะในเช้านี้ซึ่งก็เป็นราชการนั้นถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะนะคะว่าในเส้นทางนั้นโล่งขนาดไหนอย่างไรนะคะก็เพิ่มเติมกันในช่องทางของจสร้อยนะคะหรือว่าในช่องทาง S ก็ได้ค่ะ JS ร้อย Radio นะคะเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะดูในพื้นที่ด้านในเลยนะคะโดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะใกล้บ้านจสร้อยเลยนะคะทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตั้งแต่ทางแยกพระโขนงเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่กรุงน้ำไทยค่ะสภาพการจราจรนั้นเรียกว่าค่อนข้างโล่งเลยนะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะจากทางกรุงน้ำไทยค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษมราษฎร์นะคะในขณะนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะแยกเกษมราษฎร์ค่ะมุ่งหน้ามาที่รัชดาพระราม4ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรอบแยกรัชดาพระราม4ก็มีรถที่รอสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าไม่มากค่ะนะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจากทางรัชดาพระราม4ค่ะผ่านทาง3แยกคลองเตยมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4ค่ะต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุนะคะโดยรอบของแยกวิทยุค่ะในขณะนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะรวมทั้งทางด้านของถนนวิทยุนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุแล้วก็ต่อเนื้อออกมาทางถนนพระราม4ในฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางแยกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เรียกว่าในวันนี้นะคะเป็นวันแรกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นเวลาที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่เราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะคะที่ในขณะนี้ก็เรียกว่าพร้อมกันแล้วล่ะนะคะที่จะมาประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นภารกิจค่ะที่ประเทศไทยนั้นได้เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนค่ะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะที่ในระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งความพร้อมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะอันนี้เนี่ยอีกหัวใจที่สำคัญอันนึงก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองนะคะที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์ค่ะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะที่นำมาประดับในห้องประชุมตกแต่งใช้แทนวัสดุกันเสียงค่ะนะคะเรียกว่าเป็นความสวยงามนะคะที่เราก็ได้ซอดแจกสอดแทรกนะคะที่ซอฟต์พาวเวอร์ของผ้าไทยอันนี้นะคะที่ใช้ตกแต่งห้องประชุมค่ะนะคะทำให้ต่างชาตินะคะที่มาในครั้งนี้ค่ะก็จะได้เห็นความสวยงามด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราได้เผยแพร่ในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก็จะใช้สินค้า GI ของประเทศไทยนะคะ

0: เป็นสินค้า GI ก็จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะคะที่ถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมิตรภาพของคนไทยค่ะนะคะทั้งพี่ๆที่ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าพ่อขายแม่ค้าต่างๆนะคะเจ้าของร้านค่ะล้วนแล้วแต่จะได้ส่งต่อรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเรานะคะที่จะสะท้อนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาประชุมในครั้งนี้ซึ่งมาจากทั่วโลกนะคะ191ประเทศจากทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความพร้อมค่ะนะคะที่เราจะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะแล้วก็ส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยค่ะเผยแพร่ผ่านการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในครั้งนี้นะคะติดตามนะคะติดตามช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าที่ Facebook am2026thailand นะคะเป็นช่องทางอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่เราก็ร่วมกันเพื่อปักหมุดความสำเร็จของประเทศไทยสำหรับเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้นะคะการประชุม IMF ในครั้งนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามนะคะเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในเส้นทางที่เดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกันค่ะผ่านทางช่องทางของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดือนว่าอาจจะมีหลายๆคนที่เตรียมเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะล่วงหน้าไปแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันน้ำเวนทราธิราชนะคะซึ่งก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะลาสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในภาคราชการนะคะอาจจะลาแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะสำหรับในเส้นทางที่จะเดินทางนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกับจสร้อยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะทีนี้มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางกันต่อนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะมาที่เส้นทางนะคะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาทางดินแดงค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาที่สะพานข้ามแยกดินแดงนะคะก็ยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็เข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็จะมีรถค่อนข้างเยอะนิดหน่อยค่ะโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทั้งทางด้านของถนนราชวิถีนะคะในฝั่งขาเข้านะคะมีโดยรอบของวงเวียนนะคะก็เล็กน้อยนะคะไม่มากเท่าไหร่นะคะทางด้านของถนนพญาไทในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ช่วงของซอยโยธีเข้ามาค่ะนะคะต่อเนื่องเข้ามามุ่งหน้าสู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้ก็จะมีรถเยอะบ้างเล็กน้อยนะคะเต็มทุกช่องทางแต่ว่าไม่นิ่งค่ะนะคะยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะผลโยธีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางสะพานควายนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางสนามเป้าค่ะก็ยังไปได้ตามสัญญาณไฟนะคะมุ่งหน้าผ่านทางใต้เดือนศรีรัตน์เข้ามาสู่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แล้วตำรวจตรีสำรวยสุโพรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเช้านี
1: ้ตอนนี้ในพื้นที่เท่าที่วันที่มาถนนพระรามเก้าไม่มีวันที่แปดวันที่สิบสองครั้งนะครับรถยังน้อยคล่องตัวครับตอนนี้วันที่อโศกเจ็ดมุ่งหน้าเข้าทางซอยยังวันที่ได้ดี
0: ค่ะ
1: รู้สึกรถปริมาณยังน้อยนะครับวันนี้รู้สึกน้อย
0: น้อยลงไปเยอะเลย
1: ครับผม
0: ค่ะก็ยังใช้การได้ดีเลยนะคะรองสารวัตร
1: ครับผมครับยังใช้การได้ดีครับเพชรบุรีก็เท่าที่ดูเนี่ยก็โอเคอยู่ครับยังรถน้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ครับ ครับผม
0: เยี่ยมเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: โล่งมากจริงๆสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพชั้นในนะคะแล้วก็ย้ำกันนะคะว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรนะคะสำหรับการประชุม IMF ที่ตรงศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็จะมีเฉพาะเวลาที่ทางผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางมาเท่านั้นนะคะก็สำหรับคนที่อยู่โดยรอบค่ะนะคะเผื่อเวลานิดหน่อยนะคะนะคะนอกจากนี้เนี่ยไม่ได้มีปิดจราจรแต่อย่างใดค่ะคุณเสงี่ยมแจ้งบัติเหตุพหลโยธินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุช่วงไหนครับคุณเสงี่ยม
3: ตรงช่วงหน้าอุตสาหกรรมนครนครขาเข้านะครับ
0: ค่ะ
3: จากประตูน้ำพยินมาตรงหน้าอุตสาหกรรมนครนครขาเข้าโดยช่องทางด่วนเป็นรถปิกอัพตู้เป็นตู้ทึบสี่เหลี่ยมนะครับพ
0: ิ
3: กแต่แข็งขวางอยู่ในช่องทางด่วนเลนกลางเลยครับขวางอยู่ครับ
0: โอ้โหแล้วคนในรถออกมาได้ไหมคะ
3: คนในรถออกมาได้ครับเห็นยืนอยู่ข้างนอกครับสองคน
0: อ๋อค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ยังไม่มีเลยนะครับรถนี่ท้ายแถวติดยาวเลยครับ
0: ค่ะพวกสิ่งของอะไรไม่ได้ตกหล่นออกมานะคะ
3: ไม่มีครับไม่มีของตกหล่นครับเป็นรถตู้ทึบเขาล็อกไว้อย่างดีครับเขาปิดตู้ไว้อย่างดี
0: ค่ะ
3: เขาไม่มีคู่กรณีนะครับผู้ใส่เขาจะหลับในก็เสียหลักชนขอบเหล็ก
0: ไอ้ที่เป็นกัดเร็วใช่ไหมคะที่ชน
3: ครับมีคันเดียวไม่มีคู่กรณีไม่เห็น
0: อ๋อค่ะก็แล้วผ่านจุดนี้ไปได้ก็ใช้การได้นะคะคุณเสงี่ยม
3: ครับเลยจุดนั้นมาแล้วถนนโล่งครับ
0: อ๋อค่ะก็ยังชั่วหน่อยโล่งมากเลยนะวันนี
3: ้ครับคุณตาต้นท้ายแถวอยู่วัดคุณหญิงส้มจีนนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: จากหน้านวนครครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
3: ครับผมแจ้งคู่กันหนาขาเข้าครับ
0: ค่ะค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเสงี่ยม
3: ครับสวัสดีครับคุณ
0: เ
3: สงี่
0: ยมขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคุณเสงี่ยมที่แจ้งอุบัติเหตุมานะคะรวมทั้งคันอื่นๆด้วยนะคะที่เดินทางจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าจุดไหนมีรถจอดเสียนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลกับจัสรอยได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจัสรอยนะคะกลับเข้ามาที่พื้นที่กรุงเทพด้านในนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางรองศาสตราจารย์สน.มักกะสันเพิ่มเติมนะคะถนนเพชรบุรีในพื้นที่สน.มักกะสันว่าการจราจรนั้นใช้การได้นะคะตอนนี้ก็ถอยหลังออกไปนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะก็เริ่มกันมาตั้งแต่ทางด้านถนนพัฒนาการค่ะที่ในขณะนี้การจราจรจากพัฒนาการเข้ามายังใช้การได้ดีมากเลยนะคะรถน้อยทีเดียวค่ะจากพัฒนาการนะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะก็จะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะโดยรอบของสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะทั้งทางด้านจากพัฒนาการนะคะหรือว่าจากทางด้านของรามคำแหงค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสูงวิทย์71นะคะก็จะมีรถเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ติดค่ะผ่านสะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามาค่ะต่อเนื่องมาที่เอกมัยเหนือนะคะต่อเนื่องมาทางด้านทองหล่อค่ะนะคะเข้าในพื้นที่สน.มักกะสันนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะคะในขณะนี้การจราจรเรียกว่าบนถนนอโศกมนตรีนะคะทั้งจากทางอโศกพิบรีมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทการจราจรยังคงใช้การได้นะคะส่วนทางด้านของอโศกสุขุมวิทค่ะมุ่งหน้าไปที่อโศกพิบรีค่ะเช่นเดียวกันค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ย้ำนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่สำหรับการประชุมของ IMF ในครั้งนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะทางบชน.ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะคะท่านที่เดินทางก็ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรกันได้ตามปกตินะคะเ พียงแต่ว่าในพื้นที่โดยรอบของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะที่ก็อาจจะมีเป็นขบวนของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะซึ่งเป็น VIP ทั้งนั้นนะคะที่มาก็จะมีการปิดกั้นเป็นชั่วคราวเวลาที่มีขบวนผ่านนะคะอาจจะให้เวลาสักนิดนึงพอเขาเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกันแล้วนะคะก็รถสามารถเดินรถกันได้ตามปกติค่ะนะคะอาจจะเผื่อเวลาสำหรับคนที่ต้องมาแถบนี้เท่านั้นนะคะนะคะไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะคะก็ย้ำกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็สอบถามกันนะคะเนื่องจากว่าข่าวที่ได้มีการแชร์กันออกไปนะคะทำให้เราเข้าใจกันอาจจะคลาดเคลื่อนกันบางทีมันเป็นภาษาแบบภาษาราชการนะคะเป็นภาษาเหมือนภาษากฎหมายเนี่ยบางทีอ่านแล้วยังไงกันนะคะซึ่งบชน.ก็ออกมาย้ำกันนะคะว่าไม่ได้มีการปิดกั้นการจราจรแต่อย่างใดนะคะส่วนในเส้นทางที่เดินทางนะคะไปจังหวัดกาญจนบุรีนะคะว่าเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวจสร.ตรวจสอบให้ล่าสุดกันค่ะสำหรับบางท่านที่อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบล่าสุดให้ว่าในเส้นทางที่เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมคือตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นๆน้ำในพื้นที่กาญจนบุรีพื้นที่บนเส้นทางสายหลักนะคะตรงวงเวียนน้ำก็ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวช่วงเช้าตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะเดินทางกันนะคะในช่วงของวันนี้นะคะรวมทั้งจะไปท่องเที่ยวไปค้างคืนกันในคืนนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะก็จะสร้อยก็จะทยอยตรวจสอบแล้วก็มาเพิ่มเติมให้ทราบกันต่อไปนะคะแล้วก็กรณีที่คุณเสงี่ยมแจ้งบัตรเหตุไปนะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของตระดับบางปะอินมุ่งหน้ามาที่นิคมอุตสาหกรรมนนครค่ะช่วงของตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมนนครนะคะที่คุณเสงี่ยมรายงานว่ามีพลิกอัพแบบตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางอยู่ช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้คนขับนั้นปลอดภัยนะคะทีนี้รถที่ขวางนี่ช่องกลางของช่องทางด่วนก็เลยทำให้ชะลอตัวนะคะในจุดนี้คู่ขนานยังไปได้นะคะพิกัดนั้นเป็นผลโยธินในฝั่งขาเข้าบริเวณตรงกันข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมนวนครนะคะที่อุบัติเหตุพอเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
3: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ค่ะตอนนี้นะคะ6:45นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามมานะคะว่าถนนพระราม2นะคะแถวๆวัดเกตุมเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่านะคะเจ้าร้อยก็ได้สอบถามไปทางสภ.บางโทรัฐค่ะนะคะว่าในวันนี้นะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้าวัดเกตุมเนี่ยน้ำแห้งเกือบหมดแล้วนะคะรถเล็กสามารถผ่านได้ค่ะทีนี้ในฝั่งถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะก็ยังมีน้ำท่วมประมาณสัก 10-20 เซนในคู่ขนานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นรถเก๋งรถเล็กเนี่ยก็วิ่งในช่องทางด่วนสบายมากนะคะในช่องทางด่วนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรใช้กันได้แล้วก็ไม่มีน้ำท่วมนะคะก็ถือว่าภาพรวมของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าพื้นที่สมุทรสาครสภ.บางโทรัฐนะคะก็จะมีน้ำขังประมาณสัก 10-20 เซนในช่องทางคู่ขนานค่ะนะคะถ้าเป็นรถกระบะรถใหญ่อะไรนี่ก็ผ่านได้รถเก๋งรถเล็กให้วิ่งช่องทางด่วนนะคะส่วนในฝั่งขาออกตรงหน้าวัดเกตุมนั้นการจราจรก็ไม่มีปัญหานะคะการจราจรใช้กันได้รวมทั้งน้ำนั้นแห้งหมดแล้วนะคะรถสามารถเดินรถผ่านกันได้แบบสบายๆนะคะสำหรับเส้นทางของถนนพระราม2ค่ะส่วนในเส้นทางของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจุดที่มีน้ำท่วมขังทางด้านตะวันออกระดับน้ำเนี่ยมันก็ลดลงไปแห้งเกือบหมดแล้วนะคะบนถนนสายหลักอาจจะเหลือตามซอยที่ทยอยระบายลงคลองกันนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นช่วงของฟื้นฟูมากกว่านะคะสำหรับคนที่บ้านน้ำท่วมกันนะคะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยากันคงจะเรียบร้อยกันแล้วล่ะนะคะนะคะตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านซึ่งเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะเส้นทางของมอเตอร์เวย์นะคะเส้นทางมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ค่ะนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะจากทางชลบุรีเข้ามานะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ใช้การได้ดีนะคะต่อเนื่องมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับทับช้างค่ะนะคะก็ยังคงใช้การได้นะคะจากทางต่างระดับทับช้างนะคะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระราม9ค่ะบนถนนศรีรัตน์ในช่วงเวลาตอนนี้จากมอเตอร์เวย์เข้ามาการจราจรก็ใช้การได้ดีนะคะแล้วก็ในทิศทางกลับกันนะคะรถที่ใช้ทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาต่อเนื่องมาทางด้านของประชาชื่นทางงามวงวานนะคะมุ่งหน้ามาทางตลาดพญาไทนะคะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่าใช้การได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันที่9เดือน9นะคะที่ไม่ใช่วันที่9เดือน9วันที่9เดือน10ตุลาคมนะคะที่ทางตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปบุกค้นโกดังที่สมุทรสาครนะคะซึ่งอีกแล้วค่ะนะคะคือเห็นแล้วแบบโอ้นะคะทำไมมันมีแบบสินค้าที่แบบปลอมแบบว่าปลอมสินค้าที่แบบเป็นแบรนด์ที่เราใช้กันทั่วๆไปค่ะนะคะเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านะคะเป็นจำนวนมากค่ะแล้วแบบโอ้โหทำแบบหน้าตาแบบเหมือนนะคะเราเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะคะว่ามันเป็นสินค้าจริงไม่จริงถ้าแบบมาขายตามร้านทั่วๆไปนะคะแล้วก็ที่ตำรวจเนี่ยไปจับนะคะก็มีเป็นคนงานชาวต่างด้าวค่ะนะคะที่กำลังอยู่ในโกดังนะคะแล้วสินค้าเนี่ยแบบแพ็คอะไรกันเป็นอย่างดีเยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะบอกว่าเอามาขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะโอ้นะคะคนก็ซื้อกันใช่ไหมยิ่งถ้าหากว่าบางทีแบบเป็นวันเหมือนเป็นวันดับเบิลอย่างเงี้ยค่ะวันที่9เดือน9วันที่10เดือน10อะไรเงี้ยมันก็จะมีลดราคากันคนก็จะยิ่งซื้อกันบางทีเราก็ซื้อตุนๆกันเอาไว้นะคะว่าอันนี้มันก็ใช่ของที่เราใช้เป็นเรียนแบบแบรนด์ที่เป็นขายกันนะคะทั้งครีมอย่างเงี้ยนะคะทั้งโลชั่นแบบ มันเหมือนมากเลยอะแยกไม่ออกจริงเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วเซ็งเลยนะเวลาที่เราซื้อในช่องทางออนไลน์หรือว่าบางทีซื้อในเพจในเฟซกันในบ้านฟ้าบ้านดำอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงนะคะคือเรามั่นใจว่ามันเป็นของจริงนะคะแต่ที่ไหนได้เวลาตำรวจไปจับทีเอ้าสินค้าที่เรียนแบบนะคะหรือถ้าว่าเป็นวันที่แบบวันดับเบิลแบบนี้ครับมันก็จะขายดีมากนะวันที่9เดือน9 10เดือน10 11 11อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นถ้าจะเลือกซื้อกันคงต้องเลือกในร้านค้าที่เป็นทางการนะคะหรือไม่ก็ต้องไปซื้อต่างห้างสรรพสินค้าอันนี้มันมั่นใจมากกว่าว่าอันนี้แบบเป็นซัพพลายเออร์เป็นแบบดีลเลอร์ตัวจริงไม่มีสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมให้เรารู้สึกเซ็งเลยนะคะใช้กันที่อย่างพวกยาสระผมเนี่ยบางคนใช้ผมร่วงก็มีเงี้ยนะคะแล้วก็เพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่าอันนี้ก็เป็นสินค้าทั่วๆไปที่ไหนได้เป็นสินค้าที่ทำปลอมกันแล้วมันมีเครื่องจักรบางทีทำอะไรแบบเหมือนมากนะคะบางทีมันมีพวกเครื่องดื่มชงแบบบำรุงกำลังอะไรเงี้ยนะคะก็เรียนแบบทำแบบเหมือนจริงๆนะคะก็อันนี้ดีหน่อยที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นไปจับกลุ่มนะคะกำลังเตรียมเลยนะกำลังเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่สั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าดำสะเจ้าดัง3เจ้านี้เลยนะคะที่ใช้แคมเปญค่ะ9เดือน9 10เดือน10โปรโมชั่นที่จัดส่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะแยะมากมายกลายเป็นสินค้าเรียนแบบไปซะอย่างนั้นนะคะยังไงท่านใดที่สั่งซื้อผ่านนี้เอามาดูหน่อยนะคะว่าบรรจุภัณฑ์ถ้าเรามีเวลาเอามาดูเนี่ยว่ามันต่างจากของจริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะก็ฝากไว้สำหรับหลายๆคนที่สั่งซื้อกันผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามนะคะเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่กันต่อนะคะสำหรับในเช้านี้ค่ะการจราจรนั้นค่อนข้างโล่งๆทีเดียวเลยนะคะสบายๆค่ะเนื่องจากว่าหน่วยงานราชการนะคะโรงเรียนอะไรนี่ก็หยุดกันค่ะในช่วงที่เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะนะคะมาดูการจราจรนะคะที่ทางด้านของเส้นทางนะคะทางด้านถนนกรุงธนบุรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรนะคะสำหรับรถที่มาจากทางด้านของทั้งถนนกาลปพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์คำมุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรีนะคะต่อเนื่องมาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นใช้การได้นะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุค่ะการจราจรก็ยังใช้การได้ดีมากค่ะรถน้อยทีเดียวนะคะทางด้านของถนนรัชดาภิเษกค่ะนะคะทางฝั่งธนบุรีนะคะที่มาจากท่าพระตลาดพลูมุ่งหน้ามาที่ท่าพระค่ะขึ้นสะพานพระราม3นะคะจากปกติที่เป็นวันธรรมดายิ่งเช้าวันจันทร์ปกติเนี่ยรถแบบจะหนาแน่นแล้วใช่ไหมคะในช่วงของเช้านี้ค่ะการจราจรที่ข้ามสะพานพระราม3มานะคะมุ่งหน้าฝั่งทางด้านของสาธุประดิษฐ์บนถนนพระราม3นะคะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะพระราม3ค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของนางลิ้นจี่ต่อเนื่องมาทาง5แยกนรนองนะคะในตอนนี้ค่ะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การได้ดีนะคะส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสะพานทางด้านของนนทบุรีนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะทางถนนรัตนาธิเบศรนะคะสำหรับรถที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะทั้ง2สะพานค่ะในตอนนี้การจราจรก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์ราชการนนทบุรีเข้ามานะคะตอนนี้แบบรถโล่งมากๆเลยนะคะรถโล่งมากๆค่ะมุ่งหน้านะคะผ่านมาทางด้านของแครายค่ะการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องมาทางแยกพงเพชรนะคะโดยตรงแยกพงเพชรนะคะก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่ติดนิ่งค่ะนะคะยังใช้การ กันได้ต่อเนื่องค่ะผ่านทางแยกพงเพชรมานะคะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะโดยรอบของแยกเกษตรนะคะในตอนนี้ยังใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องออกไปทางด้านของทางถนนเกษตรนวมินทร์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรก็ยังคงใช้การกันได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะอากาศนะคะแดดก็มาทีเดียวนะคะวันนี้เรียกว่าอากาศดีมากนะคะพื้นที่กรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะเช้านี้ก็คงจะซักผ้าอะไรกันแบบสบายใจนะคะว่าไม่มีฝนละนะคะฝนนั้นเคลื่อนออกจากกรุงเทพไปนะคะไปสู่ทางด้านของตะวันตกคือตอนนี้เนี่ยฝนส่วนใหญ่ที่ก็จะลงไปทางภาคใต้กันค่ะตามฤดูกาลค่ะนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยลมจะลงไปทางใต้กันพื้นที่กรุงเทพก็เลยค่อนข้างปลอดโปร่งค่ะนะคะแล้วก็เส้นทางในกรุงเทพนะคะจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังตอนนี้ก็สามารถผ่านกันได้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะรถที่เป็นรถเล็กหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถผ่านได้กันหมดไม่มีปัญหาอะไรสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะมีรับแจ้งว่าทางด้านถนนฉลองกรุงในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกหนองจอกมาทางนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลำผักชีที่ตัดกับสุนทรวงศ์นะคะมีรถบรรทุกคันนี้ค่ะไปเสียนะคะไปเสียขวางช่องทางซ้ายรถที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกน่าจะขึ้นลำบากกันนะคะเนี่ยคือเขาขวางไปเกือบหมดเลยนะคะรถที่ผ่านได้ขึ้นสะพานข้ามแยกได้เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าเป็นรถเก๋งเน้นว่าผ่านไม่ได้เพราะว่าบนสะพานข้ามแยกมันมีแค่ช่องเดียวนะคะคุณพี่นี่ขวางไปสักช่องหนึ่งก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะคือขวางแบบเบี้ยวๆด้วยนะคะทั้งไหลทางทั้งช่องซ้ายผ่านได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะสำหรับทางเส้นทางของถนนฉลองกรุงในฝั่งขาเข้าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลำผักชีนะคะที่ตอนนี้รถบรรทุกจอดเสียอยู่นะคะต้องใช้พื้นราบกันสำหรับท่านที่กำลังเดินทางกันค่ะขอบคุณสำหรับคุณรำไพนะคะที่ได้ส่งภาพมาให้ดูกันในจุดตรงนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง7 นาฬิกาค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับบช.น.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF